0: การบุกรุกและการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มแก๊งส่อโกงทางโทรคมนาคมปัญหาอาวุธเถื่อนรถเถื่อนยาเสพติดการก่ออาชญากรรมปรากฏการย่อท้อต่างๆในสังคมยังเพลามและยังบ่สามารถแก้ไขได้อย่างขาดตัวเถื่อทั้งหมดนั้นได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานทหารตำรวจมีความยุ่งยากฝืดเครื่องหลายสมควรกองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่18กันยายนที่2ตุลาคม2566ซึ่งจะได้รับฟังการรายงานค้นคั่วปรึกษาหรือและให้ทิศซี่นำต่อเนื้อในเอกสารสำคัญจำนวนหนึ่งเพื่อพันขยายเนื้อในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเป็นต้นการปรับปรุงและพัฒนาบรรดาภาคส่วนเศรษฐกิจตามทิศทางเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองการยกสูงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ตอบสนองให้แก่การพัฒนาเงื่อนไขใหม่และนโยบายนำใช้ปัญญาชนในเงื่อนไขใหม่นอกนั้นยังจะได้รับฟังรัฐบาลรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหารถเถื่อนและการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติในขอบเขตทั่วประเทศปรึกษาหรือเวียกงานสำคัญจำนวนหนึ่งในโอกาสนี้สายทรุณศรีสุริตมีคำเห็นเรียกร้องมายังบรรดาสายกรรมการศูนย์กลางพรรคจงยกสูงความรับผิดชอบการเมืองสุมสติปัญญาเข้าในการค้นคั่ววิเคราะห์วิจัยแต่ละปัญหาให้ลึกซึ้งเสริมขยายประชาธิปไตยประกอบคำเห็นอย่างภาวะวิสัยเพื่อทิศที่นำถูกเป้าหมายเสนอวิธีการและมาตรการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องจะแจ้งและเชื่อมั่นว่ากองประชุมศูนย์กลางครบคณะวิสามัญครั้งนี้จะเป็นกองประชุมแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยภายในพรรคการสรุปทฤษฎีพฤติกรรมการบุกเบิกประดิษฐ์สร้างใหม่ในการนำพาของพรรคการบุกทะลุสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงและตั้งหน้าในการนำพาผันขยายและจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเฮาให้ปรากฏผลเป็นจริง
1: ลาวเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียน COCI ด้านแถลงข่าวครั้งที่27อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28 29กันยานี้ที่นครหลวงวิจันทน์มีทานวันศรีกว่ามัวกรรมการศูนย์กลางภาคห้องเลขาคณะภาคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาภูมิศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยคณะผู้แทนจาก10ประเทศสมาชิกอาเซียนติมอร์ลิสเตในฐานะสมาชิกใหม่กองเลขาอาเซียนและแขกรับเชิญเข้าร่วมทานวันศรีกว่ามัวกรรมการศูนย์กลางภาคห้องเลขาคณะภาคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาภูมิศูนย์กลางภาคได้เน้นย้ำถึงความหมายความสำคัญพิเศษของการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ว่า
2: On behalf of the Commission for Information and Education of the Central Committee of the Lao PR It is my great honor to welcome
1: หลังจากที่มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสื่อมวลชนของรัฐอย่างเป็นระบบโดยได้ย้ายสื่อหลักของชาติรวมมีสำนักข่าวสารประเทศลาวโทรภาพแห่งชาติลาววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศมาอยู่ภายใต้การคุ้มครองของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและการศึกษาคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคการปฏิรูปองค์กรครั้งสำคัญนี้มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างยืนยงและสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพสูงเพื่อหับไส้สังคมและประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นท่านวันศรีกว่ามัวอย่างใดเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของอนุกรรมการอาเซียน COCI ด้านแถลงข่าวในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบการสื่อสารในระดับภาคพื้นส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิกและร่วมกันพัฒนาอัตลักษณ์ของประชาคมอาเซียนให้แน่นแฟ้นส่วนท่านนางมาลัยเวียงวงจันดีได้กล่าวถึงทิศทางและความหัวมือด้านสื่อมวลชนในยุคใหม่ว่าในยุคแห่งการหันเป็นดิจิตอลอย่างไวว้าคณะอนุกรรมการด้านแถลงข่าวได้กลายเป็นเวทียุทธศาสตร์สำคัญสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนในการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ลึกซึ้งเสริมสร้างพลังเสียงของภาคพื้นให้เข้มแข็งและร่วมกันรับมือกับสิ่งท้าทายใหม่ๆโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาข้อมูลข่าวปลอมหรือเฟกนิวและสื่อสังเคราะห์โดยการหาลือที่สร้างสรรค์และความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมพวกเราจะสามารถร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนที่มีข้อมูลข่าวสารครบถ้วนเสื่อมยงถึงกันและพร้อมรับมือกับถูกความเปลี่ยนแปลงอย่างยืนยงกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนงานอาเซียนว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและสื่อมวลชน

0: ปี2006หา2035โดยมุ่งเน้นใส่การเสื่อมโยงระบบสื่อมวลชนในภาคพื้นเพิ่มพูนทักษะความรู้ทันดิจิตอลและวางรากฐานภูมิทัศน์สื่ออาเซียนให้มีความต่อเนื่องและมีวิสัยทัศน์ยาวไกลกองประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนได้ร่วมกันทบทวนคืนความคืบหน้าของโครงการต่างๆพิจารณาข้อเสนอโครงการใหม่ที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับศกงบประมาณ2007หาลือความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาเป็นต้นจีนอินเดียญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีรัสเซียและนอร์เวย์กองประชุมครั้งนี้ยังได้ร่วมกันเกี่ยมความพร้อมสำหรับการจัดกองประชุมสัมมนาหลายภาคส่วนของอาเซียนว่าด้วยการแก้ไขปัญหาข้อมูลข่าวปลอมและการคุ้มครองสื่อสังเคราะห์ระหว่างวันที่4-5 พฤศจิกายน 2006ที่นครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชาพร้อมทั้งหาลือการกักเก็บกองประชุม SCI ครั้งที่28ซึ่งประเทศมาเลเซียจะรับเกียรติเป็นเจ้าภาพในระดับต่อไป
1: กองประชุมบรรดาประธานศาลประชาชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นในวันที่25กันยานี้ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านไพวีศรีบริภากรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะบรรงานพรรคประธานศาลประชาชนสูงสุดมีบรรดาหัวหน้าคณะศาลหัวหน้ากรมหัวหน้าสถาบันคุ้นคั่วและฝึกอบรมประธานศาลประชาชนภาคแขวงและเขตเข้าร่วมท่านไพวีศรีบริภามีความเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพร้อมกันตีราคาด้านอ่อนขอคงข้างบทเรียนที่ถอดถอนได้วิธีแก้ไขและการกำหนดเวลาให้ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงาน4นำของตนในระยะผ่านมาโดยเฉพาะตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาระบบสาธารณสุข5ปี2025หา2030ในกลางสมัยรับรองเอาหาทิศทางแผนการและยังได้รับรองเอาการชี้แจงปัญหาทางด้านวิชาการจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะการบริหารศาลและบริหารคดีของศาลผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมยังได้รับฟังบางปัญหาข้อคงค้างวิธีแก้ไขและกำหนดเวลาในการแก้ไขของบรรดาประธานศาลประชาชนทั่วประเทศพร้อมทั้งการแนะนำของบรรดาคณะศาลกรมคุ้มครองวิชาการและสิทธิศาลกรมหุ้มมือสากลของศาลประชาชนสูงสุดเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการค้นคว้าพิจารณาตัดสินและพิพากษาคดีให้มีความถูกต้องรับประกันความยุติธรรมให้แก่สังคมเป็นที่พึงของประชาชนและรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงกองประชุมครั้งนี้แม้นเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่งให้แก่การปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยศาลประชาชนซึ่งมีความจำเป็นและถือเป็นเวียกงานหีบด่วนเล็งให้ศาลประชาชนแต่ละขั้นโดยเฉพาะบรรดาประธานศาลประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศจะได้พร้อมกันปฏิบัติคือรับฟังการรายงานการนำพาสี่นำรวมในระยะผ่านมารับฟังการรายงานการนำพาสี่นำข้อคงค้างด้านอ่อนวิธีการแก้ไขการกำหนดเวลาให้ชัดเจนของบรรดาประธานศาลประชาชนภาคนครหลวงเวียงจันทน์แขวงเขตในทั่วประเทศรับฟังการประกอบคำเห็นของบรรดาหัวหน้าคณะศาลแพ่งคณะศาลอาญาคณะศาลการค้ากรมคุ้มครองวิชาการและสถิติศาลของศาลประชาชนสูงสุดจะได้รายงานเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องรับฟังการเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุม4ภาคส่วนเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมขั้งที่8การเผยแพร่บทบันทึกสวยจำระหว่างศาลประชาชนสูงสุดของลาวและศาลประชาชนสูงสุดของเวียดนามและกองประชุม3ชาติลาวเวียดนามกัมพูชา
0: สถานกงสุลจีนประจำภาคเหนือแขวงหลวงพระบางจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองวันชาติจีนที่1ตุลาครบรอบ77ปีในวันที่25กันยานี้ที่แขวงหลวงพระบางมีทานจางเซอผิงกงสุลใหญ่จีนประจำหลวงพระบางพร้อมด้วยการน้ำคันสูงของประดักแขวงภาคเหนือนักธุรกิจชาวจีนเข้าร่วมทานจางเซอผิงมีคำเห็นว่าภายใต้การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่พัฒนาประเทศจากความทุกข์ยากจนกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกในเครื่องปีทำอิฐของแผนการ5ปีครั้งที่15เศรษฐกิจจีนขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.7 ส่วนห้อยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ AI และปัญญาประดิษฐ์สร้างใหม่พร้อมทั้งการหันเปลี่ยนสีเขียวอย่างว่องไวนโยบายของจีนมุ่งเน้นใส่แบ่งปันผลสำเร็จให้ประชาชนอย่างยุติธรรมและเปิดกว้างตลาดเพื่อหัวมือกับสากลท่านให้ฮู้เติมว่าสำหรับสายพัวพันจีนลาวในเดือนมิถุนายนปีนี้สหายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศจีนและสหายทองลุ้นสีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการสร้างคู่ความสัมพันธ์จีนลาวที่เข้มแข็งเหนียวแน่น ในถูกสภาพการของยุคใหม่มากผลของการหัวมือตัวจริงได้ปรากฏให้เห็นอย่างจัดแจ้งเส้นโครงการรถไฟแล้วจีนที่สวยอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมและสร้างอาชีพที่มั่นคงให้สาวหนุ่มลาวการถ่ายทอดเทคนิคการปลูกฝังอยู่บ้านดอกคำนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อยกระดับรายได้ของชาวบ้านโครงการแสงสว่างปิ่นปัวตาต้อให้ประชาชนลาวหลายพันคนและการบริการการแพทย์อยู่ห้องหมอมโหสถการเปิดนำไส้โครงการเสื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า500กิโลโวลต์จีนลาวที่เพิ่มความสามารถแลกเปลี่ยนไฟฟ้าได้1ล้าน5แสนกิโลวัตต์และสวยลดพรการปล่อยกากบดิกได้ถึง2ล้าน5แสนต้นในเวทีสากล2ประเทศได้ร่วมมือกันอย่างเข้มข้นในกลไกหลายฝ่ายเช่นองค์การสหประชาชาติจีนอาเซียนและการร่วมมือแม่น้ำลันสร้างแม่น้ำของพร้อมนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์การร่วมมือปัญญาประดิษฐ์โลกในเดือนกรกฎาคมปีนี้ซึ่งเป็นการเพิ่มพลังงานด้านบวกให้สันติภาพและการพัฒนาของภาคพื้น
1: สมาคมหัตถกรรมลาวมีความพร้อมจัดงานมหกรรมสีมือหัตถกรรมลาวครั้งที่25ในท้ายเดือนตุลาหน้านี้ซึ่งจะมีหลายกิจกรรมเป็นต้นอย่างเพื่อสุขภาพเพื่อเฉลิมฉลองวันหัตถกรรมลาววันที่1พฤศจิกายนครบรอบ20ปีเฉลิมฉลองการจัดงานครบรอบ25ปีการแข่งขันผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดีเด่นประจำปีและการมอบใบเกียรติยศให้ชาวสร้างหัตถกรรมโดยจะมีหัวหน่วยหัตถกรรมของบรรดาเผ่ามีห้องวางแสดงหลายกว่า200ห้องจาก5ภาคส่วนในโอกาสแถลงข่าวงานมหกรรมสีมือหัตถกรรมลาวครั้งที่25ประจำปี2026ในวันที่21กันยานี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคท่านนางสุวิตาประเสริฐประธานสมาคมหัตถกรรมลาวให้ฮู้ว่างานมหกรรมสีมือหัตถกรรมลาวครั้งที่25ประจำปี2026จะจัดขึ้นภายใต้คำขวัญสีไม้ลายมือคืออุทยานแห่งการท่องเที่ยว25ปีแห่งการเติบใหญ่สารใส่ใหญ่ภูมิปัญญาเสิร์ชสู่คุณค่าหัตถกรรมลาวสู่มรดกโลกเพื่อสร้างกระโอกาสให้มวลชนและนักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่หลากหลายต้องรวมความสามัคคีของชาวสร้างหัตถกรรมจากทั่วประเทศเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาและขุดค้นทางแห่งด้านหัตถกรรมประกอบส่วนเข้าในการสร้างรายรับให้ประชาชนสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงตลาดแลกเป็นบทเรียนประสบการณ์พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและการแก้ไขความทุกข์ยากและสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้ฟื้นฟู
2: เพื่อสร้างการโอกาสให้ชุมชนและลูกค้าผู้ที่มาเที่ยวชมเที่ยวซื้อได้พบได้เห็นความหลากหลายของเครื่องหัตถกรรมสร้างความประทับใจและหลงไหลในความมหัศจรรย์ของสีไม้ลายมือสาวสร้างหัตถกรรมลาวฮองเพื่อเต้าหอมความสามัคคีบรรดาสาวสร้างหัตถกรรมทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศพร้อมกันอนุรักษ์และส่งเสริมเครื่องหัตถกรรมที่มีลักษณะเป็นมุ้งเสื้อส่งเสริมภูมิปัญญาคุดคุ้มทาแห้งทางด้านหัตถกรรมอยู่ทุกท้องถิ่นประกอบส่วนเข้าในการสร้างรายรับของบรรดาชนเผ่าให้นับมือนับดีขึ้นเพื่อให้บรรดาสาวสร้างและผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมได้มีโอกาสเข้าถึงการตลาดมีบ่อนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของตนพร้อมทั้งได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์ด้านทางการผลิตการวางแสดงและการขายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวด้านหัตถกรรมภายในนครหลวงเวียงจันทน์ให้มีความฟูดฟื้นสำหรับการวางแสดงและขายสินค้าหัตถกรรมประกอบด้วยหลายภาคส่วนภาคส่วนแผ่นแท้ผ้าไหมผ้าฝ้ายและอื่น
1: ๆท่านนางสุวิตาประเสริฐทันหุตึมว่างานมหกรรมสีมือหัตถกรรมลาวครั้งที่25จะจัดขึ้นเป็นเวลา9วันเริ่มตั้งแต่วันที่31ตุลาหาที่8พฤศจิกายนปีนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคนครหลวงเวียงจันทน์เสริมส่วนมวลชนทางภายในและต่างประเทศไปร่วมเที่ยวชมเลือกซื้อและอุดหนุนสินค้าสีมือคนลาวเพื่อส่งเสริมเวียดนามหัตถกรรมลาวให้ก้าวไกลและยืนยงในอนาคต
0: ปัจจุบันเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์สามารถควบคุมการระบาดของพยาธิอะฮิวาหมู่แอฟริกาได้แล้วแต่ยังเข้มงวดสืบต่อปฏิบัติมาตรการและคาดว่าจะกลับมาจำหน่ายหมูในท้องตลาดไปนี้ ท่านสมเด็จบุพาคำหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองสั่งทองให้สัมภาษณ์ว่าภายหลังได้รับแจ้งว่ามีสภาพหมูตายเกิดขึ้นนับแต่ต้นเดือนกันยานี้ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองได้ลงติดตามเก็บกำข้อมูลอย่างใกล้ชิดและสมทบกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังติดตามเพื่อตอบโต้การระบาดแนะนำด้านเทคนิควิชาการให้แก่เจ้าของสัตว์เฮ็ดบทบันทึกห้ามซื้อขายและเขื่อนย่อยสัตว์เก็บตัวอย่างส่งห้องวิจัยและติดตามผลลงผลยาฆ่าเชื้อใส่คอกหมูของประชาชนที่มีหมูตายพร้อมทั้งส่งพนักงานลงกวดกาควบคุมการเคลื่อนย้ายแนะนำให้ปฏิบัติตามแจ้งการบ่ให้มีการเคลื่อนย้ายหมูตามลำพังใจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดมาฮอดปัจจุบันถือว่าสามารถควบคุมได้แล้วและบ่มีการตายของหมูเกิดขึ้นอีก
3: ในระยะวันที่4กันยา2026นั้นเนาะถือว่ามีการรายงานของประชาชนบ้านเพลาดกับบ้านธนาคารนั้นเนาะมีการสภาพนะหมูตายเนาะดังนั้นถ้าพวกเราได้สมทบกับกลุ่มเลี้ยงสัตว์กระทั่งแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมต้นแขนงเลี้ยงสัตว์ได้เก็บตัวอย่างที่วิจัยอยู่ห้องวิจัยของนะกลุ่มเลี้ยงสัตว์นั้นเนาะถือว่าบ้านธนาคารพบเชื้อพยาธิไหว้หมูเนาะถือว่ามีหมูตายทั้งหมดนี้ทั้ง2บ้านนี้มี115ตัวดังนั้นมาตรการถือว่าพวกเราได้ห้างแจ้งการของเมืองเนาะเพื่อแจ้งการเป็นเขตควบคุมการระบาดพยาธิสัตว์ต้นอวิวาหมู่ทั่ว2บ้านเป็นบ้านแดงบ้านธนาคารกับบ้านพิราชนั้นเนาะดังนั้นอันหนึ่งอันสองแล้วแม่นพวกเราได้แจ้งพนักงานไปประจำจุดกวดกาเนาะทั้ง3จุดออกเมืองแล้วก็อันเพื่อหนึ่งแล้วแม่นติดตามการเคลื่อนย้ายสัตว์เนาะแล้วก็สองมันฉีดยาฆ่าเชื้อพาหนะที่ว่าแก่สัตว์มาผ่านเมืองอันสามแล้วแม่นพวกเราได้สมทบกับกลุ่มเลี้ยงสัตว์เอานำเอายาฆ่าเชื้อเนาะยาฆ่าเชื้อเพื่อฆ่าแล้วนะแจ้งยายประชาชนก็เอาวิชาการลงติสุขอยู่ติดตามในการหาซื้อคอกสัตว์นั่นเนาะประชาชนใน2บ้านนั้นเนาะแล้วก็บ้านใกล้เคียงเนาะในทั่วเมืองนั่นเนาะตัวมาฮอดปัจจุบันนี้ถือว่าการสภาพของพยาธิแล้วก็ถือว่าบ่มีการระบาดแล้วเนาะ
0: ท่านสมเด็จปุพาคำให้ฮู้ถึงว่าปัจจุบันถึงจะบ่มีการตายของหมูเกิดขึ้นอีกแล้วแต่ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองสั่งทองนครหลวงจันทน์ได้เฝ้าระวังและลงติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อหาประกันบ่ให้พยาธิระบาดขึ้นอีกพร้อมทางเรียกร้องมายังประชาชนผู้เลี้ยงหมูให้เอาใจใส่ปฏิบัติตามแจ้งการอย่างเข้มงวดบ่ให้เคลื่อนย้ายหมูและลักลอบขายอย่างเด็ดขาดหากเกิดมีหมูตายให้รีบฮ้อนแจ้งภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยไวเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาได้อย่างทันการ
1: ขบวนรถไฟเที่ยว495ออกเดินทางจากสถานีบ่อตินในเวลา 8:00 นและฮอดสถานีนครหลวงเวียงจันทน์เวลา 11:41 นาทีหลังจากนั้นขบวนรถไฟเที่ยว496จะออกเดินทางกลับคืนจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์เวลา 14:05 นาทีและฮอดสถานีบ่อตินเวลา 18:32 นาทีของมื้อเดียวกันขบวนรถไฟเที่ยวนี้จำนวนความสะดวกอย่างหลายให้แก่ประชาชนอยู่แขวงภาคเหนือของลาวในการเดินทางไปมาประจำเดินทางด้านธุรกิจหรือเยี่ยมยามพี่น้องและอื่นซึ่งประชาชนแขวงภาคเหนือสามารถนั่งรถไฟไปกับนครหลวงเวียงจันทน์และบ่อตินได้ภายในมื้อเดียวขบวนรถไฟเที่ยวไปกับ495และ496จะแล่นทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันจันทร์ขบวนรถไฟเที่ยวนี้จะฮอด6สถานีคือสถานีบ่อตินสถานีนาเตยสถานีเมืองไซสถานีหลวงพะบางสถานีวังเวียงและนครหลวงเวียงจันทน์การเปิดเล่นขบวนรถไฟเที่ยว495และ496จะช่วยยกระดับเครือข่ายการขนส่งผู้โดยสารของทางรถไฟลาวจีนให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าในการเลือกเวลาเดินทางที่หลายขึ้นช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามแนวทางรถไฟลาวจีนสุขยู่การก่อสร้างโครงการเศรษฐกิจระหว่างลาวจีนและเป็นการร่วมมือกันสร้างโครงการหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางให้มีระบบพื้นฐานการขนส่งที่มั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อให้การเปิดดำเนินงานขบวนรถไฟลาวจีนเที่ยว495และ96ดำเนินไปยังโรงเรียนบริษัททางรถไฟลาวจีนได้เกี่ยมพร้อมประสานงานด้านการขนส่งปรับปรุงและจัดตั้งการขนส่งให้ดีขึ้นพร้อมทั้งเน้นนักการถือเอาความปลอดภัยเป็นหลักการบ่งแย้งผู้โดยสารขึ้นลงรถไฟและอื่น
0: ๆต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
4: พยากรณ์อากาศประจำวันที่29กันยา2026เวลา 7:52 นบริเวณความกดดันสูงของอากาศเย็นได้ปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและจะมีฝนตกในระดับปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 17-18 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกยังจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปและจะตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิในระหว่างเช้าหา 32 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิในระหว่างเช้า5หา 31 องศาภาคกลางจะมีฝนตกในระดับคอยและจะตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา 31 องศาสำหรับแขวงเซสุมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา 29 องศาภาคใต้จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง16หา25องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท
0: ์ต่อไปเสิร์นทันฟังข่าวกีฬา
1: สรุปผลงานของนักกีฬาลาวที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาพอกไก่ซิงเซมเอเชียครั้งที่58ที่ประเทศไทยรวมทั้ง3มื้อได้รับ3เหรียญคำ3เหรียญเงิน3เหรียญคำได้แก่นางเพชรสลาวรรณสารหญิงหุ่นงามความสูงบ่เกิน155ซมนางจินตนาคำบุญเฮืองหญิงหุ่นงามความสูงบ่เกิน165ซมนางสมมณินพานุสิทธิ์หญิงหุ่นงามอายุ35ปีขึ้นไปส่วน3เหรียญคำได้แก่นางเพชรสลาวรรณสารโมเดลฟิสิกความสูงบ่เกิน165ซมนางจินตนาคำบุญเฮืองหญิงหุ่นงามอายุ35ปีขึ้นไปนางสมมณินพานุสิทธิ์หญิงหุ่นงามความสูงบ่เกิน165ซมนอกจากนี้ขอแสดงความสมเชยนักกีฬาทุกท่านทั้งท่านนางวรมณีสัญญสารเท่าแก้วตาพระพีลมลาศักเท่าสินประเสริฐวงพันธ์เท่าสันติสุขดวงแก้วมณีพร้อมด้วยคณะนำสหพันธ์ที่ได้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาให้แก่ประเทศชาติจากประสบการณ์จากวิธีเอเชียครั้งนี้จะเป็นกำลังใจสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อรายการใหญ่พอกไก่ซิงเซมโลกครั้งที่17ที่ลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจะจัดขึ้นในท้ายเดือนธันวาปีนี
0: ้ต่อไปเส้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศการส่งออกรถใหญ่ไฟฟ้าหรือรถ EV ของจีนไปทั่วโลกบรรลุ 284,622 คันเพิ่มขึ้น 33% ในเดือนสิงหาคมปีนี้เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้ยอดการส่งออกสะสมนับแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันรวมมี 2,110,000 คันเพิ่มขึ้น 53% เมื่อเทียบใส่ปีก่อนการเพิ่มขึ้นของยอดส่งออกรถ EV ของจีนแสดงเห็นว่าบรรดาค่ายรถใหญ่ของจีนพร้อมพยายามเปิดกว้างตลาดต่างประเทศทั้งในยุโรปอาเซียนและอเมริกาลาตินเพื่อสุกยู่ยอดขายและทดแทนผลกระทบจากการแข่งขันอย่างดุเดือดอยู่ภายในประเทศในขณะที่เบนซิกยังครองอันดับ1ประเทศที่นำเข้ารถ EV จากจีนรายใหญ่ที่สุดโดยมีการนำเข้า 32,538 คันเพิ่มขึ้น 76% เมื่อเทียบใส่ปีก่อนส่วนออสเตรเลียเป็นอันดับ2มียอดนำเข้า 22,067 คันเพิ่มขึ้น 106% และบราซิลมียอดนำเข้าเป็นอันดับ3 20,154 คัน
0: ตามข่าวจากต่างประเทศเมื่อบรมนีคาเปอร์ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าเปิดเผยให้ฮู้ว่าอาหรับซาอุดี ได้เพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบอย่างหลงหลายในเดือนกันยานี้ถึงว่าการสู้หบกับกลุ่มประกอบอาวุธฮูธีจะเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นก็ตามอาหรับซาอุดีได้ส่งออกน้ำมันดิบเฉลี่ย6ล้านฟุ้ยต่อวันในเดือนกันยานี้ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่สงครามในตะเวนออกกลางเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ7เดือนก่อนเหตุให้ปริมาณการส่งออกน้ำมันกลับมาใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยหลายเดือนของปี2005ถึงว่าการส่งออกน้ำมันเพิ่มขึ้นแต่อาหรับซาอุดีจะต้องปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสในเดือนกันยานี้หลังจากท่อดังกล่าวได้รับความเสียหายจากการโจมตีโดยโดรนที่มาจากอิหร่านที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พยุงสิทธิ์และบันดังท้องเกียงคำสนีอ่าน
5: สำหรับทางที่พ่ออยู่บริษัทภายหลังที่ถูกปล่อยออกจากเวียกให้ท่านที่พ่อเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทางนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ปิ้นปั่วสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
6: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
7: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: เทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์เหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยเหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
0: นี่ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เข้ามาหวมแหงหวมใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
7: มาหวมกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาว
8: ใส่แต่เงินกีบ

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านแฟนคลับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ในตอนเช้าของเดือน10แห่ง3ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพอท่านมื้อนี้วันอังคารวันที่29กันยา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆอากาศเย็นสบายว่าได้วัดหนึ่งลักษณะคล้ายๆคือจะมดฝนไปหรือว่าฝนจะห่วยเพราะว่ามาปัจจุบันนี้ก็เดือน10แฮมและท้องฟ้าได้กระดบนะอีกบ่พอเท่าใดนี้บุญออกพรรษาปรณาก็จะมาฮอดปะถึงกันเอียเพียงแต่บ่พอเท่าใดวันเพียงแต่สาวปลายมือเท่านั้นก็จะฮอดมือบุญออกพรรษาปรณาแล้วฉะนั้นเฮ็ดใดๆเพื่อเฮ็ดให้ผลงานต่างๆได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวเพื่อหาการเกี่ยมผลงานได้ต่างๆไว้คำนับปรับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญหนึ่งในนั้นก็แม่นำเอาในจิตใจมติความประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในระดับไปจะตั้งไปพันขยายเหตุให้แผนบุกทะลุ4ด้านเวียกงาน3สร้างได้รับการจะปฏิจัดตัดปฏิบัติเคียงคู่กันไปสำหรับเวียกงาน3สร้างนั่นคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งฮอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาแผนบุกทะลุ4ด้านก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระเบียบระเบียบกลไกบริหารและบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งพวกเขาจะเห็นได้มาฮอดปัจจุบันนี้ประเทศชาติได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่แม่นแนวทางนโยบายที่สลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่นำพาพวงสนอกับพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นวาวหลวงกำเนิดทั่วประเทศเพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลเกี่ยมเงินไขเด็ดต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมฉะนั้นในเบื้องต้นของรายการท็อปฟันเดอร์กรอบให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:41 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสำหรับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานความสืบต่อสร้างผลงานต่างๆไว้กำหนดพับตอนกองประสุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทีสิบซึ่งจะไขขึ้นโอกาสเมื่อมอนี้ฉะนั้นสำหรับรายการพันขยายมติกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านในตอนเช้าของวันนี้ทางรายการจะท่านได้ติดตามรับฟังมติว่าด้วยการดำเนินกองประสุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทีสิบกิ่งตามมาตรา55ของกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับเลขที่56ทับสพศลงวันที่28มิถุนายน2024และก็อิงตามการแผนการเกียมและดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ฉบับเลขที่09กปจลงวันที่14กันยายน2026เพื่อหับประกันการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10บรรลุผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้คณะประจำสภาแห่งชาติตกลงมาตรา1เห็นดีให้ดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเริ่มตั้งแต่วันที่5หาวันที่11ตุลา2026อยู่ที่สภาแห่งชาติห้องประชุม2ธันวานครหลวงเวียงจันทน์มาตรา2คณะประจำสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติกงจักการจัดตั้งในสภาแห่งชาติองค์การจัดตั้งภาครัฐภาคส่วนเกี่ยวข้องจงรับรู้ได้จัดตั้งปฏิบัติมติฉบับนี้อย่างเข้มงวดมาตรา3มติฉบับนี้มีผลส่วนศักดิ์สิทธิ์นับแต่เมื่อลงลายเซ็นเป็นต้นไปคณะประจำสภาแห่งชาติรักษาการแทนประธานท่านสุนทรสัญญจักรอันนั้นถือว่าเป็นมติเกี่ยวกับจะดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่ทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในตอนเช้าของเดือน10แห่ง3ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันอังคารที่29กันยา2026มื้ออื่นวันที่30ของเดือนกันยาถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายของเดือนกันยาและหลังจากนั้นเดือนตุลาก็จะออกมาหรือว่าเดือน10สากลสำหรับรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อพ่อท่านในตอนเช้าของวันนี้ทางรายการขอนำเอาเนื้อในกองประชุมวิสามัญของคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคสมัยที่12นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังกองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคสมัยที่12ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการที่สำนักงานส่วนกลางพรรคภายใต้การเป็นประธานของท่านธงดุลศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศกองประชุมวิสามัญครั้งนี้เปิดขึ้นในจุดเวลาที่สภาพแวดล้อมสากลยังสืบต่อบ่มีความแน่นอนปัญหาภัยธรรมชาติที่นับมือนับหุ่นแห้งขึ้นสภาพความเข่งตึงจุดเข่งฮ้อนอยู่หลายภาคพื้นของโลกและสืบต่อเป็นสิ่งท้าทายและกระทบต่อสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงเศรษฐกิจของโลกอยู่ภายในประเทศพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายและทดสอบหลายๆประการในการนำพาสินำของส่วนกลางพรรคก็คือการคุ้มครองบริหารของรัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นต้นปัญหาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินภัยน้ำท่วมอยู่หลายท้องถิ่นได้ส่งผลกระทบภัยแห่งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสร้างความเสียหายต่อพื้นฐานเศรษฐกิจให้การแพร่ระบาดของพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการผลิตธุรกิจในวงกว้างการบุกรุกและลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มแก๊งซ่อโกงทางโทรคมนาคมโดยเฉพาะพวกสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ปัญหาอาวุธเถื่อนรถเถื่อนยาเสพติดการก่ออาชญากรรมและปรากฏการณ์ย่อยยับต่างๆในสังคมก็ยังแพร่ลามและยังไม่สามารถแก้ไขได้ให้ขาดตัวทั้งหมดนั้นได้ส่งผลกระทบเพศให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานทหารตำรวจมีความยุ่งยากฝืดเคืองหลายพอสมควรเล่านี้เป็นต้นเ
ซึ่งของประชุมได้รับฟังการรายงานค้นคว้าปรึกษาหารือและให้ที่สินำตัวเนื้อในเอกสารสำคัญจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการผันขยายเนื้อในมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเป็นต้นเป็นการปรับปรุงและพัฒนาบรรดาภาคส่วนเศรษฐกิจตามที่สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองการยกสูงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ตอบสนองให้ในการพัฒนาในเงื่อนไขใหม่และนโยบายนำใช้ปัญญาชนในเงื่อนไขใหม่นอกนั้นยังจะได้รับฟังรัฐบาลรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหารถเถื่อนการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติแห่ธาตุในขอบเขตทั่วประเทศและปรึกษาหารือเวียกงานสำคัญจำนวนหนึ่งในโอกาสดังกล่าวนั้นท่านธงรุณศรีสุริตก็ได้มีคำเห็นและเฮียคล้องมายังบรรดากรรมการศูนย์กลางพรรคจงยกสูงความรับผิดชอบการเมืองสุ่มสติปัญญาเข้าในการค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยตระปัญหาลึกซึ้งเสริมขยายประชาธิปไตยประกอบความคิดความเห็นภาวะวิสัยแบบกงไปกงมาเพื่อที่สินำถึกเป้าหมายเสนอวิธีการและมาตรการการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องจะแจ้งและเสื่อมั่นว่ากองประชุมศูนย์กลางครบคณะวิสามัญครั้งนี้จะเป็นกองประชุมแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยภายในพรรคการสรุปทฤษฎีพฤติกรรมการเบิกประดิษฐ์สร้างการบุกเบิกประดิษฐ์สร้างในการนำพาของพรรคในการบุกทะลุสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแกร่งในตั้งหน้าในการนำพาผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติเป็นที่ความประสมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงยั่งยืนยังนั่นก็คือเนื้อในโดยสังเขปทางฟิลิกรอบที่ทางรายการได้นำมานำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเกี่ยวกับกองประชุมวิสามันของคณะบริหารส่วนกลางพรรคสมัยที่12ที่ได้ไขขึ้นอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ที่ทางรายการได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมกับเวลาในรายการก็ยังอยู่ประมาณ12นาทีทําฟิลิกรอบอยู่ในระยะที่ทั่วพวงสล็อกกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานยังสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการฉะนั้นให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการเติมอีกและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

เวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นท่านฟังที่เคารพจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสำหรับกับพวกเขาสมความดุมันใส่หน้าเวียกการดันต่างๆเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเขาลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากและก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลที่ยืนยันออกมาจากที่ยืนยันออกจากสถานะประเทศรัฐพัฒนาในปี2026ที่ปวงสลักพวกเขาจะพร้อมพากันบุกเบือนผ่านพาเหตุให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลและเกียรติเงินไขดันต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้ก็มีหลายๆท่านนับตั้งแต่ทางริสาสอนมณีนะมาอันดับต้นๆเลยเปิ้นว่าสมเสยเด้ออาจารย์สอบเพียงคำฮักจัดรายการได้ดีหลายติดตามและรับฟังปกติแล้วก็บุญปันสมเสยจัดรายการได้ดีหลายติดตามเป็นประจำเด้อท่านสอบเพียงคำฮักคำล่าท่านโคศกเสียงแจ้งและชัดเจนดีอากาศทางเมืองต้นเพิ่งทองฟ้าเป็นมืดมืดคึมคึมอยู่แล้วก็บุญมีพิพักกวาจากอันนี้จากทางบุญมีอยากให้อ๋อมันมีคำเห็นบางสิ่งบางอย่างเนาะที่ทางรายการบ่สามารถออกทางรายการได้แล้วก็อันนี้จากทางจากต้นบ่อนี้เพิ่นว่าทุนจากทุนใจแขวงอัตปือปฏิบัติตามเป็นติดตามเป็นประจำขอขอบใจยังสูงแล้วก็การแก้วสุวรรณศรีนี่ก็ว่าฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแข็งเวียงจันทร์ท้องฟ้าแจ่มแจ้งใสดีขอขอบใจทุกท่านที่เตรียมผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติท่านบุญมีพิพักวงเปิ้นก็ว่ารับฟังจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติและอันนี้จากเคียมท่านสอบแผงกำฮักรับฟังจากตาแสงสันกลางเส้นบ่เสียงแจ้งดีมื้อนี้แดดออกตั้งแต่เช้าๆเลยแล้วก็เป็ดอันนี้จากเป็ดในพันวาติดตามรับฟังเป็นประจำจากห้องเป็ดไผ่บูนเป็ดไผ่บูนนี่รับฟังจากห้องวการศูนย์กลางพักขอขอบใจอย่างสูงทุกท่านแล้วก็คำไซสัญญวงหรือไซสัญญวงแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองสนสมบูรณ์หมอกลวงเช้านี้แดดออกตั้งแต่เช้าแล้วก็ยังจากพูนบ่อนี้อยู่ทางเมืองนะหม้อแขวงอุดมไซหนาวเย็นแล้วเด้อบรรวัดอย่างไซแล้วก็ผมมาวงพระจันทร์ติดตามเป็นประจำอยู่ทางเมืองเพิงอยู่ทางเมืองแขวงบกเมืองและอันนี้เป็นว่าขอบใจยังสูงที่นำเสนอกองประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติซึ่งเป็นความหวังอันสูงสุดของพลเมืองก็คือประชาชนลาวทั่วประเทศแล้วก็อันจากไซเพื่อมาติดตามอยู่ทางเสปอนติดตามรายการของพวกเขาทุกบอลทุกที่ที่แจ้งผลการรับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาที่เหลือนี้ทั้งถาวรวิเศษ4กับบัวอาและสุขสวัสดิ์สุขสิรินำเอาเพลงประกอบอีกเพลงหนึ่งเนาะปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสอบเพียงกับฮักคอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสวัสดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพที่นับถือและเพลงในโอกาสเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า2025ต้อนรับปีใหม่2026ในนามกรมตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้อง
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
2: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3-4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
2: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
3: เสียงนี้บรรยายโดย AI สร้างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ลาวเพื่อสร้างความรับรู้และป้องกันจากกลลวงหลอกลวงลงทุน
4: น้อยเจ้าเห็นโพสต์นี่บ่เขาโฆษณาว่าลงทุนกับตลาดลักทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 50% ต่อเดือนน่าสนใจหลาย
5: โอ้ล้อท่าก่อนอย่าหลงเสือกล้องนั่นน่าจะเป็น Facebook หรือเพจปลอมที่อ้างชื่อและโลโก้ของตลาดลักทรัพย์เพื่อหลอกล่อให้คนลงทุน
4: แต่เขายังส่งลิงก์เว็บไซต์และวอทแอปมาให้ยั่งยืนคักแน่เด้เบิ่งแล้วก็น่าเชื่อถืออยู
5: ่นั้นคือกลลวงของมิจฉาชีพมักใช้3ช่องทางเพื่อหลอกลวงเหยื่อคือ Facebook เว็บไซต์ปลอมซักชวนลงทุนและวอทแอปที่อ้างชื่อและรูปผู้บริหารตลาดลักทรัพย์พวกมิจฉาชีพมักใช้กลลวงแบบนี้เพื่อหลอกลวงให้คนหลงเชื่อและลงทุน
4: แล้วเฮาจะรู้ได้แนวใดว่าข้อมูลที่เฮาได้รับเป็นของแท้ของปลอม
5: เมื่อได้รับข้อมูลหรือลิงก์ต่างๆที่บุคคลแปลกหน้าส่งมาเชิญชวนลงทุนอย่าคลิกลิงก์หรือปฏิบัติตามที่มิจฉาชีพที่ส่งมาให้เด็ดขาดให้โทรตรวจสอบโดยกงที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หมายเลข1602หรือติดตามข้อมูลตามเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย
4: ์ขอบใจเด้อน้อย
5: โดยบ่เป็นหยังเลยต้องระวังตัวเสมอเด้อ
4: เกือบถึกตัวยั่วหลอกลวงแล้ว
5: ให้โทรสายด่วน1602เท่านั้นอย่าหลงเชื่อกวดสอบก่อนการลงทุนก่อนจะตัดสินใจต้องมั่นใจในแหล่งข้อมูลศึกษาความเสี่ยงและกวดสอบใบอนุญาต

0: ตั้งและตบแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัททุกเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
2: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: โอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานําอีกแหนมหยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
1: โอ้ยสมชายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเฮาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามหลังมาได้เช่นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสมชายเฮาสิแนะนําอาหารเสริมเด้อสําหรับบํารุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
0: แม่นวะแนะนําเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเคือง
1: นี่เด้โตสั่วที่ดีไอพัสผลิตภัณฑ์บํารุงสายตาสินค้านําเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทีนและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสําหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซะเมนมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาชุ่มชื้นอีกด้วย
0: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
1: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
0: โอ้คักๆๆ คันซั่นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
1: ดีดีดีดีอย่าลืมให้ลูกหลานกินนำเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหันนะ
0: โอ้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
1: เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาเลือก i plus วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยะทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงเวที020-2880-8713ได้เลยสบายดีปทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ
2: ่มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวก้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงนั่นนี่นะ
1: อย่ามาตัวปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารับติดแผ่นเอ็กโซติกแม่นบ่เห็นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
2: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายสดชื่นหอมกลิ่นสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
3: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนางดลถ้าปวดตนโตแบบปฐุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้านขายยาทั่วประเทศห้านสะดวกซื้อ Sky Mart Besco และเจฟฟี่ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713

0: โอ้โอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยังกับบ่ได้โอ้โอ้เจ็บทรมานดิ
1: อ้าวสมศักดิ์เป็นอย่างขึ้นมายืนบิดเอวบิดไปบิดมาตามวางๆคือบ่นางหรือว่ากำลังฝึกวิทยาหยุดอยู่บ
0: ่วิทยาหยุดบ้านตัวที่ลิศดวงกำลังเจ็บดินะโอ้ยตอนนี้ยืนก็เจ็บนั่งก็ทรมานเวลาเข้าห้องน้ำเถื่อนนี่โอ้ยบ่อยากเว้าทรมานน้ำตาจนสิออก
1: โอ้ย
2: เจ็บ
1: ที่แท้กับพญาติผงไว้เฮ็ดเวียกโตสิปล่อยให้ทรมานเฮ็ดหยังเฮามีแนวดีสิบ่
0: หือ
1: คนที่ว่าเคยเป็นแล้วนี่ใส่ได้ผลแท
0: ้โ
1: อ้นี่เลยเสี่ยวยาเพชรสังฆาตจากข่าวละออตัวนี้ปัวลิสดวงโดยกงกินแล้วเฮ็ดให้หัวลิสดวงยุบแล้วก็แห้งไว
0: โอ
1: ้หลุดอาการอักเสบหลุดอาการเจ็บปวดบวมสวยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดและกระจายเลือดที่อังให้เซาไว้ขึ้นและที่สำคัญช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
0: ปาโทษคือมักคักแท้แล้วมันกินยากบ่ต้องมาต้มมาฝนกินมา
1: บ่ต้องต้มให้ยากเพิ่นเฮ็ดเป็นยาเม็ดกินง่ายอุปภาสะดวกเพียงแต่กินเทื่อละ2เม็ดเซาสวยแรงก่อนอาหารเลือกสมุนไพรคุณภาพต้องขาวละอ้อ
0: โอ้คักแท้ฉันพักเที่ยงนี้พาเฮาไปซื้อมากินเลยบ่ไหวแล้วอยากนั่งแบบสบายสบายเชียว
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สะดวงทรมานการใช้ชีวิตของท่านเลือกยาเม็ดเพชรสังฆาตข่าวละออหาซื้อได้แล้วที่ห้างขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713ได้เลยโอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานําอีกแหนมหยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
0: โอ้ยสมชายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเฮาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามหลังมาได้เช่นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสมชายเฮาสิแนะนําอาหารเสริมเด้อสำหรับบำรุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
3: แม่นวะแนะนำเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเคือง
0: นี่เด้โตซั่วที่ดี iPass ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาสินค้านำเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทีนและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซะเมนมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาชุ่มชื้นอีกด้วย
3: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
0: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดรับรองว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
3: โอ้คักๆๆคันซั่นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
0: ดีอย่าลืมให้ลูกหลานกินนําเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหั่นนะ
3: ฮู้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
0: เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาเลือก iPass วิตามินบํารุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจําหน่ายแล้วย่านขยายทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงได้ที่020 2880 8713ได้เลย

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยฮักฟังรายการกับเฮาได้เนาะกระจายเสียงเป็นประจำวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสระลาว
1: เจ้ามีรายการสามารถติดตามฮักฟังได้ออกอากาศเวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เนาะท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้ท่านผู้ฟังมีรายการท่านใดที่กำลังขับขี่รถนำไส้ยานพาหนะเส้นทางใดจุดใดการเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนมีสติคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเพราะว่าในสมองฮีบด่วนแบบนี้แน่นอนเลยเนาะบางคนนี่อาจจะคุณเคียวแลนนำเวลาเวลาแดก็ขอให้คอยไปคอยมาเด้อให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยเฉพาะจุดใดที่เป็นทางคบทางแยกก็ขอให้คอยไปคอยมาหรือว่าจุดใดที่เป็นสามแยกสี่แยกมีเจ้าหน้าที่เพิ่นซวยประจำลงระบายรถก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามการสัญญาณของเจ้าหน้าที่
0: เจ้าเมื่อนี้ก็คือกันเนาะทุกคนต้องได้เข้าสู่ระเบียบให้หลายขึ้นเพื่อหลุดพ้นการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนพอพ่อท่านผู้ฟังเมื่อนี้วันอังคารวันที่29 กันยา 2566แฮม3คำเดือน10ปีมาเมียพุทธศักราช2569เมื่อนี้ติดตามในรายการของเฮาเติมเนาะของมวลข่าวสารที่หลากหลายติดพันกับการสัญจรและการ
1: จ่
0: ายบริการนั้นแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเติมโดยเฉพาะแมนผู้ที่สัญจรมีโอกาสสัญจรทางต่างแขวงเติมแจ้งมาได้เนาะสภาพเส้นทางเป็นขึ้นเอาใดชุดใดทีมันยุ่งยากสับสนอยากให้คู่ความทางนั้นหลีกเลี่ยงโดยสปอร์แมนวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นก็เส้นทางเลขที13ใต
1: ้
0: บางจุดมันอาจจะพบความยุ่งยากเนาะเห็นทางสื่อสังคมเพิ่นเอาลงนี่ท่านผู้ฟังเนาะเป็นรถพ่วงที่ว่าติดกันยาวเหยียดเลยเวินวัง
1: เจ้า
0: อยู่เขตทางภาคใต้เนาะโดยสปอร์แมนทางเลขที่13ใต้จุดทรายแดนแขวงบริคำทรายหาสวรรณเขตในวันที่26วันเสาร์ท่านผู้ฟังเนาะติดอยู่สาเหตุกระแมนเบิ่งตามที่เห็นภาพนี่ก็คือมันเป็นตุ่มมันเป็นตุ่มละกันมันรถมันบ่สามารถที่จะผ่านได
1: ้เจ้า
0: เขาเจ้าก็ได้ยูดรอเป็นขบวนที่ว่ายาวเหยียดพอสมควรเนาะก็บ่ฮู้ว่าติดยาวอยู่หั่นจักชั่วโมงแล้วก็มาฮอดมื้อนี้นี่เด้มื้อนี้เด้มันแห้งแล้วบอก
1: เจ้า
0: ว่าตุ่มแห้งมันก็จะดีเพราะว่าการสัญจรมันจะไปได้แต่ว่าถ้ามันเป็นสภาพแบบนี้นี่แหละสังคมออนไลน์ก็ช่วยกันเติมในการถ่ายลงเพื่อว่าให้ผู้ที่มาน้ำหลังนั้นให้เขาเจ้าได้เว้น
1: แม่นละเพราะว่าเส้นทางหลายจุดเนาะทั้งเหนือแดทั้งใต้แดโดยเฉพาะก็คือจุดเส้นทาง13ใต้เขตไซด์แดนขมวนแขวงสวรรณเขตนี่นะมีรายการก็เห็นผ่านทางสื่อออนไลน์เนาะมีผู้ที่ว่ามีโอกาสนำใช้เส้นทางนี้เพิ่นก็ได้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอลงเนาะเพื่อว่าอยากเตือนสติผู้ใดที่ว่าเห็นหลังก็ให้เว้นนำเส้นทางอื่นก่อนเพราะว่าจุดนี้ก็รู้สึกว่าโอ้รถนี้ติดยาวเหยียดเน
0: า
1: ะโดยเฉพาะก็เป็นรถพ่วงรถบรรทุกต่างๆแต่เบิ่งจากสภาพเส้นทางนี่ถือว่าพบความยุ่งยากหลายเนื่องจากว่าในมื้อที่ผ่านมานี่ก็มีฝนตกลงมาแดเห็นให้เส้นทางมืนเส้นทางเปียกเส้นทางเป็นตุ่มนี่ถามว่าบอนใดที่ว่ามีตุ่มหลายนี่ก็รู้สึกว่าการสัญจรนี้พบความยุ่งยากเลยได้โดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าขี่รถตำนี่นะเดินทางไกลเนี่ยคือน้ำรถแน่คือน้ำเส้นทางแดฉะนั้นก่อนที่จะเดินทางก็ต้องกะเกียมความพร้อมติดตามการรายงานสภาพเส้นทางในแต่ละจุดบางคนนี่ว่าโดนได้มีโอกาสเดินทางไปทางใต้หรือว่ามีพี่มีน้องอยู่ทางพุ่นเนาะก็ให้โทรสอบถามว่าเส้นทางนี้เป็นเท่าไหร่ไปมาสะดวกบ่หรือว่าจุดใดที่ยังยุ่งยากเพื่อว่าจะเฮ็ดให้ตัวเองนี้มีสติถ้าว่าไปฮอดจุดนั้นก็จะได้ระมัดระวังน้ำกันหลายขึ้น
0: แม่นแล้วท่านผู้ฟังนี่แหละทางสังคมออนไลน์เป็นหูเป็นตาน้ำกันได้นอกจากสภาพเส้นทางที่มันเปเพแล้วก็มีระบบไฟอำนาจเปาะจุดใดที่ว่ามันยุ่งยากสับสนมากบ่ได้เด้อเว้นซะก่อนจังซี่นะก็อยากให้แจ้งสู่รายการหรือว่าแจ้งทาง Facebook ของมีรายการก็ได
1: ้
0: เพราะว่ามันมีการเข้าไปเบิ่งหลายคนสามารถรับชมหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารได้หรือว่าส่งไปที่เพจของทางการก็ได้หรือว่
1: า
0: เพจหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาในเพิ่นก็ได้ลงเป็นประจำเนาะแล้วก็โทรโคงที่พวกเราได้ติดตามท่านผู้ฟัง
1: จ
0: ะเลยมาเว้าสู่มิตรรายการนะคะฟังเมื่อวานนี้พวกเราได้แจ้งสู่สังคมเรื่องของการถ้าว่าพบเห็น รถถีบไฟฟ้าคันสีแดงๆขาวๆนะ
1: เจ้า
0: เจ้าว่าเห็นแล้วให้แจ้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ท่านผู้ฟังถ้าว่าเป็นอยู่ตามเส้นทางสายหลักในนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ในเส้นทางใหญ่นี่นะ
1: เจ้า
0: อาจจะพบเห็นอยู่กรณีที่ว่าไปอยู่ทางซอยทางหอมที่บ่เห็นนะที่เพิ่นบ่เห็นก็อยากให้พ่อแม่ประชาชนนั้นส่งข่าวมา
1: เจ้า
0: ว่าเห็นอยู่จุดนั้นจุดนี้เด้อให้เพิ่นได้ไปเก็บคืนมาไว้เพื่อว่าจะได้นำใส่ในต่อไปบ่หรือว่าจังได๋ก็แม่นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะเพิ่นจะรับผิดชอบเน
1: า
0: ะแต่ว่าระยะที่ผ่านมาเพิ่นเอามาให้นำใส่แล้วหลายคนก็ใส่แบบบ่ปลูกปักรักษาน้ำกัน
1: เจ้า
0: ใส่แล้วก็แม่นทิ่มแบบซาซายเลยเมื่อวานนี้พวกเราก็ได้ว่าวานมีคลิปวิดีโอที่ไว้หนุ่ม2คน
1: เจ้า
0: ที่ไปทำลายรถถีบไฟฟ้าท่านผู้ฟังคนหนึ่งถ่ายคลิปคนหนึ่งเหตุแบบท้าทาย
1: อ
0: ันนี้แหละมันก็แสดงถึงพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมและกับบ่สอดคล้องหลายคนกลับไปแสดงความคิดความเห็น
1: เจ้า
0: แต่ว่าเขาเจ้าจะแสดงในทางที่ลบเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้แม่นการทำลายทรัพย์สินเลย
1: แม่นแม่นเพราะว่าหลายคนก็ฮู้น้ำกันเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ในจุดนี้ก็อยากอำนวยความสะดวกแด่โดยเฉพาะการไปกันมาบางคนนี่บ่มีรถก็ยังสามารถนำใช้ได้เนาะดาวน์โหลดแอปแล้วก็สแกนขี่ไปบางคนนี่ก็ไปตลาดแดจากสิไปใกล้ๆนี่แดบ่อยากเอารถตัวเองกะนำไส้รถตัวนี้ได้เป็นรถไฟฟ้าเนาะแต่ว่าทางนี้ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่เพิ่นก็จะได้มีการลงเก็บกู้คืนในจุดนี้ก็ขอการร่วมมือน้ำพ่อแม่ประชาชนเนาะโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าพบเห็นรถไฟฟ้าคันสีขาวปนสีแดงเนาะถึงอยู่ในจุดใดโดยบางคนนี่ก็ว่าเห็นอยู่ในโฮมแดในเขตหน้าทางแดแคมป์ทางแดในหลายๆจุดเนาะเสื้อว่าหลายคนก็เห็นน้ำกันนี่แหละว่าในแต่ละจุดนี่เกือบว่าในนครหลวงนี่เกือบว่าทุกจุดได้ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนี่แจ้งทางภาคส่วนที่เกี่ยวของเติม
0: เจ้าโดยเฉพาะแมนประธานคณะกรรมการปกครอง48บ้านนี่นะ
1: แ
0: ล้วก็บรรดาห้องการต่างๆในเมืองบ่ว่าจะเป็นเมืองไสยศาสตร์หรือว่าสีเมืองไหนหรือว่าเขตเมืองสถานีอนุรักษ์กระแจงเมื่อวานนี่เด้ก
1: ็
0: ดูเขตดอนหนุนก็มีท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะบางคนก็ขี่ไปไกลกว่าหันก็
1: ม
0: ีออกไปซานเมืองก็มีจังซี่นะเนาะก็ต้องได้เบิ่งความเป็นจริงว่าเพิ่นขี่ไปแล้วอยากให้แจ้งเพิ่นว่าอยู่จุดนั้นจุดนี้ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวของนั้นไปเก็บกู้คืนมา
1: เจ้าเพราะว่าก็ได้ยินหลายคนว่าขี่ไปนี่บางเทื่อแบตเตอรี่เบิดนี่จอดถิ่มกลางทางเลยนะ
0: อ
1: ันนี้เป็นพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมเนาะถ้าว่าผู้ใดที่ว่าพบเห็นก็ขอให้แจ้งทางเบื้องภาคส่วนที่เกี่ยวของก็คือทางยทคได้เติมเนาะหรือว่าจะแจ้งผ่านทางรายการขับขี่ปลอดภัยก็ได้เนาะพวกเฮาก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้กับท่านผู้ฟังทุกคน
0: เจ้ามีรายการสื่อมาหาพวกเฮาที่0305787052เนาะแล้วก็กล่องขอความสั้นไปที่ Facebookแล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัยส่วนวานาเพจกับพานลาวเนชั่นแนลเรดิโอมาเตือนกันไว้ตื่นผู้ใดที่มักนำไส้เส้นทางด่วนท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะขอให้นำไส้อย่างมีสติแล้วก็ระมัดระวังแท้ๆเนาะวันที่27นี้มีเพจของท่านหนึ่งที่เพิ่นได้โพสต์ลงนี่ก็คือขี่มาดี
1: ๆ
0: แต่ว่ามาพบผู้หญิง2คนที่ลงไปถ่ายรูปอยู่ทางด่วนท่านผู้ฟังมันมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
1: เจ้า
0: อาจจะไปตามคนที่กำลังถ่ายรูปเปาะหรือว่ารถที่เพิ่นกำลังขี่ด้วยความไวนะเพิ่นไปตื่นตกใจอาจจะเสียหลักได้อันนี้แหละท่านผู้ฟังเนาะบ่ควรที่จะลงไปถ่ายรูปให้นำไส้แบบไปถึงจุดหมายปลายทางพุ่นแหละและจึงลงบอนที่มันปลอดภัยเฉพาะเขตทางด่วนนั้นห้ามลงห้ามจอด
1: เจ้า
0: ในกรณีที่ว่าจอดก็คือสุขเสริญกรณีรถเพย์เบาะรถเกิดอุบัติเหตุต่างๆนี่มันจะจอดได้มันบ
1: ่
0: แต่ว่าขี่มาปกติเห็นวิวงามทางด่วนนี่นะสิลงไปถ่ายรูปนี่บ่ได
1: ้
0: ต้องได้นำใส่อย่างมีสติแท้ๆ
1: แมนเนาะในจุดนี้ก็เป็นห่วงบางคนนี่อ่อนซอนนำภาพธรรมชาติแต่วิวทิวทัศน์ที่ว่ามีความงามแต่ว่าคำนึงถึงความปลอดภัยนำได้เพราะว่าเส้นทางด่วนต้องเข้าใจน้ำกันหลายคนนี่ก็น้ำใส่ความไวอยู่แล้วเบิ่งจากวิดีโอนี่โอ้เพิ่นไปยืนอยู่กลางพุ่นได้อนุรักษ์ซึ่งดีแต่ว่าผู้ที่ขับขี่รถนี่มีสติแต่ว่าเธอนี้ยังโชคดีไปได้ถ้าว่าเฮาเหตุที่ว่าเฮาบ่คาดคิดบางคนขับขี่รถด้วยความไวบวกใส่กับ ส้นทางด่วนเนี่ยเด้บ่คิดได้เนาะว่าคนสิไปยืนอยู่ใจกลางแบบนั้นทายฮูบนะอันนี้ก็อยากให้เบิ่งคือน้ํากันเติมโดยเฉพาะผู้ที่ว่าขับขี่แม่นอยู่ว่าเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางดีเส้นทางงามเนาะบวกใส่กับธรรมชาติแดเห็นแล้วก็ออนซ้อนแต่ว่าถ้าจะยึดจะจอดทายฮูบนี่ก็ให้เบิ่งความปลอดภัยก่อนได้บางทีจอดจังซั่นมันก็มีความเสี่ยงหลายเนาะต่อการเกิดอุบัติเหตุก็ยังมีหลายจุดอยู่เด้ที่ว่าจุดที่ว่าเหมาะสมวิธีกันในการทายฮูบเนาะโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าจะเดินทางผ่านไปทางวังเวียงจังซี่ใกล้ๆสิฮอสถานีวังเวียงมันก็มีอีกจุดนึงที่เป็นวิวที่แบบธรรมชาติงามดอกหลายคนก็จอดแต่ว่าจอดนี่ก็ต้องแนบขวาไว้ได
0: ้
1: แนบขวาไว้ถ้าว่าจะทายฮูบนี่ก็บ่ควรที่จะไปยืนใจกลางซะเนาะ
0: มัน
1: มีความเสี่ยงหลายต่อการเกิดอุบัติเหตุถ้าจะทายก็ให้อิงใส่ทั้งแคมกำขวามือของตนเนาะเพราะว่าในจุดนี้ก็อยากให้ทุกคนนี่ปลอดภัยน้ำกัน
0: เจ้านี่แหละการแสดงพฤติกรรมน้อยหนึ่งทีมันบ่เหมาะสมสร้างสังคมออนไลน์เพิ่นก็ได้เอาลงและเห็น
1: ว่า
0: เห็นฮอดหน้าตาเพิ่นได้ว่าเป็นผู้แนวใดอย่างสินาทานบ่ปังบ่ควรเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดเนาะเพราะว่าการนำไส้ทางด่วนนั้นหลายคนก็นำไส้ด้วยความไวทั้งที่เฮาฮู้นำกันวันนี้ท่านไปยืนไปถ่ายรูปการนำไส้โทรศัพท์มือถือเวลาที่ท่านยืนอยู่ท่านก็ขาดสติแล้วเด้อาจจะสิพูดท่านนั้นท่านนี้มันบ
1: ่
0: เ
1: หมือ
0: นบางดังนั้นบ่เฉพาะแต่ท่านที่ว่าลงไปแล้ว
1: เจ้า
0: เฮ็ดให้คู่หอมทางนั้นตกใจ
1: เจ้าแม่
0: นตื่นตกใจอย่างใหญ่แหละ
1: ก็คือสิบ่คิดน้ำกันเนาะเพราะว่าบ่อีหลีนี่หลายคนก็บ่กล้าเข้าไปยืนอยู่ในจุดนั้น
0: แ
1: ฮะอนุรักษ
0: ์
1: เพราะว่าจุดนี้เป็นเอิ้นว่าจุดกลางที่ค่ะเจ้านำไส้ความไว้ถามว่าอยู่ในแคมป์เบื้องนี้นี่ก็จะอยู่ในระดับแลนประมาณ65-80แดแต่ว่าอยู่ในสองขางก็คือฮู้น้ำกันก็จะนำไซส์ความไว้สูงแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเป็นคนพื้นฐานนครหลวงหรือบ่หรือว่ามาตั้งแขวงเนาะแต่ก็อยากเตือนพฤติกรรมแบบนี้บ่ควรเอาเป็นแบบอย่างแล้วก็บ่อยากให้เฮ็ดอีก
0: เจ้าแม่ล่ะคิดว่าจุดซุมวิวหรือว่าจุดทายโฮปนี่มันมีหลายกว่านี้ท
1: าง
0: ฝั่งอย่าเอาทางด่วนเป็นบอลถ่ายรูปซะเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าม
0: ันอันตรายท่านผู้ฟังเนาะพวกเราเตือนกันระยะพันมากันยังมีสัตว์เลี้ยงเด
1: ้
0: สัตว์เลี้ยงที่ออกมาตามทางด่วนแล้วก็พาให้เกิดอุบัติเหตุประเภทงัวนี่นะ
1: เจ้าตอนนี้ทีมงานพวกเราประสานหาทางพันโทแดงน้อยสีหานาหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองหานไซฟองมื้อนี้ก็มีโอกาสดีเนาะจะได้นัดสัมภาษณ์เพิ่นตอนนี้อยู่ในสายแล้วสบายดี
0: สบายดี
2: เจ้าสบายดีรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าโอกาสดีที่ท่านได้ร่วมรายการของพวกเราเนาะก่อนอื่นก็ให้พันโทแดงน้อยรายงานสู่ฟังในการสัญจรอยู่ทางเมืองหาดไซฟองเป็นคือแนวใดเนาะ
2: เจ้าเนาะข้าพเจ้าทางกองจราจรเมืองร้องรายงานสภาพการสัญจรอยู่ขอบคิดเมืองพวกเขาเนาะในมื้อนี้จะมีการสัญจรอยู่ตามเส้นทางแต่ละจุดแต่ละบอดครับมีความสะดวกสบายเนาะเพราะมื้อนี้คือสภาพดินฟ้าอากาศก็ปลอดโปร่งดีเน
0: า
2: ะคือผู้ที่ใช้รถใช้ถนนส่วนหลายกันเป็นประเภทรถจักรเนาะเว้าได้ไปตรงลูกไปโรงเรียนก็ดีกว่าทําใช้รถจักรติดไฟฟ้านะเจอจุดโทรศัพท์ก็บ่มีความเสี่ยงอักเน
0: า
2: ะ
1: เจ้า
2: ท่านนี้ท่านนี้ได้มีสันสนตกบ่มีการดินฟ้าอากาศเพิ่มขึ้นนี่ผู้ใช้รถใช้ถนนสูงนักเรียนนี่ก็ใช้รถใหญ่เนาะคือที่ไทยครับที่ทางการสัญจรในอักเนาะแต่เมื่อได
1: ้
2: ฝนตกนั้นอย่างนั้นนั่นคือขอบคิดของเราก็ว่าจ้องเมื่อนี้ก็เป็นปกติดีบ่อยนะมันก็
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ส่วนว่าการประจำเว้นยามของเจ้าหน้าที่นี่ยังปกติเนาะท่านเนาะ
2: เจ้าเกี่ยวกับการประจำการแต่ละจุดแต่ละบอลอยู่ขอบคิดตัวที่พวกเขาวางกำลังใจเป็นมาประจำการทุกๆมื้อเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: ถึงถึงว่าจะติดหรือปฏิบัติพวกเขาก็ได้ลงจุดต่างๆแต่อยู่ขอบคิดของพวกเขา
0: เจ
1: ้
0: าเช่นว่าการตั้งด่านจุดกวดกาของเมืองหาดไซฟองนี่ยังเฮ็ดเป็นประจำบ่ทัน
2: เจ้าเกี่ยวกับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเน
0: า
2: ะทั้งจุดกวดกาอยู่ขอบเขตของพวกเขาเนาะพวกเขาก็ได้ตั้งจุดเป็นประจำเน
0: า
2: ะทั้งกลางวันและกลางคืนเนาะเพื่อให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรเนาะ
0: จ
2: นถึงเวลาขับขี่รถต้องได้ถือเอกสารเนาะ
1: เจ้าเจ้าเจ้าในการประจำในแต่ละด่านแต่ละจุดนี้ทางมีอยู่บ่ทันที่ว่าผู้ขับขี่ที่ยังละเมิดบ่ยุดบ่จอดบางคนนี่เอกสารบ่ครบถ้วนนี่จังซี่ก็มีอยู่บ่ทัน
2: เจ้าเกี่ยวกับพวกเขาเนาะลงกฎกฎตามสัญจรเนาะกินในสภาพนอนนี่ก็ ผู้ขับขี่เนาะบางครั้งก็ไปจอดเนาะตรง
1: วั
2: ดเนาะนี่คือการไปจอดก็นี่เป็นผู้ขับขี่และเมื่อเดือนนี้และอันที่สองเนาะเกี่ยวกับการเอากฎคาที่สมรสารบางครั้งก็นี่เกิดออกมา
1: ต
2: รงนี้หรือว่าบุ้งนี้ตัวเจ้าหน้าที่บอกนี่ครับ
1: เจ้า
2: พวกเขาก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบนะตามตำรับเนาะหาบุญสมุทรสารทางบุ้งนี้สมุทรสารพวกเขาก็ได้เขียนใบสั่งเนาะเพื่อให้มาเนี่ยครับกฎหมายองค์การนี
1: ้
2: อันนี้ก็มีและส่วนลูกทุกทุกใช่กับกระทรวงแรงงานนี่ก็ถึงว่าคนปล่อยลุงเนาะแล้วก็ขู่กันการละเมิดกันก็ยังอยู่เนาะมีบางข้างกันเอาง่ายๆแล้วสุรายท่านก็บ่อยากปลูกผ่าแล้วบ่อยากปลูกผ่าเพราะเขาก็ได้หนึ่งก็ได้กวดการศึกษาผมก็เ
1: จ้า
2: ทั้งเขียนไปสร้างมาปรับใหม่ให้กันหน่อย
1: เจ้าเจ้า
2: เพราะเขาก็ปฏิบัติตามระเบียบเนาะตามตำรับ
0: อันนั้นก็คือการละเมิดโดยรวมเนาะท่านเนาะ
2: เจ้าไม่เน
0: าะบัดนี้อ่ะโดยเฉพาะแมนผู้ที่ละเมิดเป็นอาจิตเลยว่าละเมิดหลายที่สุดนี่แมนระเบียบลักษณะใดทานผู้ฟังทานพันธุอัมพร
1: พันธุแดงน้อย
0: พันธุแดงน้อยเนาะ
1: ใช่
0: ใช่
2: แล้วเกี่ยวกับละเมิดส่วนลายนะละเมิดอันที่หนึ่งลายลายหนึ่งแบบเอาเมื่อเขากดการแล้วละเมิดที่หนึ่งอ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์หมดแล้วอันที่สองอ่ะไปขับขี
1: ่
2: ไปขับขี่ส่วนลายก็บ่ค่อยแบบนี้บ่ค่อยรู้จักแล้วอันที่สามเบาเรื่องว่าเรื่องกฎกาเรื่องเสียค่าทางกฎกาจิตนี่อันนี้ก็มีเราช่วยลายค่าทางนี่อยากว่าเกือบเราเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะว่าเกือบ
1: 50%
2: เรื่องค่าทาง
1: เจ้าเจ้า
2: เราพากันไปเสีย
1: ม
2: ีเบาวันซะ
0: เจ้าเจ้าเคยถามเขาเจ้าบอกว่าเหตุผลที่เขาเจ้าบ่ไปนี่ย้อนอย่างย้อนบ่มีเวลาบ่หรือว่าเงินบ่ทวงบ่ทันเหตุผลอื่นๆนี่เขาเจ้าว่าแล้วแต
2: ่เจ้าเกี่ยวกับพวกเขากดการเราก็เลยถามถามผู้ขับขี่หรือว่าถามเจ้าของรถอะไรเนี่ยเออแหละเป็นว่าคือว่าลืมอันนี้ไม่ลื
1: ม
2: เราเอาเป็นสุนัขไปเป็นกระทรวงเกษตรแล้วลืม
1: เจ้า
2: อันที่สองแหละมองมีเวลาที่ไปนะจะสองปัญหาสองอันนี้นะเป็นถัดเขากดการแล้วเป็นมักว่าแค่ที
0: ่โอ้
1: เจ้า
0: คำตอบที่ได้ก็คือลื
1: ม
0: ตอบง่ายๆเลยเบื้องหลังลืม
1: เจ้าแต่ว่าทั้งเบื้องผู้ขับขี่เองก็ให้การหัวมือดีอยู่เนาะท่านมีบอที่ว่าบางคนนี่จริงยังโตเถียงเจ้าหน้าที่นี่ยังมีหรือบอทัน
2: ส่วนหลายสั่งโตเถียงครับบางคนยังไม่ได้เขาไม่ได้เขาไปเจ้าว่าคิดนี่แหละส่วนหลายเขาเขาไปเจ้ามีเวลาแล้วก็อันนี้มีสองกับลืมแน่บอดี้นะ
1: เจ้า
2: เขาก็ได้ทำงานลืมหรือว่าอย่างนั้นพวกเจ้าคันว่าเกินกำหนดหลายปีหนึ่งสองปีกับเขาก็ได้เป็นใบสั่งคันสองสามเดือนบ่พวกเขาก็ได้ศึกษาผมแล้วก็แนะนำเป็นเข้าไปเสียหรือว่าไปกดการ
0: เจ้าคือว่าใส่สองมาตรการคู่กันไปเนาะก็คือศึกษาโฮมแล้วก็ปรับไม้น
1: ำ
2: เจ้า
0: วันนี้มาเว้าถึงการเกิดอุบัติเหตุเฉพาะเมืองหาดไซฟองนี่ระยะผ่านมานี่เกิดขึ้นหลายบ่ทัน
2: เจ้าเกี่ยวกับว่าโอ้เรื่องที่เฮ็ดเนาะในเรื่องที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นอยู่หนึ่งราย
1: เจ้า
2: เรื่องนี้ภาระพี่ผีนิดหน่อยหนึ่งคันชุมควันสองคันแต่คนได้ทำบาดเจ็บกับสมควรแหละหนึ่งคนแล้วส่วนอุบัติเหตุดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในข้างวันที่22เนาะเวลา12โมงตอนช่วยอันนี้นะระหว่างรถจักรกำกับรถเก๋งมารถกระบะคนไทยมาซ้ำตื่นนี้
1: เจ้าเจ้าลักษณะการต่ำนี้เป็นแบบใดท่าน
2: เรื่องลักษณะการต่ำของการต่ำนี้นี่แหละรถเก๋งรถจ้าขึ้นมาทำท้ายรถจริงเนาะแล้วก็ไปตรงออกทางแล้ว
1: รถ
2: กันคนใดมา
1: ตาม
2: หลังกันเลยมาเพื่อนเอาเงินค่ะ
1: เจ้าเจ้า
2: ผู้ขับขี่รถจ้าไฟฟ้าเนี่ยทำปฏิกิริยาจุ่มควันอะไร
1: อ๋อเป็นขี่รถไฟฟ้าเป็นบ่ผู้ที่ขี่รถจักร
2: เจ้าเป็นรถ
1: เจ้าเป็นคนพื้นที่อยู่เขตเมืองหาดไซฟองเลยบ่ทันหรือว่าเป็นคนทางอื่น
2: รถไฟฟ้าก็เป็นอยู่ขอบเขตเมืองเราเนาะเกิดขึ้นที่สถานที่บ้านหนอง
1: เจ้าเจ้า
2: เป็นไงที่ฟัง
1: เ
0: จ้านั่นก็คือสภาพการเกิดอุบัติเหตุถึงว่า ยังหน่อยเป็นตัวเลขหนึ่งกรณีแต่ว่ามันก็ยังเกิดอยู่เนาะเป็นอุบัติเหตุที่ห้ายแห่งพอสมควรท่านผู้ฟังวันนี้พันโทแดงน้อยพวกเรามีความสนใจเรื่องงานจัดสรรเนาะสปอเมืองหาดไสฟองนี่ยังจัดตั้งปฏิบัติอยู่หรือบ่ทัน
2: เนาะเกี่ยวกับเรื่องงานจัดสรรความเป็นระยะน้อยเนี่ยผมคิดว่าเราช่วงรายงานนี้ก็เห็นว่าบ่ได้ลงนะตอบคงสิ่งอะไรแบบช่วงในรายงานงานบ่ได้ลง
1: เจ้า
0: เจ้ากระเทือว่าเวกงานนี้จุดเศร้าไปสัวขาวแต่ว่าถ้ามีจุดใดที่ยังเอะอะสับสนขายเครื่องเป็นระเบียบห้อยนี่ยังต้องได้ลงต่อไปนะท่านเนาะ
2: เจ้าไม่แล้วคำถามมีความเอะอะมีความสับสนมีอะไรพวกเขาก็เลยลงแต่ว่าตัวเวกงานนี้อยู่ขอบจิตน้องเมื่อเขาก็เห็นมามีความเป็นระเบียบก็เรื่องการขายเครื่องการซ้ายกับบอกว่านี
1: ้
2: ตลาดดูแถวเมืองเขาก็อยากว่าเกิดขึ้นลายแล้วเป็นขึ้นอยู่ตามความคิดบ้านเองเนี่ยคุณก็ได้ชัดจัดสรรให้เขาตลาดด้วยตัวเองใช่ไหม
0: เจ้าลายงานเบื้องต้นทานก็ได้รายงานสู่พวกเราฟังหน่อยนึงแล้วเนาะเกี่ยวกับรถบรรทุกที่ว่ายังฝ่าฝืนบ่พกพาบัตรปัจจุบันนี้การจัดตั้งปฏิบัตินี้พวกเรามีมาตรการจังใดเติมท่านโดยเฉพาะแมนการใส่มาตรการตัวผู้ที่ละเมิดบ่พกพาบัตรบ่หรือว่ายังบรรทุกเกินแต่ว่าปัจจุบันนี้อิงใส่แจ้งการของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงจันทน์ยังบ่ทันได้เปิดบ่ดินเนาะท่านเนาะ
2: เจ้าเลย
0: เจ้า
2: เกี่ยวกับเรื่องมาตรการว่าตัวผู้ละเมิดตัวผู้ขับขี่กับเรื่องการบรรทุกผู้ชายนี่เนาะพวกเรามีอันนึงค่ะเรื่องการจัดตั้งปฏิบัติดูขับขี่เมืองพวกเข
0: า
2: เกิดที่จังพวกเขาได้ยกกฎข่าวตามเส้นทางเนาะก็ได้เห็นผู้ขับขี่ผู้บรรทุกผู้ละเมิดอะไรแต่ส่วนหลายพวกเขาก็ได้ทางท่านมีปลูกพาปิดไถ่น้ำน้อยพวกเขาก็ได้เขียนใบสั่ง
1: เ
2: ขียนใบสั่งพร้อมทั้งศึกษาพร้อมแล้วก็ความประมัยของการทางท่านมีหลายครั้งพวกเขาก็ได้เห็นบนบันทึกเนาะ
1: บันทึก
2: ไปงานอะไรเนาะอันนี้อันที่สองเกี่ยวกับตัวเรื่องเปิดตัวดินบอชายช่วงนี้ดูขอบดินมองเขากับบอกันเปิดเนาะ
0: เจ้า
2: ไปเอาเรื่องเป็นคนช่วงอยู่ขอบเขตมีสลายกับเป็นเอาไปดูสถานที่สต็อกของคนขัน
0: โด
2: นแล้วก็จะไปเอาเนาะแต่ว่าลุงอยู่จุดบอดินบอชายมันคอยอยู่ตรงนี้แล้วเนาะ
0: เจ้านั่นก็คือการรายงานโดยย่อเนาะโดยเฉพาะแมนการบรรทุกหินดินทรายอาจจะแมนดินเก่าที่เพิ่นเอาไว้ในสางหันมีการขนส่งปกติวันนี้อยากให้ท่านฝากถึงผู้ขับขี่เพราะว่าการเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบันนี้มันก็ยังหลายอยู่เนาะไปมาแนวใดให้มีความปลอดภัยท่าน
2: เจ้าข้าพเจ้าทางนาของจริจวนว่าฟ้องพี่จริจวนเขาหลงจันฝากถึงผู้ขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนผู้ขับขี่รถเขาหรือว่าเขาหลงจันปฏิบัติตามข้อระเบียบการจราจรเป็นต้นในเวลาขับขี่รถจักรกระทรวงใช้มอกันกระทบที่ได้มาตรฐานเป็นต้นทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนอะไรเนาะอันนี้สองก็เอาเรื่องดื่มเนาะมันนี่มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเรื่อยๆทางโฆษณาหรือว่าเขาเกิดขึ้นเรื่อยๆตัวเลขจะสูงเนาะดื่มเนาะการขับขี่ที่เคยผู้ขับขี่จะไล่ตัวที่เรียกว่าจะเสียชีวิตเลยอยู่ขอบคิดเมื่อมาจะฟ้องหรือว่าดินเราเขาลงกัน
1: เจ้า
2: แล้วอันที่สามเกี่ยวกับเรื่องสภาพเทคนิคของรถเนาะหรือเป็นต้นขับขี่รถไฟฟ้า
0: อ
2: ันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญที่สุดตัวจากไฟฟ้านี
0: ่เจ
2: ้
0: า
2: ส่วนลายล่ะมันเอาเรื่องผู้ขับขี่เราเนี่ยโมลิ่งรถนะโมลิ่งรถก็อยากให้จะมีสำนักก่อนมันไม่มีเสียงเลยรถไฟฟ้านะ
1: เจ้า
2: ดึงจะดึงไปลูกเดียว
1: เจ้า
2: ใส่ความไวเป็นกำหนดอันนี้นะเราอยู่เมืองเขาจะลายมากรถไฟฟ้ามาเกิดที่ไหนการฝากถึงผู้ขับขี่ให้รถใช้ถนนนั่น
0: เจ้าต้องขอกับใจพันธุแดงน้อยสีหราชหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองหาดไสฟองหลายๆเนาะที่ได้สละเวลาห่วมรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้ขอขอบใจท่าน
2: เจ้าขอบใจเลย
1: เจ้าสุขดีขอบใจทั้งพันธุแดงน้อยอีกท่านึงเนาะมีรายการก็ได้รับฟังผ่านไปแล้วสำหรับการสัมภาษณ์ในการสัญจรอยู่ในขอบเขตเมืองหาดไซฟองซึ่งการหลายคนก็มีโอกาสนำใช้สิ่งนี้เป็นประจำแต่ในจุดนี้ก็อยากให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเติมถึงว่าอุบัติเหตุจะลดน้อย ยู่ทั้งขอบเขตเมืองหาดไซฟองนี่บางทีก็เกิดว่าบ่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได
0: ้
1: แต่ว่าอาทิตย์ผ่านมานี่เกิดขึ้นเพียงแต่1รายเท่านั้นแต่ว่าเบิ่งเบื้องความเสียหายนี่ก็หลายสมควรเพราะว่าในจุดนี้รถไฟฟ้าเนาะไปต่ําเอาท้ายรถเก๋งเฮ็ดให้รถไฟฟ้านี่ฟุ้งไปอีกใส่ช่องทางอีกเบื้องนึงเฮ็ดให้รถหุ่นใดนี่มาต่ำเสียเองถือว่าต่ำกัน3คันเลยเนาะฉะนั้นผู้ที่ว่าขับขี่รถไฟฟ้าเป็นรถจักรหรือว่าท่านใดที่มีลูกมีหลานซื้อรถให้ลูกไปห้องทำห้องเฮียนี่ก็อยากให้เขาเจ้าได้รับรู้ถึงกฎระเบียบจราจรเพราะว่ารถไฟฟ้านี่หลายคนก็ว่ามันสะดวกสบายแต่ว่าบางคนที่ว่าบ่สำนีสำนานคือทางพันโทแดงน้อยเว้านี่แหละบางคนนี่ขึ้นรถนี่เล็งไปมันออกตัวปั๊บเดียวได้อนุรักษ์มันแพงในรถไฟฟ้านะเพราะว่าบางคนนี่เบิ่งคือว่าคือเขาขี่รถถีบเนาะเขาคอยเล็งแต่ว่าบางคันบางยี่ห้อนะพอแต่บิดคันเล็งเนี่ยมันโดดไปเลยได
0: ้ไม่ต้องมีความสำนาญในเดือนตัวฟังลองมือก่
1: อ
0: นลองในขอบเขตหัว
1: เจ้าเอาใกล
0: ้ๆ
1: บริเวณเฮือนเอาซะเนาะเพื่อความปลอดภัยคือว่าแหละบางคนนี่เบิ่งคือว่าสิขับง่ายๆได
0: ้
1: บางคนนี่ก็บุ้นเล็งออกไปบัดเดียวนี่เสียหลักไปล้มเองก็มีได้ย้อนว่าทรงตกบ่ทันแน่หั่นน่ะอันนี้บวกใส่กับผู้ใดที่ว่าขับขี่รถอยู่ในเส้นทางหลวงจังซี่ก็ขอให้แนบขวาไว้ซะเพราะว่าบางคนนี่ขี่รถไฟฟ้าอยู่แต่ว่าขี่อยู่ในเลนกลางก็มีได
0: ้อันนี้แล้วก็ขี่รถจักรไฟฟ้าขี่อยู่ในตัวเมือง
1: อ
0: าทิตย์แล้วนี่อนุรักษ์ไปเขตตลาดเซาม ีประชาชนท่านหนึ่งที
1: ่
0: เป็นขี่มาทั้งขี่ทั้งจมเบิร์นวังก็คือเพิ่นบ่ลึ่งเพิ่นมายืมรถคนอื่นมาขี่แล้วเป็นเหตุการณ์แบบนั้นแหละขี่แล้วจับคันเร่งแล้วมันเร่งมันไปมันโดดไปหั่นน่ะเพิ่นก็ว่าโอ๊ยสิฮอดเฮือนบ่ได้ฉะนั้นเพราะว่ายืมรถคนอื่นมาบ่มีความชำนาญ
1: อันนี้อยากให้ทุกคนเบิ่งคืนน้ำกันเติมด้วยถ้าว่าบ่สำนีสำนานกับบุคคีเนาะเพื่อความปลอดภัยย่านว่าขมาขมั่งอย่าว่าอันไปจอดละโมหลายคนคือตัวอย่างไปจอดไฟอำนาจจังซี่ตอดจอดเลี้ยนต่อแถวกันบัดนี้บัดเฮาสิไฟเขียวบัดเฮาเล็งตัวออกไปมันโดดยันไปต่ําเอาคันข้างหน้าอีกได้บางคนที่บ่ลึงรถหั่นน่ะบางคนอีกเอิ้นว่าขี่แบบขอให้แต่ฮอดเฮือนตอนนี้ขอให้แต่ฮอดเฮือนให้ปลอดภัยไว้ก่อนเนาะเว้าเรื่องการขี่รถไฟฟ้านี่ก็อยากให้ทุกคนคํานึงถึงความปลอดภัยน้ํากันเติมถ้าว่าบ่สำนีสำนานกับบ่ขับจะเป็นการดีกว่าเนาะเพื่อความปลอดภัยของตัวเฮาเองและคู่ความทางพร้อม
0: เจ้าแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งว่าสู่มีรายการได้หาฟังท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแมนการขับขี่รถจักรแล้วลินโทรศัพท์มือถือไปน้ำ
1: เจ้าเจ้า
0: ตามเพจทางหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาเพิ่นเอาลงนี่ก็คือเป็นเพศชายสองคนที่ว่าขี่รถจักรมาผู้ขับแหละลินโทรศัพท์แล้วก็ลมมูที่ซ่อนเบื้องหลังน้ำเวิร์นวังวันน
1: ี้
0: เสียหลักไปตามเอาท้ายรถที่จอดอยู่แคมทางท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ด้านหลังของรถ
1: ใน
0: ที่บัญชีมานำออกหน้า อันนี้เห็นท่านผู้ฟังโอ้เหตุการณ์นี้เนาะก็เป็นเหตุการณ์ที่แห้งพอสมควรเนาะกับบ่ฮู้ว่าเจ็บหน่อยเจ็บหลายคือแนวใดแต่เบิ่งสภาพนี่ก็คือล่มฟาดเสียหนทางเลยอันตราย
1: เจ้าทาวาบ่ได้สังเกตเบิ่งดีๆนี่ก็คิดว่ามีคนขี่รถผู้ที่อยู่ในรถใหญ่นี่จะไขตู่ออกมาได้อนุรักษ์แต่ว่ามาเบิ่งคืนอีกทีนึงโอ้ย้อนว่าก้มเบิ่งโทรศัพท์แดบวกใส่กับล้มสนทนากับโมที่นั่งทางหลังแน
0: ่
1: บัดนี้ผู้ใส่หมวกกันกระทบอีกได้นี่นะ
0: แมนบ่ใส่ทั้งสองเลย
1: แมนอันนี้ก็อยากให้ทุกคนนี่ขับขี่รถด้วยความระมัดระวังน้ำกันเติมเนาะขับขี่รถบ่ต้องประมาทถามว่าใจยุดถามว่าจะลิ้นโทรศัพท์นี่ก็ให้หยุดก่อนซะเพื่อความปลอดภัยที่พวกเราเว้าตลอดเตือนเป็นประจำบ่เฉพาะแต่รถจักรนะรถใหญ่ก็คือกันถามว่าขับขี่รถนี่ถามว่าเฮาลิ้นโทรศัพท์ไปน้ำแน่นอนล่ะสติเฮานี่บ่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว
0: เจ้าขาดสติไปแล้วเนาะเหตุการณ์นี้บ่แม่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอทวีตอาจจะมีหลายเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น
1: เ
0: ลยคืออนุรักษ์ได้เว้าตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่เส้นทางเขตหน้ามอส
1: อ
0: ก็คือรถจักรนี่แหละที่ว่าอันนี้กับบ่ได้เบิ่งเส้นทางบ่ได้เบิ่งเส้นทางคือกันตามที่สังเกตเพราะว่าเฮาขี่น้ำหลังเพิ่นก็ไปตามเอารถกระบะท้ายรถกระบะคือกันท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์นึงที่ว่าผู้ขับขี่นั่นบ่แนมซ้ายแนมขวาบ่เบิ่งช่องทางของตัวเองหรือว่าอาจจะเล่นโทรศัพท์มือถือบอกอย่างนี้นะมันก็มีความเสี่ยงสูง ล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่มีรายการเคยส่งแสงเข้ามาผ่านทางรายการกลุ่มเฮาก็คือไรเดอร์ไรเดอร์ที่ว่าบางเทื่อเพิ่นเบิ่งแผนที่จะไปส่ง
1: เครื่องส่งอาหารเน
0: า
1: ะ
0: ส่งอาหารให้ลูกค้าหั่นนะ
1: เจ้า
0: เทื่อเพิ่นก็เบิ่งตั้งแต่โทรศัพท์หลายเกินไปสินะบางเทื่อก็บ่เกิดอุบัติเหตุดอกแต่ว่าเฮาย้านไปเกิดอุบัติเหตุห่วงเพิ่นเพราะว่าบางเทื่อเพิ่นก็ซิกซ้ายออกมาซิกขวาออกมาจังซี
1: ่และบางคนนี่แลนส่งอาหารส่งเครื่องในการบริการนี่นะบางคนนี่ก็แลนถามว่าได้หลายเที่ยวยังได้เอิ้นว่าผลตอบรับดีเนาะแต่ว่าทางนี้แมนยูว่าเรื่องการที่เฮาได้รับผลประโยชน์นี่ก็ยังให้คำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนนำแน่เพราะว่าสังเกตเห็นบางคนนี่ขี่รถเวลาจะเลี้ยวนี่จนสิกายหอมแล้วโค้งยังกับยังเอิ้นว่าจนชีวิตหอมตัวนั้นเลยนะยังเป็นเลี้ยวสินะมันเห็นให้อันตรายแล้วก็มีความเสี่ยงหลายต่อการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าผู้ที่เพิ่นขี่มาน้ำหนังก็คิดว่าเจ้าสิขี่ไปซื้อเราได้เพราะว่าไฟเลี้ยวกับบริเปิดบัตรสีเลี้ยวเลี้ยวหักบัตรเดียวเลยบัตรนี้โอ้ใครแต่ว่ายังเบรกทันนี่กับบ่อย่างให้มันเกิดขึ้นอยากให้มีสติน้ำกันหลายกว่านี้ถ้าว่าเจ้ามีจุดประสงค์ที่จะเลี้ยวนะให้ใต้ไฟเลี้ยวไวโรดบ่แม่นว่าจะก้มเบิ่งแต่แผนที่ได้ขับขี่รถนี่นะบางคนที่คือว่าเลยเนาะเบิ่งไปตามเส้นทางเบิ่งโทรศัพท์หลายกว่าเบิ่งเส้นทางตัวจริงจังซี่อันนี้มันก็เฮ็ดให้ผู้ที่ว่าขับขี่รถมาน้ำกันนี้ขมักขมั่งบางคนนี่บ่กล้าขี่เข้าใกล้ไรเดอร์ได้พวกส่งเครื่องพวกย่านกับเจ้าขี่รถแบบบางคนนี่ก็ยังประมาทอยู่
0: เจ้าเบาในทีนี้บ่ได้กวมรวมท่านผู้ฟ
1: ัง
0: เฉพาะบางคนเท่านั
1: ้
0: น
1: แม่นๆๆ
0: ว่ามีการส่องแสงผ่านทางรายการกับ
1: เจ้า
0: ว่าออกอากาศให้ได้เด้อเตือนสติให้เด้อน้องพวกเฮาก็เห็นตัวจริงบางครั้งก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่วันนี้ปัญหาขี่รถไก่หอมแล้วอยากให้กายไปเลยว่าให้อยากเบรกหยุดกระทันหัน
1: เจ้า
0: เอาบ่ทันผู้ที่มาน้ำหลังเนาะท่านผู้ฟังเนาะผู้ใดที่ว่าคิดว่าตัวเองไก่หอมไปแล้วขี่ไปพุ่นเลี้ยวทางหน้าพุ่นเอา
1: ไปเลี้ยวแล้วจึงกลับคืนมาใหม
0: ่กายไปหน่อยนึงบ่ได้เจ้ามาแบบความไวนี่เบรกกระทันหันรถค่อยมาน้ำหลังย่านตามอ่าวไทย
1: อันนี้ก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็มีทางมิตรและการทรงข่าวเข้ามาแดแล้วก็เห็นตัวจริงน้ำกันแดเนาะบางคนนี่ผู้ใดที่ว่าขับขี่รถที่ว่ามีสติพวกเฮาก็สมเสยเนาะแต่ว่าปฏิบัติกฎระเบียบจราจรได้แต่ว่าบางคนนี่ก็ยังขาดสติคือก้มลิ้นโทรศัพท์หลายเกินไปก้มแล้วเงยหน้าขึ้นมาโอไปต่ำเอาท้ายรถเขาละขมาขมั่งเอาน้ำกับบทันสิฮักออกกับฮักบทันละดังนั้นในการขับขี่รถเนาะเรื่องการลิ้นโทรศัพท์ถามว่าจะลิ้นหรือว่าจะล้มสายก็ขอให้ยุดให้จอดก่อนเนาะล้มจากสองสามนาทีก็ได้แล้วก็อันนี้มันรับประกันได้ถึงความปลอดภัยนำเด้บวบบสโพเตเขาเองได้คู่หวมทางน้ำพอมถามว่าเขาขับขี่รถไปน้ำล้มโทรศัพท์ไปน้ำแน่นอนล่ะสติเฮาจะบ่อยู่กับเนื้อกับตัวขาดสติไปละก็จะเพลิดเพลินไปกับในการบทสนทนาหรือว่าน้ำโซเชียลมีเดียต่างๆที่ว่าได้ติดตามเบิ่งหนะอันนี้บ่อยากให้ทุกคนเอาเป็นแบบอย่างเนาะต้องได้มีสติน้ำกันไหลขึ้นระมัดระวังคอยไปคอยมาเพื่อเห็นให้การสัญจรนี้ฮับประกันได้ถึงความปลอดภัย
0: ตอนนี้จะให้ทานนั้นพักฟังโฆษณาจากทางรายการก่อนเนาะ
3: สบายดีปทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ
4: ่มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวกล้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
3: อย่ามาตัวปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารับติดแผ่นเอโกติกแม่นบ่แผ่นใหญ่ๆแถมมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
4: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายสดซื่นหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
5: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดนถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้งขา1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้านขายยาทั่วประเทศห้านสะดวกซื้อ Skymart Besco และ Jeffy ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดเอโกติดติดง่ายหายปวด
6: คะแนนยูพอยในคำถามดีเทลสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญจากยูนิเทลได้คะแนนยูพอยได้มาจากการเติมเงินและการสำรับค่าบริการของยูนิเทล 1,000 กีบได้ถึง20คะแนนท่านสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญได้ตามช่องทางดังลงนี้ 1. ผ่านช่องทาง USSD Code กดดาว 9,000 สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกด1ค้นหาเบิ่งคะแนนกด2แลกเปลี่ยนคะแนน2แลกเปลี่ยนผ่านลาวแอปและทางเว็บไซต์ www.unitel.com.la ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นำโค้ดเข้าแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ Unitel ให้ชีวิตที่สดใส
7: การเป็นปวดสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ่นปวดสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ่นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญท่านสามารถเข้ารับการปิ่นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
0: มีรายการหาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เนาะวันจันทร์ฮอดวันศุกร์8โมงหา9โมงที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาว FM 103.7 MHz และระบบ FM 94.3 MHz
1: เจ้าสามารถติดตามหาฟังได้เนาะหลายช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หาฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและหาสมหาฟังผ่านทาง Facebook Live เนาะทั้งเพจเรา National Radio แล้วก็ทั้งเพจรายการขับขี่ปลอดภัยทุกท่านที่เขาหาฟังหาสมแล้วก็สามารถประกอบความคิดความเห็นผ่านทางรายการพวกเราได้บ่ว่าจะเป็นการเขียนเป็นกองข้อความสั้นหรือว่าอยากโทรเข้ามาประกอบส่วนผ่านทางสายนาไม้พวกเขายินดีต้อนรับทุกท่านเนาะ0305787052สามารถโอลมสนทนาว่าวาน้ำกันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์น้ำกันบางคนนี่ก็มีโอกาสนำใช้สินทางใดจุดใดพบเห็นจุดใดที่ยังบ่สอดคล้องหรือว่าอยากฝากเตือนสติในการเดินทางกับผู้ขับขี่ทุกคนที่จะเดินทางไปเหนือไปใต้แบบนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นผ่านทางรายการขับขี่ปลอดภัยซึ่งมื้อนี้ทางรายการพวกเขาก็ได้สัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่เมืองหาดไซฟองไปแล้วเนาะมื้อนี้พวกเขาก็นัดไว้ทั้ง2ท่านก็คือทั้งพันโทอัมพรคำอุ่นทอนแน่ทั้งเจ้าหน้าที่ทางเมืองไซเศรษฐาก็จะให้เพิ่นรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมในตอนเช้ามื้อนี้เป็นเท่าใดแล้วก็บอกถึงรายงานเกี่ยวกับเรื่องงานการจัดสรรเนาะอยู่ในขอบเขตเมืองไซเศรษฐาเพราะว่ามื้อที่ผ่านมาก็เคยเห็นเพิ่นส่งข้อมูลเข้าสู่ทางทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยแดนว่าได้ลงจัดสรรในจุดใดจุดใดแล้วก็บวกใส่กับมาเบิ่งตัวเลขอุบัติเหตุนี้ก็น่าเป็นห่วงเนาะเกือบว่าทุกมื้อเลยล่ะที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตเมืองไซเศรษฐา
0: เจ้าให้ทีมงานกุบหาประสานไปเติมเนาะเพราะว่าจะถามเรียกงานจะสั่นความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่แหละที่ว่ามันพ้นเด่น
1: เจ้า
0: เมื่อวานในล่าสุดกับแมนเขตเสียงด่าที่เพิ่นให้ประชาสั่นเนาะ
1: เจ้า
0: เพิ่นตื่นเป็นขนาดใดสบายดี
1: สบายดี
8: เจ้าสวัสดีรายการขับขี่ปลอดภัยสวัสดีตอนเช้า
0: เจ้าเจ้าอิงใส่เวลากับเข้าสู่ในจากทางรายการเนาะอยากให้ท่านโทอัมพรเว้าสู่ฟังโดยเฉพาะแมนเรียกงานจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองไซเศรษฐาเจ้า
8: เจ้าก็เลยขอสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าตนาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองไซเศรษฐาได้ขอรายงานเกี่ยวกับสภาพการลงปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการหรือว่าคำสั่งของทางคณะประธานปกครองเมืองเนาะให้ลงปฏิบัติเกี่ยวกับอย่างนั้นจัดสรรอยู่ตามเส้นทางภายในเมืองเนาะโดยเฉพาะก็เป็นเส้นทางไปสอน
1: เจ้า
8: เป็นทางสุสานสิงหาเส้นทางหนองบอนแล้วก็เส้นทางเป็นมุ่นไว้ทาง ซึ่งดาเนาะมันก็ชื่อว่าระยะผ่านมานี่พวกเฮาก็ได้ปฏิบัติอยู่3จุดใหญ่ขึ้นมาอยู่ศูนย์ประตูไซเนาะศูนย์อาเซียนนี่เนาะจุดที่2ก็เป็นทางคุ้งตลาดขายอาหารขายของกินชุกอยู่เจวัดหนองบอนนั้นเนาะแล้วจุดที่3ก็เป็นขายอันนั้นเขาล้ำปิ้งไก่อยู่เจวัดพุ่นเค้งฮันหน่ออันนี้ก็คือว่าผ่านมานี่พวกเขาก็เลยปฏิบัติได้คือว่านักพี่หรือว่าผู้ประกอบการนั้นเขาค้าขายกับวางจุดวางบอนก็เห็นว่าปฏิบัติได้เนาะแต่ว่ายังจุดหนึ่งที่ยังคงยังคาที่ยังบริษัทมากปฏิบัติได้โดยเฉพาะก็มันอยู่ประตูเดินพระท่านหลวงฮันหน่อมาขี่รถมาแล้วก็เปิดพระท้ายแล้วก็ขายเครื่องดึงเครื่องเป็นมักไม่บ่เป็นเครื่องลินบ่เลือกอาหารการกินต่างๆท่าน
0: เจ้าน
8: ั่นก็ถือว่าพวกเขายังกำจัดเรือแนะนำให้ผักส่วนเจ้าของยังบ่ทันได้เนาะนั่นสุดเชื่ออย่างนั้นการจัดสรรเนาะก็คือได้เอาหูให้รายการเบิ่งว่านี่พวกเขาได้ลงอยู่ซีเง็กบ้านเชียงดาฮันเนาะ
0: เจ้า
8: ก็ได้ลงเอาเก็บเครื่องของอะไรเนาะที่ปะซาไซวางขายอยู่ตามเส้นทางหันคือกันกับเส้นทางนะอยู่ตลาดนั้นน่าเชื่อแหละเนาะอันซ้ายตามทางที่ได้รถคิดทางอ่อนเนี่ยจะว่าผู้ขับขี่มากระจอดซื
0: ้อ
8: บางเกือบกำลังอยู่ในรถแต่ในซื้อนั้นได้ซื้อเงี้ยจะชิได้หมดหันงูทางหลังเงี้ยยาวเย็ดเลย
0: อ
8: ันนี้ก็บ่สามารถไปได้นี่นะอยู่ตลาดชิมดาก็มีนั่นนั่นเนาะก็เห็นว่าเมื่อวานนี่พวกเราก็ได้ปฏิบัติอย่างเด็ดขาดย
0: ึ
8: ดจะนะเป็นเครื่องซื้อของขายของคนท่านมาว่าอยู่ของการนี่มื้อนี้เนี่ยให้พระเจ้านี่เขามาพวกพันก็จะถ้าว่าบ่ฮ้ายบ่แห้งของเฮาก็ได้ศึกษาพรมแล้วก็ส่งคืนเจ้าของ
0: เจ้า
8: ถ้าว่าผู้ที่เก่าผู้ที่บ่ปฏิบัติตามบ่ทันทุกที่พวกเฮาได้เช่นกันหั่นก็พวกเฮาจะได้ยึดเอาคืนเก่าหั่นเนาะ
0: เจ้า
8: อันนั้นก็คือว่าเป็นงานจัดสรรอยู่เฉพาะเมืองศรีราพวกเฮาจึงได้ลืมตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาจนมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเห็นว่าหลายชุดหลายบอนก็มีความสะดวกคล่องแคล่วเนาะไปง่ายมาง่ายว่าซั่นซ่าแล้วก็ให้ไทยผู้ประกอบการนั้นรู้สึกว่าตัวเองกินแรงแข็งใจพิเศษกับบ่ให้มันมาขายหั่นก็มีหลายชุดนั่นก็ถือว่าเป็นงานจัดสรรอยู่เมืองศรีราของเฮาเนาะ
1: เจ้าเจ้า
0: เจ้าก็ถือว่าเวียกงานนี้ยังสืบต่อเนาะท่านเนาะเจ้า
8: บรรยากาศในงานเฮ็ดเป็นประจําเลย
0: เจ้าการห้อมมือของผู้ประกอบการได้เป็นขึ้นเท่าใดมีห่างเสียงกระทบคืนบ
8: ่อันนี้เน
0: าะเจ้าผู้ประกอบการให้การห้อมมือดีบ่ท่านเวลาเฮาไปแนะนําให้ยกย้ายบ่จังซี่นะ
8: ก็คือเห็นในอย่างผ่านมานี่แม่นเนาะบางคนก็ถ้าฮู้จุดกินแรงแข็งใจที่ได้เฮ็ดบ่บ่ทึกสัญญาว่าจะบ่มาขายแต่ว่าตัวเองก็มาขายก็บ่มีการโตบางคนเนาะแต่ว่าบางคนที่หากว่าไม่ยังบ่รู้ยังบ่ทันน่ะทราบซึ้งเกี่ยวกับเรื่องการเกิดหามของเจ้าหน้าที่ของเฮาก็เห็นว่าก็ยังมีการทุกข์เถียงอยู่ก็ยังมีการชุมเมาอยู
0: ่เจ้าเจ้า
8: ว่าประชาชนลาวเฮานี่หาอยู่หากินนี่และนี่ก็บ่ได้เนาะสําหรับมีแต่จังซั่น
0: เจ
8: ้
0: า
8: ย้อนความบ่เข้าใจทั้งๆที่ตลาดก็มีเนาะแต่ก็มีบ่มันจุให้ขายแต่ผู้เกี่ยวอันบ่เข้าไปในตลาดท่านนั่นถือว่าพวกเราได้ปฏิบัติในอาคารมาเป็นคืนสั้น
0: ยังมีการจมว่าให้พรรคสันติเกี่ยวข้องอยู่ได้เนาะ
8: ถ้
0: าเรา
8: ผ
0: ิดระเบียบแบบนี้ก็ต้องเข้าสู่ระเบียบปัจจุบันที่เฮาได้จะสั่นไปแล้วยังคืนมามีบ่ทานตามที่เฮาเบิ่งตัวจริงบ่ว่าจะเป็นถนนไก่สนหรือว่าสวนเจ้า3สิงหาแล้วก็จุดหนองบอน
8: ต้นโตเลยแม่นอยู่ทางเจวัดหนองบอนเนาะ
0: เจ้า
8: ที่เปียดหน้ากันมาตลอดเนาะ
0: อ
8: ันจุดนี้เก็บกู้ได้ศึกษาผมในพวกเก่าที่ว่าบ่มาเสือผมให้นี่เห็นว่ามันได้ขายดีเนาะพวกกันที่มาย่างหรือว่าพวกที่มาบริการอยู่อันน่ะจุดตลาดอันขายของกินชุกันก็เห็นว่ายังมีอยู
0: ่
8: แต่เป็นผักส่วนไม้ไปเรื่อยๆเนาะมันเป็นพวกเก่าเป็นพวกเก่าที่ว่าเขาจะบ่มาแล้วมีแต่ผมไม่อันนี้ก็เปลี่ยนหน้าก็ไปเรื่อยๆเจ้า
0: เจ้ายิงใส่เวลาตามห้องส่งของเฮากันยังบ่หลายเนาะก็ต้องให้พันโทอัมพรนี่ฝากถึงผู้ขับขี่ได้ไปมาแนวใดให้มีความระเบียบเรียบร้อยแล้วก็บ่เกิดอุบัติเหตุท่าน
8: เจ้าก็อีกนึงข้าพเจ้าก็ได้รับฟังเกี่ยวกับอันนั้นทั้งสาย เบ่งหน่อยเมืองราชช่วงว่าเจ้าย่องเงาสมซอยผู้เกี่ยวกับเป็นหัวหน้ากองห้อยสามารถโฆษณาและก็ศึกษาบ่มนักพี่ให้ลูกก่อนในการเกิดวุฒิเกิดเพื่อสมซอยเพราะเมืองเฮานี่ก็ยังนักอยู่เนาะอาชีพนี้ก็มีอยู่6รายบ่มีคนเสียชีวิตเนาะตัวในนั้นก็เขาที่พี่เจ้าก็มีแต่2ราย
1: เจ้า
8: การนั่งกำลังเขาเจ้าก็ลมกันเองนั่นก็คือว่าลูกบอลลงหลายเติมแต่ในนั้นก็การสัญจรไปมาเนี่ยนักงูกับงูก็เป็นเมืองเฮานี่ก็เป็นสินทางไปสอนผู้มีหานี่แหละเนาะก็พวกเฮาไปร่วมอยู่พระเนกได้เสนอให้ทั้งปู่อภิชอบได้เสนอก็เป็นคณะของตำรวจผู้ชี้นำในงานจราจรเก่าตัวเมืองนี่เนาะด้วยเงินไปการเป็นประธานของชายวนาพระเนกจราจรนครหลวงหันกีเดือนเราจราจรและคณะพระเนกผู้ชี้นำในงานจราจรอยู่ตะเมืองเขาเพื่อคุ้นคว้าแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องรถที่ตังโอนี่พวกเขาก็เสนอเนาะเกี่ยวกับเส้นทางโดยเฉพาะกับมันเส้นทางที่สอนนี่เนาะบึงมันน้อยแต้มไล่นี่ลิ้นของใครของมันเนี่ยก็คือว่ายังละเอียดเนาะจะต
1: ้
8: องคิดไปแล้วก็สุดคิดไปแล้วก็สุด
1: อ
8: ันนี้ในนักขี่นี่โบสามารถไปตามสายทางของตัวเองได้แต่อีกอย่างนึงจะคือรถจักรผมเชื่อว่าผมมีลิ้นของตัวเองบนติดตามแล้วขาเขานี่สังเกตขึ้นเลยเนาะอันน่ะตลาดแม่เค้กเลยเนาะตลาดอันน่ะเดินนู้นบนเขามานี่เห็นว่าเป็นวงเวียนไปเลยเนาะวงเวียนมันใช้เดินนู้นไปเลยเนาะรถจักรนี่ขี่ฟุตบาทคนแหละขึ้นมาเนี่ยนะเนื่องจากว่าเราตามลิ้นเขานี่ที่ว่ารถใหญ่มีขี่เขาหมดดอก
1: เจ้าเจ้าม
8: ีความยากอยู่เป็นทางปฏิบัติตามกฎระเบียบของการสัญจรว่ารถจักรรถสองล้อตามขี่ออกจากอนาคตทางไปขึ้นตรงเม็ดหรือว่าเม็ดหาชิดเนาะแต่ว่านี่มันเป็นไปบ่ได้เราขี่เชิงฟุตบาทคนเนื่องจากว่าทางของเรามันลุ่นเนาะรถเรือทางแต่เห็นว่ามีความยากที่สุดอยู่เส้นทางไกลสวนภูมิหารนี่
1: เจ้าจะ
8: มีหลายสาเหตุอย่างนึงก็มีบาทางตรงเส้นคิดกับภูมิตามทางมาลายก็คืออู้น้อยทางมาลายมีแต่เฉพาะตะยุนอันบนสถานีหรือว่าบนจรุดของวิอาทีครับ
1: เจ้า
8: เป็นจุดอื่นมันภูมิอันนี้ก็ถือว่ามีความยากคือสั่นเนาะ
1: เจ้า
8: สถานีก็เขาใจร้อนบรรดาหรือนักขี่ผู้สรุปใช้ถนนจงระมัดระวังในการไปการมาถึงว่าบ้านเฮายังบ่ทันละเอียดยังบ่ทันครบถ้วนการจอดรถจอดล้างก็เห็นว่าวางชุดวางบอลนี่ก็เห็นว่าบ่เหมาะสมเนาะบ่มีป้ายห้ามหยุดห้ามจอดจอดตู้จอดไปจอดตันใช้ท่านก็ถือว่ายังปฏิบัติบ่ได้
1: เจ้า
8: เจ้านั่นก็ทางโค้งทางยังสามแยกสี่แยกก็เป็นห้ามจอดแต่ว่าตัวเองก็ไปจอดตันจานก็จะเสนอให้ทางผู้ขับขี่จงปฏิบัติตามกฎระเบียบของการสัญจรเนาะเล่นรถจักรก็อยากให้ไปตามรถจักรเล่นรถใหญ่ก็อยากให้ไปตามรถใหญ่หันนี่ก็อยากให้ประกอบส่วนมือนำกันหลายฝากส่วนเนาะถ้าว่ามีจราจรศึกษาภูมิหรือว่าระบายการสัญจรก็เป็นไปบ่ได้นี่ถ้าว่าทุกคนบ่หัวมือนำกันเนาะ
0: ขอขอบคุณเจ้าเจ้าต้องขอขอบใจพันโทอัมพรคำบุญทอนหลายๆเนาะที่สละเวลาห่วงรายการขับขี่ปลอดภัยขอขอบใจท่าน
1: เจ้า
8: ขอบใจเวลาจ้า
0: เวลาหมดแล้วเว้นว่างเนาะถ้าว่ามีรายการหาฟังบ่ทันมื้อนี้ก็แม่นมื้ออื่นท่านผู้ฟัง 8:00 น. ถึง 9:00 น. มื้อนี้พวกเราทั้ง2ลามีรายการไปเพียงเท่านี
1: ้สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวพิธีเปิดโครงการใจประสานใจยุนน่านปี2016เป็นโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพอยู่ลาวได้จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ที่ห้องหมอสากลคำมวลโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของท่านสมใจพานิจันทร์รองเลขาพรรคแขวงผู้สินำเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกพรรคพนักงานและองค์การจัดตั้งมหาชนมีท่านเสริมเสียงหงเลขาธิการคณะพรรคศูนย์เทคนิคอุปกรณ์ช่วยเหลือการฟื้นฟูสมรรถภาพแขวงยุนน่านพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ให้แขวงคำมวลในครั้งนี้ประกอบมีขาเทียม30อันแขนเทียม30อันไม้ค้ำเท่า50คู่รถเข็นคนพิการ30คันและเครื่องช่วยฟัง30

0: น่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต
2: โอ้ยมื้อนี้ข่อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
3: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
2: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไว้ก็คือสิเซาแล้วข่อยว่า
3: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
4: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: จ้าสบายดียินดีต้อนรับทางข่าวสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และมื้อนี้ไลฟ์สดของพวกเราก็คือทาง Facebook ลาว National Radio
1: เจ้ามีรายการสามารถติดตามรับฟังได้เนาะบ่ว่าจะเป็น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และผ่านทางไลฟ์สดทางเพจลาว National Radio เนาะมีรายการที่เข้ารับฟังรับชมผ่านทาง Facebook ได้ก็สามารถ
0: เจ้า
1: เสียงเพลงของเราได้นะอยากรับฟังเสียงเพลงไหนมาไปพบกันที่รายการในมื้อนี้วันอังคารแห่ง3ค่ำเดือน4ปีพุทธศักราช2569ก่อนกับวันที่29เดือนกันยายน2566ซึ่งมื้อนี้เกษตรในการประกอบอาชีพนาท
0: ี
1: เนาะเพราะว่าจะเป็นทางเรียกงานชาวเกษตรกรชาวผู้อำนวยการของเขาหรือว่าผู้ที่แลนด์รถเป็นโซเฟอร์รถ
0: ค่ะเจ้าแบนแล้ว
1: ทั้งพนักงานรัฐกรพวกเฮาเนาะแล้วก็รวมถึงทางเอกชนก็ได
0: ้เ
1: ป็นสิทธิ์ต่อในการประกอบอาชีพนาทีเวียดนามของตนเองแต่ว่ามื้อนี้ทั้งสายฝนต้นน้ําเองก็นําเอาความสุขของ
0: เฮา
1: ซึ่งเขียนผู้กันนั้นก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะมาฟังมาต้อนมีรายการทุกคนที่ติดตามการไลฟ์กันอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งมื้อนี้บรรยากาศในตอนเช้ารู้สึกว่าท้องฟ้านี่ก็สิครึ้มๆแน่เนาะสายฝน
0: แต่ว่าตอนนี้แดดออกแล้วนะ
1: แดดออกแล้วมันบอก
0: ต้นน้ําเพราะว่าต้นน้ํานี่คือสิมาเช้าเกินไป
1: เจ้า
0: พิเศษหน่อยนึงอาทิตย์นี้ต้นน้ําได้มาจัดรายการอ่ะครับคีปลอดภัยมั้ยบ่
1: เจ้าเจ้า
0: แต่เช้าแน่ก็เลยยังบ่ทันเห็นฟ้าเห็นแดดสายฝนนี่ก็เลยว่าพอดีมากลางทางก็รู้สึกว่าโอ้แดดออกแม่แดดออกแห้งแล้วเพราะว่าก็เริ่มเข้าสู่ระยะที่ว่าเดือนตุลากันแล้วก็เลยรู้สึกว่าแดดนี่กําลังจะมาเพราะว่าก็เป็นระยะที่เริ่มจะออกพรรษาแน่เป็นประเพณีต่างๆที่ว่าก ําลังจะเกิดขึ้นกับใกล้ๆนี่ก็คือหลายสถานที่เพิ่นก็จะมีงานบุญประเพณีบุญสงเหือเด้ต้นน้ําเพราะว่าก็เป็นประเพณีที่ว่าสืบทอดกันมาตั้งแต่บูฮานอากาศเพิ่นว่าเนาะแล้วก็เป็นการที่ว่าไหวฮีดไหวคองในแม่น้ําคงคา
1: แม่นล่ะทํากลางเวลานี่ก็ผ่านไปไวๆเนาะเดือนกันยานี่อีกบ่พอเท่าใดมื้อนี่ก็จะหมดไปแล้วได
0: ้
1: ก้าวเข้ามาใหม่นี่ก็เกียมต้อนรับเดือนตุลาแล้วเนาะซึ่งในปัจจุบันนี้หลายคู่หลายคนนี่ก็โอ้ขุนเขียวแลนนําเวลาแดเฮ็ดเรียกติดงานแดประกอบอาชีพนาทีของตนเองแดจังได๋ก็ดีเด้อขอเป็นกําลังแรงใจให้กับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะถ้าว่าท่านใดที่เฮ็ดเวียกอิดเมื่อยอยู่ก็มารับฟังเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเฮาเสียงเพลงนี่ก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้เด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาหรือว่าอยากรับฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษแนะนํากันเข้ามาได้เนาะหน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ดีเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้พวกเฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนมื้อนี้ก็มาด้วยความคิดฮอดคิดถึงเซนเก่าเซนเคยเนาะเสียงเพลงนี้ทั้งไอ้เบาเทคนิคพวกเฮากับพร้อมแล้วเนาะคิดฮอดยางแห้งเพิ่นว่าฝากความคิดฮอดคิดถึงท
0: ั้
1: งพี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการบ่ว่าจะเป็นทั้งแขวงเวียงจันทน์ทั้งเมืองเฟืองเมืองวังเวียงแน่เนาะถ้าว่ารับฟังรายการอยู่ก็ขอส่งกำลังแรงใจผ่านเสียงเพลงนี้ก็แล้วกันคิดฮอดยางแห้งแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: ไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮาก็มาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจำนวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจำนวนหลายได
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าข่อยควรมาบริจาคเลือดได้และเห็นได้ถึงความสำคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เซี่ย
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยส่วนทุกท่านมาร่วมกันบริจาคเลือด

0: มวลมวลเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปคิดฮอดยางแห้งฝากต้อนมิตรรายการเป็นความสุขส่งกำลังแห่งใจให้กับทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้
1: เจ้าบ่ว่าจะเป็นทางวิทยุผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะผ่านทาง Facebook ของพวกเขาน
0: ี
1: ่ก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้เนาะแล้วก็ขออภัยหลายๆที่ว่าเมื่อวานนี้กับแห้งใจหลายๆท่านที่ว่าได้ส่งกันเข้ามาทาง Facebook Live ของพวกเขาก็บ่ได้ตอบทั่วถึงเนาะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยเพราะว่าอาจจะมาลืมเบิ่งคืนบ่น้ำหลังพวกเขาก็ขอบใจหลายๆสำหรับแห้งใจทางกดไลค์ทางพวกเขาทั้ง2คนก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีที่ทางมิตรรายการนี้ให้ก็จะพยายามที่ว่าจะเปิดเพลงให้ถึงอกถึงใจกับบรรดาท่านผู้ฟังนั่นแหละทาง Facebook Live ของพวกเฮาพร้อม
0: เจ้าแน่นอนแล้วเนาะบางคนนี่ก็มักฟังเสียงเพลงนี่เพื่อจะเป็นการผ่อนคลายความอิดความเมื่อย
1: แ
0: ด่มีความคิดฮอดคิดถึงซึ่งกันและกันตัวอยู่ไกลถ้าว่าได้ยินเสียงเพลงได้ยินเสียงเฮียงน้ําเว้าฮอดประมาณนี้ก็ดีอกดีใจแล้วได
1: ้
0: ก็เป็นอีกสิ่งนึงเนาะที่สร้างความสุขแก่จิตใจจังใดก็ดีเด้อขอเป็นกําลังแห่งใจให้กับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ตามเวลาห้องทรงนี่ 9:19 นาทีท่านผู้ฟังบางคนนี่ก็ค้าขายอยู่เนาะโดยเฉพาะก็คือชาวพ่อค้าแม่ค้าติดตามรับฟังอยู่ทั้งตลาดหรือว่ารับฟังยินน้ำรถขับขี่รถเดินทางอยู่ในปัจจุบันน
1: ี
0: ้เนาะในนครหลวงเวียงจันทน์ก็ดีหรือว่าทางต่างแฝงก็ดีเนาะในน้ำกันเข้ามาได้เติมอย่างรับฟังเสียงเพลงใดซึ่งมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็มีข้อมูลข่าวสารทางของการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองซันไซแขวงอัตปือเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการเนาะจะมีการปล่อยน้ำเขื่อนไฟฟ้าเซกบานหนึ่งเพื่อให้พ่อแม่ประชาชนตลอดฮอดพนักงานทหารตำรวจที่อยู่อาศัยทำการผลิตและซ่องอยู่หากินตามลำเซกบานนี่นะทัดผู้ฟังอยู่ตอนลุ่มของเขื่อนไฟฟ้าเซกบานหนึ่งและเซกบานศูนย์ซึ่งในวันที่2เดือนตุลาเนาะเพิ่นจะเริ่มดำเนินการระบายน้ำท่านผู้ฟังฝ่ายประตูน้ำล้นฉะนั้นก็ขอฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเด้อที่ว่าอาศัยอยู่ตามเลียบแคมแม่น้ำต่างๆนี่นะก็ขอให้ทุกคนมีสติเฝ้าระวังน้ำกันเติมเนาะต้องมีความเกี่ยมพร้อมโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยท่านผู้ฟังสำหรับมิตรรายการที่ว่ารับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้นอกจากอยู่ในจุดที่ได้แจ้งไปก็คือทางเมืองซันไซแขวงอัตปือแล้วในเขตพื้นที่อื่นๆก็เช่นเดียวกันเนาะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าระยะนี้ก็เอาแนวเอานอนบ่ได้กับดินฟ้าอากาศบางมื้อนี่ก็รู้สึกว่าแดดออกได้แต่ว่าก็มีฝนตกก็มีได้เน
1: า
0: ะเพราะว่าอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ก็บ่คือกันแน่ทางนครหลวงเวียงจันทน์ก็บางมื้อแดดออกบางมื้อฝนตกทั้งตั้งแขวงก็คือเส้นเดียวกันเน
1: า
0: ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ก็ได้ลมกับมิดรายการที่ว่าได้โทรเข้ามาเพิ่นว่านครหลวงวิ่งจานอากาศเป็นแนวใดฝนตกแต่ว่าทางพุ่นพัดแดดออกก็มีเนาะอากาศก็แตกต่างกันไปมิดรายการจังใดก็ดีขอให้ทุกคนบังแยงตนเองเนาะสุขภาพทางกายนี้ถือว่าสำคัญในการดำรงชีวิต
1: เพราะว่าภูมิสันหารอากาศแต่ละบอนเนาะก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปแน่แล้วก็ว่าด้วยสภาพอากาศนี่กับบกคงที่ฉะนั้นแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงที่นำมาฝากเป็นข้อมูลข่าวสารดีๆให้กับมิตรรายการ
0: เจ้าตอนนี้0305787052ครับสายหน้าไมค์กันก่อนเนาะสบายดี
1: สบายดี
2: สบายดีขอโทษด้วยครับใหม่เด่นหน่อย
0: เจ้าเจ้าบ่เป็นหยังสบายดีอีกเทื่อนึงเนาะสบายดีมั้ยครับเจ้าฟังเพลงหยังเนาะมื้อนี้
2: เพลงยามจนฮักดียามมีละร้ายใจเด้อ
0: เจ้าเจ้ายามจนฮักดี
2: เจ
0: ้าม ีเด้อ
2: เ
0: จ้า
2: เพลงไม่กระมอบเพื่อแม่จันทราจันทราอันแม่จันทราจันทร์สว่าง
0: เจ้า
2: พร้อมด้วยพ่ออึ้งดันช่างเด้อแล้วก็ชาวแพร่นนท์แก้วเด้อพ่อผู้ฮักเพิ่นเด้อ
0: เจ้า
2: ใจจนแล้วก็ลูกอันคำเล็กเมืองเพื่องลูกอันยังกบบอกแก้วฮะนะ
0: สมมิตรเนาะ
1: เจ้า
0: เจ้า
2: ลูกสมมิตรบอกแก้ว
0: เจ้าเจ้า
2: แม่วันชายเนื้อ
0: เจ้า
1: เจ้า
2: แม่เวียงชนลูกชายชนบางเวียง
0: เจ้า
2: ลูกผู้คำอ้ายผู้มีเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: แม่มณีลากับพ่อยืนทองคนเพ่งแล้วก็แม่วอนพ่อวอน
0: เจ้า
2: แล้วก็แม่ไผ่โพเซนแก้วเด้อเด้อแล้วก็ลูกชายพอดบ้านบัวน้องชาเด้อเด้อ
1: เจ้า
2: เจ้าถูกเสียงถูกชายพิเศษพิเศษก็ให้พ่อคันทองจันทรังสีเด้อ
1: เจ้า
2: ไม่คำเอง
1: เจ้า
2: ได้ต้นน้ำพอดีได้ตีกับ3เดือนแล้วก็
0: โอ้เจ้าเจ้าคือว่าบืดเดียวเนาะ
2: เจ้าได้ทำไมลูกกับอันนั้นจันรายการคุณนันดี
0: เจ้าเจ้า
1: ต้นกล้วยเนาะเจ้า
2: พิเศษลูกทั้งสองเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ด้วยความสุขความเจริญด้านเรียงงามและกับด้านครอบครัวเด้อลูเด้อ
0: เจ้าเซ็นกันเด้อแม่คำยูดีไม่แห้ง
1: สบายดีโชคดี
0: โชคดีสบายดีมื้อนี้ก็เป็นมื้อครบรอบทั้งพ่อทองกับแม่คำเนาะมื้อนี้ก็รู้สึกว่าโอกาสดีเนาะแล้วก็ขอเป็นกำลังแห้งใจให้เด้อก็ยังมีคุณอื่นๆอีกหลายคู่ได้ที่มาเป็นคู่ขวัญใจทั้งรายการสีสันเสียงเพลงพวกเขาได้สีสันได้บรรยากาศได้โอ้ลมสนทนาว้าวาบางคนนี่ก็ติดตามพอฟังรายการเรื่อยๆแต่ว่าเดินโดนนี่ก็จะโทรมาเท่านึงเนาะแต่ว่ากระฟังติดตามรายการพวกเขาไปเดินโดนนอยอยู่เคียงคู่กันพวกเขาก็นำเอาความสุขความมนต์สินมาฝากมาต้อนสบายดี
2: สบายดีสายฝนก็เนิ่ม
0: เจ้าสบายดี
2: ฟ
0: ัง
2: เพลงน
0: ้
2: ำเดือด
0: เจ้าเจ้าฟังเพลงใดเน
2: าะเพลงอันหน้านี้หน้าหนาวอันเด้อ
0: หน้านี้หน้าหนาวอากาศทางบ่อแก้วหนาวแล้วบ่
2: เออกลางคืนเริ่มมีอากาศเย็นแล้ว
0: โอ้อากาศเย็นแล้วเนาะรักษาสุขภาพเด้
2: อ
0: เจ้าเสียงเพลงนี้มอบให้ไผบ่
2: ให้นาสาวมณีลาแล้วก็ไม่จันทลาบ้าวันสายชน
1: เจ้า
2: เ
0: จ้าเจ้า
2: เจ้าพิเศษมอบให้ในคำความโดยสภาพบุคคลเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็สาวแพงบันนึงเจ้าเด้อ
0: เจ้า
2: พิเศษนี่บ่ได้นาเขาต้องคันสองเด้อ
0: ขอบใจเด้อโชคดียินดีมีแห้งเส้นเดียวกันเนาะขอบใจทางไอ้บ่าวสมมิตรเด้อหน้านี้หน้าหนาวแดเพิ่นว่าอากาศอยู่ทางแขวงบ่อแก้วนี่ก็เริ่มอากาศเย็นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: พอระยะเดือน10 11ไปนี่ก็เริ่มมาได
0: ้เอิ้นว่าปลายฝนต้นหนาวแล้วแน่เนาะมีรายการนี้ก็สิได้เกี่ยมเสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวไว้ละมีรายการ
1: ระยะที่ว่าเริ่มเกี่ยวเข้ากันแน่เด้
0: เจ้าอ่ะครับตื่นนึงใส่กันก่อนเนาะสบายดี
1: สบายดี
2: สบายด
1: ี
2: สายฝนต้นหนาว
1: เจ้าสบายดี
2: อากาศ
0: อยู่
2: บ
0: ้
2: าน
0: นี้
2: ม
0: ื้อ
2: น
0: ี้
2: แดดด
0: ี
2: เด้อล
1: ู
2: กเด้อ
0: แดดด
1: ี
0: เนาะ
1: เจ้า
0: อากาศดีแบบนี้ฟังเพลงอย่างเน
2: า
0: ะ
2: ฟังเพลงคิดฮอดจึงโทรหาเด้อ
0: เจ้าคิดฮอดจึงโทรหาเจ้า
2: เด้อ
0: เจ้าเซ็นเลย
2: มอบให้แม่คำเด้อพร้อมด้วยครูฮาน
0: เจ้า
2: แม่ค่ะพร้อมด้วยขวัญใจเป็นไอ้ดินทองเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: จันทนาพร้อมด้วยกวนใจเ
1: พื่อนเจ้าม
2: ันพ่อวีเด้อแม่มันรถไต่เหนือ
0: เจ้า
2: พร้อมด้วยครูฮักไอ้หนองเงียงพร้อมด้วยกัญญาเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ลูกสอนเบาออส
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: เบาบุญพวงเบาเล่
1: เจ้า
2: เจ้า
1: เจ้า
2: สาวอ้อยสาวม้อยสาวคุณนาไห
1: เจ้า
2: ทุกเสียงทุกสายเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: เอ้ยซื้อเอ้ยเสียงฟังนำกันเด้อ
0: เจ้า
2: ทุกคนนั่นน่ะมอบให้มดทุกคนนั่นน่ะลงกลางใจมดทุกคน
0: เจ้าขอบใจแม่บอลเด้อเจ้าเจ้าขอบใจแม่วอน
2: เจ้า
0: เจ้าเจ้าเซ็นกันแม่วอน
1: สบายดีเจ้าโชคดีสบายดี
0: โชคดีสบายดีเนาะขอบใจเด้อแห้งใจว่าว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้หลังไม้แดงแล้วก็ผ่านทางข้อความเนาะที่เขียนกันเข้ามาผ่านทางเพจ Facebook เนาะที่ว่ามีรายการได้กำลังรับฟังรับสมหลายคนก็ว่าล้อถามว่าเมื่อไหร่จะไลฟ
1: ์พอคำเลขเป็นกาได้อ่ะจัดเข้ามาทาง Facebook ไลฟ์ของเฮาสบายดีลูกสาวทั้งสองเมื่อนี้พอขอเพลงเซินเที่ยวแขวงเวียงจันทน์แน่ฝากให้แม่วานเมืองเฟืองแม่มณีลาแม่จันทราแม่คำแม่บ่อเพียนแม่เพ็งแม่วอนบ่าวสมมิตรบ่าวสอนบ่าวเล่ แล้วก็มีเลขานทุกคนเพิ่นว
0: ่
1: าเมื่อกี้ก็ไปอ่านเบิ่งว่าไส้นี่บานี่เด้อคือว่าโอ้2คนนี่ไปติดนี่อย่างบ่
0: เจ้าก็ต้องขออภัยเด้อมีรายการเมื่อวานหลายคนนี่ก็ได้แนะนําเสียงเพลงบางคนนี่ก็เปิดให้บ่ทวงบ่ทานเนาะก็สามารถทักท้วงกันเข้ามาได้เติมเนาะบางคนว่าโอ้ใส่ฝุ่นต้นน้ํานี่เป็นนี่ให้เด้อเป็นนี่เสียงเพลงเด้อมีรายการ
3: ตกใจได้มาเป็นนี
0: ่อ่ะตอนนี้พวกเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้หาฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนเนาะเพิ่นว่าย้ำจนฮักดียามมีห่วงเมียเนาะฝากให้ทั้งแม่คำกับพ่อทองเด้อพิเศษกับมื้อนี้เป็นมื้อครบฮอบเพิ่นว่าครบฮอบ1ปีกับ3เดือนแล้วเนาะถึงการเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวก็ขอให้ฮักยินเย้ามันฮักกันไปส่วนนิรันดรก็แล้วกันเด้อถ้าว่าเสียงเพลงนี้จบแล้วก็จะติดต่อด้วยหน้านี้หน้าหนาวฝากไปทางแขวงบ่อแก้วก็แล้วกัน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการซีซันเสียงเพลง
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่บรรยากาศในรายการซีซันเสียงเพลงหน้านี้หน้าหนาวใส่ฝนต้นหน้ามีกระสิได้ซอกคูคองก่อนเนาะ
3: นั่นแล้วก็สิออกบรรษาเลย
2: เจ้าฟังเสียงเพลงเนี่ยโอ้เป็นตาอ่อนซอนมวนซืนเนาะกับเสียงเพลงนี้ก็ขอบใจเด้อทางเบาสมมิตรแนะนํากันเข้ามาเสียงเพลงมวนๆจากทางรายการแล้วก็ขอบใจมิตรรายการอยู่ทางแขวงบ่อแก้วเพิ่นว่าฝากข่าวถามหาทางเบาสมมิตรในเด้อเพิ่นว่าหับฟังอยู่ทางแขวงบ่อแก้วคือกันอยู่ทางบ้านนาหลวงเนาะทางเบาทองคำเพิ่นว่าจดหมายเป็นมันในเด้อแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาผ่านทางหลังไมค์เนาะเพิ่นว่าโทรหน้าไมค์นี่ก็โทรยากยากโทรบ่ติดจักเถือก็เลยว่าเป็นหลังไมค์เนาะสำหรับมีได้การที่ว่าแนะนำกันเข้ามาบ่น้อยอกน้อยใจให้กันและกันเด้อบางคนว่าอยากออกหน้าไมค์บ่อยากเข้าหลังไมค์แบบนี้บ่ว่าจะเป็นทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ใส่ฝนต้นน้ำกะฮับใส่ให้เนาะทุกคนที่ติดตามรับฟังซึ่งมื้อนี้ท่านผู้ฟังวันที่29กันยาของทุกๆปีเนาะก็ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันหัวใจโลกโดยสมาพันธ์หัวใจโลกตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาเพื่อสร้างความตื่นตัวและให้ประชาชนทั่วโลกรับรู้ถึงความอันตรายของพยาธิหัวใจและเส้นเลือดซึ่งยังคงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของมนุษย์ทานผู้ฟังสำหรับเป้าหมายวันสำคัญวันนี้ก็แมนการส่งเสริมให้ผู้คนหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเพื่อลดพรความเสี่ยงจากพยาธิหัวใจฮักไผก็บ่เฒ่าฮักษาหัวใจตัวเองเพิ่นว่า
3: แม่นแล้ว หัวใจนี่ถือว่าเป็นจุดหมายที่สำคัญในทางการฟังว่าเรื่องหัวใจนี่อกหักมากันยังเจ็บอยู่เลย
2: โอ้ว่าเรื่อง
3: ความเจ็บนี่บ่อยว่าได้เนาะฉะนั้นแล้วหัวใจต้องได้ทนุถนอมให้ดีได้เน
2: า
3: ะ
2: ใส่ฝนเคยอกหักแม่นบ่นี
3: ่บ่กันยังเถื่อ
2: หรือว่าไปหักอกเขา
3: จะเฝ้าให้เห็นแอนใส่ฝนอกหักเด้อบ่เอาเลยเน
2: า
3: ะ
2: มิตรรายการอย่าเห็นให้ใส่ฝนอกหักเด้อเนาะอยู่เป็นกำลังแห้งใจให้กันเนาะเคียงคู่กันไปแบบนี้โดนๆเนาะมิตรรายการกะส่งกำลังแห้งใจนี่แหละเพิ่นว่าเรื่องหัวใจทวากะเป็นอีกสิ่งที่สำคัญได้ที่สื่อสารถึงกันและกันบางคนนี่เฮ็ดเวียกอิดเมื่อยจนลืมพักผ่อนทางกายแดจิตใจนี่ก็เมื่อยไปนำได้ทำว่าเขากดดันเวียกลายเกินไปเฮ็ดเวียกลายเกินไปบวกกับสภาพแวดล้อมแดเมื่อใดที่ว่าจิตใจบ่แจ่มใสนี่รู้สึกว่าจิตใจก็จะเอิ้นว่าเป็นอารมณ์หงุดหงิดแดเน
3: า
2: ะ
3: ถูกต้องว่าเรื่องหัวใจมานี่ก็ว่าถึงเรื่องการแพทย์เนาะก็ถือว่ามีความสำคัญหลายได้ถ้าว่าหัวใจของเขานี่มีการเส้นเลือดขาดในหัวใจหรือว่าหัวใจมีปัญหาหัวใจตีบนี่ก็ถือว่าระบบทำงานของสภาพร่างกายของเฮานี่ก็ทรุดโทรมไปนำฉะนั้นแล้วการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญท่านผู้ฟังบ่ว่าจะออกกำลังกายน้อยหลายเนาะแต่ว่าก็พยายามออกให้สม่ำเสมออย่างหน่อยทีนึงออกกำลังกายประมาณ4-5มื้อเพราะเป็นยาสู้กำลังใจที่ดีของร่างกายเพื่อว่าเลือดจะไปล่อเลี้ยงหรือว่าไปวนเวียนในร่างกายเพื่อให้สุขภาพร่างกายของเฮาและก็หัวใจมีการเต้นดีขึ้นฉะนั้นแล้วก็ควรทนุถนอมหัวใจไว้ให้ดีจะป้องกันนั่นกับสภาพร่างกายของคนเฮาก็ต้องได้รักษาให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอเพ
2: ิ
3: ่นว่าปราศจากโรคปราศจากความปราศจากโรคเพิ่นว่าได้รับความโชคดีมันปราศจากความโชคดี
2: ส ุขภาพแข็งแรงดีคือสุขภาพอันประเสริฐเนาะมีรายการเพราะว่าจะด้วยเฮือแห้งกำลังของพวกเขาทำมามีสุขภาพแข็งแรงมีความเพียบพร้อมการเฮ็ดอยู่หากินก็จะดำเนินได้ง่ายไปปกติสอดคล้องกันแต่ถ้าว่าร่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียก็อย่าลืมเบิ่งแย้งดูแลตนเองเด้อนี่คือความเป็นห่วงเนาะจากทางรายการสีสันเสียงเพลงตอนนี้อนุญาตตอนนี้อนุญาตรับสายน้ำไม้กันก่อนเนาะสบายดี
3: สบายดี
4: เ
2: ออ
4: สบายด
2: ี
4: เฮ้ยใจ
3: ฝ
4: นแล
3: ้
4: ว
3: โอ้
2: สบายด
3: ีเสียงโล่นโดดแล้วได้เนาะเจ้า
4: แม
3: ่นบอกเมื่อยอยู่เพราะเป็นตอนนี้นี่เมื่อยแม่นบอนี่กำลังเล่น
2: เลิกคงเฮียนหรอบอ
3: เจ้า
2: โอ้
3: เจ้า
2: โอ
3: ้สมพรแล้วที่เฝ้าโทรมาเลยเนาะ
2: เจ้าเจ้าขอบใจเด้อที่ว่าสละเวลามาฟังรายการเนาะถึงจะยังทำยังเฮียนอยู่ถามว่าฮอดสมงวางพักพอนี่เพิ่นก็โกรธเข้ามาทางเบิ่งของสูงของเฮาเนาะทางเบาแสงเพชรมื้อนี้ฟังเพลงหยังเนาะ
4: ฟังเพลง
2: อ
4: ะไรเด
2: ิน
4: เด
2: ิน
4: เ
2: ล่
4: นก
2: ัน เ
4: ก
2: ิน โอ้จ้าเดินเดินจึงได้ยินเสียงกันได้นี่เนาะแม่นบอ
4: ใช่ไม่ได้ฟังเฮ้ยก็นานๆจะไปฟัง
2: ได
4: ้ช่วงน
2: ี้
4: เขาอยากฟ
2: ัง
4: เด้อ
2: เจ้าเดินเดินเห็นกันที่หนึ่งมอบให้ไผ่เป็นพิเศษบอ
4: เ
2: จ้าเจ้า
4: เจ้าคนได้มีฟังมีตัวนักแต่จะมีมังกรแต่จะฟังให้เลยใจปวดเลยเต้นยามต้นเยอะเลย
3: เจ้า
2: ขอบใจเด
4: ้
2: อยินดีไม่แห้งเด้อตั้งอกตั้งใจทำเฮียนเด้อโชคดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งบาสังเฮเดอร์เดินเดินเห็นกันเท่านึงใส่ฝนตัวน้ำมีเดินเดินได้ยินเสียงเท่านึงเนาะเนื่องจากว่าทางน้องเพิ่นกะติดภารกิจในการค้นคว้าศึกษา
3: ก็ขออนุญาตทักทายกันทาง Facebook น้อยๆนึงนะสิน้อยใจเนาะแล้วก็เมื่อกี้พอคําเล็กเพิ่นว่าลูกสาวอ่านบ่เมิดตอนยังเหลือ3เพลงมนเกียรติมาเพิ่นสิขอน้อยอกน้อยใจแน่เนาะแล้วก็บ่าวลองเพทองสว่านนี่เด้อว่าสาวโคตรซุกทั้ง2
2: จ้า
3: ขอเพลงเดมักสาวบ้านเฮาบ่ของอาจารย์นำโซกไซลือซาที่เป็นคนห้องฝากให้ทั้งแม่มณีลาแม่ขันธราเบาเล่เบาแสงเพชรบ่หรือว่าเบาล้ำแสง
2: เบาล้ำแสงเพชรเนาะ
3: เบาล้ำแสงเพชรโอ้
2: เจ้า
3: สาวนางหลงพระบางพร้อมสาวอ้อยสาวต้าและก็เบาน้ำสวงพิเศษสาวน้ำเพชรให้สาวคุดซกทั้ง2คนพร้อมเด้อเจ้าก็ขอบใจหลายๆเนาะสำหรับเพลงใจที่ได้ผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเฮานั่นเองแล้วก็พร้อมทั้งหน้าไมค์ของพวกเฮาและก็หลังไมค์เจ้า
2: ขอบใจทุกคนเด้อที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook ไลฟ์เนาะในการเข้ารับฟังรับชมแล้วกดถูกใจแชร์แบ่งปันส่งต่อกันออกไปเนาะมารับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเฮาแนะนํากันเข้ามาได้บ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาสบายดี
4: เจ้าสบายดีพอลินทองมาแล้ว
2: เจ้ารายงานตัวแล้วเนาะไปทางใดมาดิ
3: เจ้า
4: โอ้ยกลับมาผมมาฮอดนั่นหน้าบ้านนี่ดิ
2: เจ้าพอดีเมื่อกี
4: ้แล้ว
2: ม
4: าไม่วะ
2: หน้าไม้เด้อ
4: ว
2: ้
4: าเด้อ
2: เจ
3: ้
2: าเสียงอมตะเสียงมีเสน่ห์นี่ได้ออกหน้าไม้ได้นี่เจ้าฟังเพลงอย่างเน
4: า
2: ะ
4: กลับมาแล้วพ่อก็เลย
2: โอ้เดยเดยเดยขอบอกขอบใจเด้อพ่อเด้อ
3: เจ้า
2: เจ้า
4: สายอ
2: ู้สายใจ
4: แ
2: ล
3: สายอู้สายใจสายอู้สายใจเจ
4: ้
3: า
4: เ
2: จ้า
4: คนใหญ่เป็นอะไร
2: เจ้าเจ้า
4: วอนความด้วยวอน
2: เจ้าเจ้า
4: จันทราพร้อมด้วยครูคนใหญ่เป็นอะไรเป็น
2: ชื่อมอบให
4: ้พ่อดิ
3: เจ้าเจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
4: ตรงนี้แน่แล้วกัน
3: เจ้าน
4: ุ่มมนาตรงยังแม
2: ่เจ้าเจ้า
4: ไม่น้องเพิ่นน่ะนะ
2: เจ้า
4: แล้วก็มาบ่เล่นได้เสียงอันกระซ่าแน่
2: เจ้า
4: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายล่ะที่ฟังรายการคง
3: เจ้า
4: ดูอยู่นะ
2: ขอบใจเด้อ
3: ขอบใจ
4: พี่เจ๊กับแม่แม่มณีลาน
2: าเจ้าเจ้า
3: ก็เดี๋ยวว่าสิลืมครูขวัญใจแล้วสนอกําลังสิทักกันกับต้นน้ําอยู่เจ้าเพราะว่าวันนี้เพิ่นก็โทรเข้ามาอันโทรศัพท์เพิ่นค่อนข้างจะ
2: สัญญาณ
3: บ่ดีแน่เจ้าม
4: ั เ
3: จ้า
4: ก็
3: เลยว่าจับใจความบ่ได้เจ้า
2: เจ้าเจ้า
4: ไข้วัดใหญ่บ่คือ
3: ตามเป็นตามอากาศเนาะเจ้า
2: อ้าวมื้อนี้เพิ่นก็ส่งตัวแทนมาแล้วเนาะได้ยินเสียงพอลินทองก็คือได้ยินเสียงแม่มณีลา
3: เจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้า
3: แม่นแล้วเจ้าย
2: ินดีมีแฮงเด้อพ่อเด้อ
3: เจ้า
2: เจ้าสวัสดีสบายดี
3: เจ้า
2: เจ้าเส้นเดียวกันเนาะ
3: เจ้าเจ้า
2: ขอบ
3: เจ้าขอบใจ
2: เจ้าเส้นกันเด้อพ่อเด้อแข็งแฮงแข็งแฮง
3: ขอบใจสบายดีเจ้า
2: เจ้า
3: เพราะว
2: ่
3: าเมื่อเวลานาทีของพวกเขาเนาะกับจันทร์ประธานที่ว่าจะได้เปิดเพลงให้มิตรรายการเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นแห้งใจอันดีดีเพราะว่ามิตรรายการทุกคนนี่ก็ขอเสียงเพลงเข้ามามีแต่เพลงมวนๆเนาะฉะนั้นแล้วเป็นว่าไปหาฟังเสียงเพลงกันก่อนเนาะต้นน้ำเนาะเพราะว่าเมื่อเวลานาทีอาจจะบ่ทวงประธานกับหลายบทเพลงฉะนั้นแล้วไปหาฟังเสียงเพลงกันก่อนแล้วอย่าต่อไปจึงเข้ามาพบกับพวกเขาทั้ง2คน

0: คิดฮอดจึงโทรหาเนาะเสียงเพลงมันม่วนจากทางแม่วอนเดอร์แนะนำกันเข้ามาเนาะฟังต้อนให้มิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้โดยเวลาตามห้องทรงนี่ก็ผ่านไปไวๆเน
1: า
0: ะ
1: เด็กนี่เขาก็เลยเอาข่าวให้ก่อนเนาะว่าเวลาเริ่มสิมืดแล้วเขามาเพื่อต่อให้ป้าอุทัยเนาะคนได้เข้ามาจัดรายการต่อเน่เนาะเพราะพวกเขาทั้งสองคนนี่ก็ดำเนินรายการนี่ปื้ดเดียวคือเปล่าไวเอาเทอาวาเนาะ
0: เจ้าแม่ละเวลานี่ก็ผ่านไปไวไวแล้วก็ขอบใจเด้อแห้งใจมีรายการอยู่ทั้งสังเกตเนาะจะหาถามว่าเวลาพอนี่ก็จะติดต่อด้วยเสียงเพลงเงินพอสิไปขอแต่งเพิ่นว่าขอไว้ตั้งแต่เมื่อวานพุ่นเด้อเพิ่นว่ามื้อนี้เพิ่นก็เลยทวงเข้ามาคืนเนาะจังไหนทางให้เทคนิคพวกเขาเกี่ยมเพลงให้เลยเนาะเงินพอสิไปขอแต่งฟังให้เป็นกำลังแห้งใจเด้อเพิ่นว่าใกล้สิออกพรรษาเด้ละบางคนนี่ก็กะเกียมแล้วได้เนาะอาจจะมีข่าวดีได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าถูกต้อง
0: ซึ่งหลายๆครูทั้งพ่อแม่พวกเฮานี่ก็รอรุ่นน้ำกันโดยเฉพาะก็คือทั้งครูทั้งพ่อท้องกับแม่คำเนาะเป็นครูขวัญใจ
1: เพราะว่าใกล้จะออกพรรษาเนี่ยแล้วหลายครูหลายคนนี่ก็เตรียมเนาะเพื่อว่าจะมีข่าวๆดีๆแล้วก็พวกเฮาทั้ง2คนใส่ฝนและต้นน้ำก็ต้องได้ขอขอบใจหลายๆเพราะว่าจะเป็นแห้งใจทั้งหน้าไม้หลังไม้พร้อมด้วยเฟซบุ๊กที่ว่าเฮากำลังไลฟ์สดอยู่ก็ลังไหลกันเข้ามาเพราะว่าจะเป็นคอมเมนต์ต่างๆที่ว่ากำลังรับชมรับฟังพวกเฮาก็ดีเนาะขอบใจที่ว่ามิตรรายการอยู่นะพวกเฮาตั้งแต่ต้นจนจบรายการที่ว่าเป็นมีกำลังใจพวกเฮาโดยดีตลอดมานั่นเอง
0: เจ้าส่วนว่ามิตรรายการทางใดที่ได้เขียนเป็นกล่องขอความทั้งส่วนตัวได้ผ่านทาง Facebook ได้เนาะก็ขอบใจอีกทีนึงเด้อที่ยังรับชมรับฟังติดตามรายการพวกเฮามาโดยดีตลอดมาแล้วก็ทักทายสบายดีทั้งเมจันทราทั้งพ่ออึ่งดันสร้างในเด
1: ้อ
0: ฝากความคิดฮอดคิดถึงคือเก่าเนาะถึงว่าบ่ได้โทรเข้ารายการก็ยังมีความคิดฮอดเน
1: า
0: ะหลายคนนี่ก็ยังถามข่าวเค้าหาเพราะว่าการทีมงานและการสื่อสารเสียงเพลงพวกเฮาก็มีหลายๆคนเนาะหลายบ้านแดหลายเขตแดทั้งเมืองสังทองนี่ก็คือทั้งเบาเล่ทั้งโคกแฮได้เนาะติดตามรับฟังรายการอยู่และก็ทั้งแม่มณีลาเองเพิ่นก็โทรเข้ามาบางทีนี่ก็จับใจความซื้อเพลงบ่ได้เนาะเนื่องจากว่าอาจจะขัดข้องทั้งสัญญาณโทรศัพท์แดเนาะก็ขออภัยเด้อแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นก็ส่งตัวแทนมาเนาะทั้งเสียงอมตะเสียงที่มีเสน่ห์เนาะนั่นก็คือครูขวัญใจทั้งพอลินทองทั้งเบานครหลวงพวกเฮาเนาะกำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เวลาพอนี่ก็จะเติมด้วยสายอุสายใจเนาะเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าฝากไปทางมิตรรายการอยู่ทั้งสังเกตก็แล้วกันเนาะเงินพอสิไปขอแต่งถ้าว่าเวลาพอนี่ก็จะต่อให้กับเสียงเพลงที่ว่ามิตรรายการได้แนะนำกันเข้ามาก็อีกใส่เวลาตามห้องทรงได้ท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ใส่ฝนตกน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสมหวังมื้ออื่นพบพ้องกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อน
1: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในโอกาสชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์การระบาดของเชื้อพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาเมื่อบดลมานี้ท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ว่าปัจจุบันกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงได้เอาใจใส่ติดตามสภาพการระบาดของพยาธิอย่างบ่ลดละและเป็นเจ้าการสุกยู่ประสานสมทบกับบรรดาแขวงและเมืองที่ได้รับผลกระทบจัดตั้งปฏิบัติมาตรการตอบโต้และสกัดกั้นการระบาดของพยาธิเพื่อให้สงบลงโดยไวมาฮอดปัจจุบันสภาพการระบาดของพยาธิได้ค่อยๆลดน้อยถอยลงแต่ยังบ่ทันควบคุมได้โดยสมบูรณ์เทื่อฉะนั้นเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าการเฝ้าระวังติดตามสภาพของพยาธิอย่างใกล้ชิดและให้ความร่วมมือจัดตั้งปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นและควบคุมการระบาดของพยาธิตามแจ้งการของขันเทิงอย่างเข่งขัดท่านบัวหงคำหาให้ฮู้เติมว่าพยาธิอหิวาหมูแอฟริกามีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูงถึง80องศาและสามารถอยู่ในซีนหมูที่ถูกปรุงแต่งในอุณหภูมิ70องศาได้จนถึง30นาทีสามารถอยู่ในอาจมของหมูในอุณหภูมิห้องปกติได้11วันอยู่ในซีนหมูห่มควันและตกข้างอยู่ในคอกหมู30วันในสิ้นหมูสดสิ้นหมูบดสิ้นหมูแซเย็นเครื่องในหมูเลือดหมูเน่าได้หลายกว่า3เดือนในสิ้นหมูหมักเค็มได้6เดือนกว่าในหนังและไขมันได้10เดือนอยู่ในเลือดหมูที่มีอุณหภูมิ4องศาได้ถึงปีครึ่งและอยู่ในผลิตภัณฑ์หมูที่แซแข็งมีชีวิตอยู่ได้หลายปีจบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของ

0: เนี่ยช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธิ
1: ์ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

0: ไปล่ำสาวไปล่ำจึงเห็นองค์มายำมั่งเข้ากินเหล้าจึงเห็นเจ้าทะเดียวมิดรายการอยู่ดีมีแหงคิดทอดคิดถึงมิดทักแฟนเพลงเพื่อนมิดแฟนรายการทุกมือทุกมือเลยนะมื้อนี้ขอบอกขอบใจนะทั้งอาจารย์เทคนิคทานสมสะอาดมาแต่เช้าเอ้มาทาโคศกขอบใจถึงทีมงานเด้ออยู่ด้วยกันไปนะ1ชั่วโมงในโอกาสดีๆมือดีๆอากาศโปร่งใสมื้อนี้ฮ้อนแต่เช้านะมีรายการเฮาโอ้ตื่นแต่เช้ามา 7:00 นแดดพอปานมา 12:00 นตอนสวยเอาล่ะฮ้อนเด้ยามนี้เนาะเดี๋ยวๆฮ้อนฮ้อนจัก 2-3 มื้อแล้วก็ฝนตกอีกเป็นนั้นเด้นะอย่ามาตัวน้องกินแกงบอนให้คันปาก
1: ว่าซั่นเด
0: ้อย่าสิมาฝากลมปากไว้แต่ใจอ้ายบ่อยู่นำสุดตัวบ่ธรรมดาอันนี้มันคำคมจากทั้งผู้สาวเพิ่นม้วนๆกันคือเก่านะมีรายการเฮาออนไลน์หน้าใหม่เด้อแต่ละระยะนะเพราะรายการเฮานี่เป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามนำเสียงเมสเซนเจอร์ดิมาแต่เศร้าดิปิดเสียง

ไปก่อนแล้วทีนี้ความลับมันสิแตกก็ยอกๆกันไปตามสไตล์โคโซกเบาไทยจัดเนาะมิดรายการบันเทิงบันเทิงไปนำแน่ข้อมูลดีๆนะสรรพคุณอาหารเสริมที่ดีๆนะที่ได้มอบให้ในแต่ละมื้อนะประสานสมทบกับพนักงานของห้องการพวกเฮานะเพิ่นก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตื้มบางท่านก็โทรบ่ติดนี่โทรเข้าห้องส่งนี่ก็โทรบ่ติดนะติดบางเทื่อก็บ่มีคนรับสายเพราะว่าบ่แม่นผิดเบอร์บ่กันติดแล้วมีตาโคซุกครับแน่นอนบ่ได้มีรายการเฮานะเฉพาะเบอร์ห้องทรงเฮาหั่นละแม่นเป็นเบอร์ต้องโตนะ0305787052 5787052เด้อโทรเข้ามาได้ในแต่ละมือออนไลน์หน้าไม้ให้ได้มีส่วนร่วมนำกันนะ1ชั่วโมงกับบอดไลน์ได้ก็พอได้เว้าได้ว่าก็พอได้เปิดเพลงสู่กันฟังสาระดีๆในแต่ละมือแต่ละวันก็เก็บมาเว้ามาว่ากันนะแน่แต่มันดีแน่แต่มันคักแน่แต่มีประโยชน์ต่อชีวิตการเป็นอยู่นะสภาพแวดล้อมสังคมต่างๆก็ศึกษาได้มีรายการออนไลน์รายการได้หลากหลายสีสันหลากหลายรายการหลายความรู้นะเอามาว่ากันในสถานีแห่งสัตว์ลาวพวกเขารายการลองลิสต์ได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักตามมากันเป็นโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายนี่ผักส่วนนี้มันเป็นโรงงานตัดเย็บนะเสื้อผ้าอาภรณ์เด้อซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทางโรงงานเพิ่นเนาะต่อไปละแม่นห้านน้องฝ่ายไข่ดีนะบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจทั้งแบรนด์สบู่เจจอยนี่เด้อนะซึ่งได้รับการสร้างแบรนด์โดยลองลิสต์พวกเฮานะขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนอันนี้เป็นขายโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นนะอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาพี่น้องทั้งอุดมไซเด้ออยู่เมืองไซโทรศัพท์บ่ดีหน้าจอเสื่อมสัมผัสบ่อยากคักเวลาโทรและเสียงบ่แจ้งดีสากบ่อยากเข้าไวเบิดไวบางท่านก็สากเบิดคืนก็บ่เข้ามันเป็นน้ำหยังก็ไปแก้ไขเบิ่งทหารทัพแปลงพร้อมอีได้พนักวิเคราะห์ให้ดอกว่ามันเป็นตาเปี้ยนไม้ระบายตู้ว่าสิเด้อว่าทักว่าไปดอกนะมีไว้ให้เลือกมีทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองเฟิร์สแฮนด์และเซคันด์แฮนด์ซึ่งได้นะเลือกเอาโลดท่านเท่าพันโมบายโฟนนะต่อไปห้านนางพิมสอนอะไรมันขายเครื่องทรงเด้ออันนี้ก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการอยู่ตลาดหนองแมงดาอยู่ใกล้ๆกันห้านติดกันเลยนะแต่ละมือแขกบ่เข้าห้านก็ป้อนคอหยอกกันซั่นเด้ต่อไปแล้วแม่นขอบใจทั้งผู้อุปถัมภ์รายการแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของเฮาก็คือห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพ่อบางขอบใจทั้งห้านสาวเอ็งคนงามนะคนเมืองหลวงพ่อบางเมืองมรดกโลกเนี่ยนะคนงามได้นางเอ็งนะเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมบ่พี่น้องเฮาอยากได้อาหารเสริมก็ไปเอาอยู่นะขอบใจเมตู้ยักษ์วะเมตู้ยกมันลืมโอ้ลืมบักมาเว้าหยอกตลอดเมตู้ยักษ์นะคําว่ายักษ์นี่เป็นตัวยิ่งใหญ่เด้อแต่ว่าเพิ่นนี่เป็นแม่ยกนะแม่ยกคนธรรมดาคนมักม่วนคาลมดีเว้าม่วนตัวนี้สบายดีเด้อตัวยกเด้ออยู่ที่มีแห่งสิเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมหั่นของพวกเฮาเนาะพี่น้องทางบ้านทาราดเมืองแก้วดมแข้งเวียงจันขอบใจอีกท่านหนึ่งก็คือแม่กูดพี่น้องทั้งแขวงเสียงขวงนะพี่น้องทั้งแขวงเสียงขวงแม่กูดนี่เป็นแม่เท่าพันเด้อมีรายการข้าวพันโมบายโฟนนั่นเองอันนี้แม่กับลูกก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของเราแต่ว่าแม่กูดนี่เป็นตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของยาหม่องสามสูตรสามรสสามสไตล์สามแบบใหญ่น้อยกลางแม่นตลาดน้ำงามเมืองแปดแขวงเสียงขวางสองแม่ลูกแม่ตู้กูดกับข้าวพันนี่เป็นแม่ลูกกันเป็นลูกสายกุ๊กก็ดีใจนำนะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทลองลิสต์ก็คือกลายเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพร้อมทั้งเครื่องใส่ต่างๆสิเป็นยาม่องสิเป็นน้ำยาล้างจานโคซกเบาไทยก็มีนะมีหลายอย่างดนแล้วที่บ่ได้เว้าเรื่องน้ำยาล้างจานก็ได้นะก็มีเด้อมีรายการนั้นสนใจต้องการอยากได้เอาไปสมใส่เงินซานบ้านซองสโลแกนไปบอกว่าครอบครัว
ยุกใหม่ใส่ใจความสะอาดพุ่นตัวธรรมดาถวยวงสวงสามอยู่ทั้งหลังเฮือในเบิ้งเด้ออย่าไปกองขึ้นลายแล้วมันดนลายมือลายมันบ่อยากคักไปเลยกินและล่างพร้อมบางคนที่กองไว้บัดล่างบัดเดียวเพื่อนเลยมีในการล่างแล้วต้องเก็บไว้ดีๆเพราะว่าโอ้มันมีหนูมีแมงสาบมีหมดมีแมงต่างๆพักกลางค่ำกลางคืนเขานอนรับแจบๆนี่มันพักกันไปเต้นลำวงผู้ใดหนูก็ได้เออฟ้อนลิ้นน้ำถ้วยน้ำวงเลยบางตัวก็เยี่ยวใส่บางตัวก็ขี้ใส่ไปสัตว์แต่เพื่อนมืออื่นเศร้ามาผูกเกี่ยวก็ตักมาเข้าเจ้าโจ้ใส่กับไข่ดาวผู้ใดน้ำซีอิ๊วหยอดจักหน่อยกินบ่ทันโอ้ยบ่ฮู้สำซาว่าหนูมาเหี่ยวใส่อันตรายเด้อมีรายการรักษาความสะอาดล้างแล้วใส่ตู้ใส่หยังไว้เรียบร้อยเออเพื่อบ่ให้มันมีพยาธิบาดเจ้าจากสัตว์ต่างๆหนูเป็นพาหะนำเสื้อโรคแมงสาบก็เป็นพาหะนำเสื้อโรคแมงวันก็เป็นพาหะนำเสื้อโรคยุงก็มีทั้งยุงป่าและยุงบ้านยุงตัวลายและกับบ่ลายยุงมันให้กว่าเสือเห็นบอกไข่ยุงลายคู่มือนี่นักงวงให้เบิ่งครอบครัวเฮือนสารแม่ยาวแม่เฮือนพ่อเฮือนผสานเด้อรายการเราลิพอเฮาเป็นรายการรักษาสุขภาพนะความงามต่างๆเน้นๆเรื่องของสุขภาพและหลักๆก็ได้เนาะขายอาหารเสริมจำหน่ายอาหารเสริมก็ที่ว่าขายนี่ก็บ่อยากคักบ่ได้ว่าจำหน่ายซะเออจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามเด้ออาหารเสริมพวกเขานี่แหละมันมีอยู่6ประเภทอาหารเสริมอันที่1มาแล้วมันบำรุงสายตามีรายการนี้ปัญหาเรื่องสายตาในปัจจุบันนี่แหละมันตามันเป็นในใดดวงตาตายคือเก่าอยู่ดวงตาคือเก่าแต่ว่าสมรรถภาพอยากลดลงนิดนึงเพราะว่าการเบิ่งเห็นบ่ชัดเจนเออเบิ่งแล้วก็ตามัวตาฟางคันเกิดอาการมีต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินต้อลมตามมาอีกภาคส่วนนี้ก็เป็นมาดลตัวบ่ได้รับการดูแลบำรุงฟื้นฟูนะเบิ่งแยงนะที่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์สิเป็นเรื่องของอาหารเสริมก็บ่ว่ากันดอกอันนั้นไม่เป็นทางเลือกนะของแต่ละท่านที่จะเลือกดูแลสุขภาพแนวใดก็ได้ขอแต่ว่าให้ดีขึ้นดีวันดีคืนให้ส่วงให้เศร้าเด้อจักหน่อยได้มีรายการเฮาออนไลน์นะไมค์ฮันเต็นดิตอันนี้มันบ่าวสุมิตรพันโทมาแล้วแต่ว่าบ่ได้เปิดเสียงมื้อนี้เนาะพักข้าวทองอาโรเจนพาสจีโกพาสฟิกเซซีดับเบิลคลิกนะนี่มันอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้ง6ประเภทของทั้งลองลิดของเฮาพร้อมให้ข้อมูลทั้งหลังไมค์และหน้าไมค์เด้อกดสั่งซื้อได้เลยได้มีรายการที่เบอร์0209829-4228 9829-4228พนักงานทั้งห้องการลองลิสต์พันประจำการและยามนี้พร้อมให้ข้อมูลเพื่อนมิตรแฟนรายการผู้ที่สนใจต้องการอยากดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมทำมันก่อนเนาะไปฟังเพลงก่อนในบางท่านก็อยากฟังเพลงก่อนเปิดหัวรายการเอาคึกคืนมวลซื่นกันจักหน่อยเคยแดนไกไพ่เมืองซากอาจารย์บุญเกิดปะทะกับน้องสาวแสงดาวีผู้ใดยาวกันพี่น้องเฮา

0: อวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นี่แม่พ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันตามหัวตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินตานี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งซั่นซะฝ่ายหลังที่กินได้เหมือน3กล้องกล้องนี่มันกล้องที่4เลยนี่นะกล้องที่4แล้วเป็นว่าเฮาก็ตาบวมขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ดีอกดีใจหลายๆภายหลังที่ได้กินยาบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลงฤทธิ์หลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พอเท่าเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลาลินดีอีหลี

0: ดีอีหลีประตูนี่ก็สร้างว่าก็ไปสัมผัสเป็นว่าคักแล้วบอกว่าเสร็จว่าวนี่คักเนี่ยตัวนี้เนี่ยแข็งแรงนะไปเห็นมาอายุประมาณเกือบ70ปีนะติบอกนะดนเราได้ไปหาเพื่อนนั้นยามนั้นแล้วมันไปช่วงยามหนาวนะโอ้คักแท้คักว่าบัดพี่น้องเฮาก็ได้เดินทางแต่เช้าฮอดค่ำนอนทางอีกก็โหสกไปก็ได้ไปหาลูกค้าได้มั้ยนะไปสัมภาษณ์โอ้ยดีอกดีใจพี่น้องเอ้ยกินอาหารเสริมเราว่าใครขึ้นมาสิแต่ดีใจน้ำเพิ่นเนาะมิตรรายการหลายๆท่านก็โชคดีเด้เพราะเรื่องการดูแลสุขภาพก็ได้มันก็บวกไปหลายแนวแดเรื่องของการขลำคำแคบอาหารการกินไปน้ำแดหรอกเอ้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนะเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจในการเลิกทุกอย่างเลยคณะเราเป็นพยานนะเลิกเลิกทุกอย่างแล้วเรื่องยาสูบเหล้าเบียร์แนวมันผิดสุขภาพอะไรมันตัดทุกอย่างมันต้องได้เข้าสู่ผ้าเหลืองพอได้มีรายการกระจิเบ้าแล้วก็ได้เนาะเขาต้องได้เหตุได้ตัดสินใจขลำทุกอย่างเพื่อสุขภาพของเขาแล้วก็บางท่านนี่ก็ถือว่ายังบ่ทันผ่านเพื่อนก็ว่าอดกินบ่ได้คิดยากอยู่บ่กินกับพิษตัวเล็กนะพอพันสอบถามเด้อมีรายการกับอาหารเสริมแต่ละประเภทของพวกเฮาแล้วนะอันนี้โกสุกก็ยกมาเว้าในแต่ละมือแต่ละมือเบอร์เอาเบอร์โทรศัพท์ให้นะที่เบอร์020-9829-4228เด้อโทรไปหาเพิ่นดิพนักงานถามว่าโอ้อันนี้มันลูกสาวกล้วยว่าบ่เสร็จนี่ก็โทรไปหาเพิ่นพนักงานเฮาเนาะอยากได้อาหารเสริมเมื่อกี้นี่ไปฟังเพลงกันนั่นพี่น้องทั้งสัญญาบุรีคิดเห็นประตูภูมิแขววองบ้านเกิดเพิ่นเด้ปัจจุบันนี้เดินทางมันพักอยู่ที่นครหลวงแล้วมาตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาอยู่พี่ล่ะมาติดสาวนครหลวงแล้วมาแล้วบ่เบื่อโอ้ตู้นี่ก็พอแล้วเปลี่ยนสายยาใหม่ประตูภูมิแขววองนะพี่น้องทั้งแขวงสัญญาบุรีก็ติดตามรายการของโฆษกเบาไทยหลายนะมีรายการอันนี้ก็สั่งซาได้เพราะว่าเบิ่งลูกค้าโทรมาถามเนี่ยแล้วก็ยังมีตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมเฮาอีกสัญญาบุรีก็มีเนาะเพราะว่าสัญญาบุรีนี่เป็นต้นตำรับเลยแหละเกี่ยวกับเรื่องของบุญประเภทนี้เนาะที่ยิ่งใหญ่บ่คือไผและกระบือไผคืออีกเนาะก็คือบุญประเภทนี้บุญสร้างในรายการสร้างหลายอีหลีในรายการเฮาบ่แม่นเรื่องธรรมดาเนาะบุญสร้างแต่ละปีนี้เพิ่นจัดนะเพิ่นจัดขึ้นนะเพิ่นจัดขึ้นก็คือบุญประเพณีเอื้อนว่างานบุญสร้างงานบุญสร้างแขวงสัญญาบุรีนะก็คือการทำพิธีเรื่องของเอื้อนว่าทางจิตวิญญาณนะที่สำคัญในของทางฮีดของประเพณีก็คือการบ่าสีสู่ขวัญสร้างการบาสีสู่ขวัญสร้างเพื่อเป็นสิริมงคลมีรายการครับบุญสร้างนะท่านใดที่เคยไปก็สิฮู้ท่านที่บ่เคยไปก็โอ้อยากไปเห็นไปเบิ่งก็ไปเนาะก็บ่ได้ไกลหรอกนะก็บ่ได้ไกลสัญญาบุรีเฮาเนี่ยมอมๆเนาะขึ้นรถไฟไปลงหัวบางฮะขี่รถโดยสารไปฮอดสัญญาบุรีกับประมาณ2ชั่วโมงนะมีอะไรกันเด้อกับลิ้นไปยามกันนะบางทีก็มีพี่มีน้องมีเพื่อนมิตรสหายนักท่องเที่ยวไปลิ้นไปยามจากคู่จากเห็นกันไปพากันไปเนาะบางทีก็เห็นเพิ่นสร้างกันเป่งๆโอ้ยจากเห็นบุญสร้างนี่ไปก็เห็นแท้สร้างโอ้หลายเด้มีอะไรกันเด้อท่านอาจารย์บุญเกิดกับน้องสาวแสงดาววีเพิ่นมอบไผมากินฮับสายหน้าไม้กันก็มีอะไรกันเด้อโทรกันนำๆจะได้ว่าบ่ได้เปิดเสียงถ้าเปิดเสียงนี่เสียวพวกปันนั่นนกเสียวขึ้นกินบางตุ่มสบายเอากดมาใหม่บางด้วยกดมาใหม่เวลากาเท่าหับสายรุดกับสลับบัดดินเนาะเข้ามาเวลากาเท่าเราจะในกระหอดยามหนาวแล้วเบิดเดือน9เดือน10นี่ก็เริ่มแล้วดิตื่นเช้ามามีหมอกจะเล็กจะน้อยอะไรในยามนี้ก็ได้รักษาสุขภาพเบี้ยประตูเมตตาเอา สบายดี
1: สบายดี
0: จ้าสบายดีตู้สบายดี
1: อันแม่ว่าวานนี่พอดี
0: ว่า
1: เจ้าส่งมาให้มื้อนี้แหละลูก
0: ฮั่นละบ่น่ะเออขอบใจอีเมคันติดตามรายการลูกแล้วก็โทรมาขอเพลงออกหน้าใหม่อีเมออกหน้าใหม่พอดีตอนนี้อีเมนะเออ
1: โอ้ยอย่าลืมนะอีเมขอไว้แต่วานนี่ค
0: ุณอันเว้าใหม่บ่ดูอีเมเว้าใหม่
1: เอาเพลงนั้นน่ะเลยลูกอย่างก็ฝากใจหาสาวแสนส
0: วยเอออาจารย์จัดเพิ่นเลยเด้ออภิคออันนั้นเมื่อวานนี่อันอีเมเพิ่นสั่งอาหารเสริมอีเมอันนั้น
1: อันนูห่วงอันบ่เอา
0: ของอาจารย
1: ์
0: ดร.คำพันธ์บ่
1: ดร.คำเฟือน
0: เออดร.คำเฟือนเออดร.คำเฟือน
1: จ้าว่าอันท่านนางใสสะอาดขายใหญ
0: ่โอ้ท่านดร.คำเฟือนนี่เป็นครอบครัวท่านนางใสสะอาดเนาะจ้า
1: จ้า
0: จ
1: ้าเรื่องชาวแ
0: ก่งจงเลยโอ้บทธรรมดาเลยข้อมูลสักจ
1: ิตแล้วแม่มากเนื้อห้องทำนองเพลงโอ้ย
0: ว่าสาวแสนซุ้มโอ้ก็งามนะเนาะงามด้วย
1: เออ
0: นั่
1: นแหละ
0: เจ้า
1: เอาอันสิ้นสิ้นก็คือสีว่าได้อยู
0: ่ได้อยู่ดอกเนาะได้อยู่ลูกสาวเพิ่นว่าจะได้พนักงานเพิ่นส่งให้เจ้าเจ้า
1: ฝากบ้านนี้เพิ่นว่ามื้อนี้สิได้แหละว่า
0: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจอีเมทีอันน่ะ
1: แม่ก็อยากลองกินลองเบิ่งแม่ก็กินหลายบริษัทอยู่
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้า
0: จะยินดีแม่ยินดีจ้ะ
1: เอา
0: โดยโดย
1: ขอบใจเด้อ
0: โดยขอบใจ
1: โ
0: ดยขนาด
1: เป็นเบาม่วนเบาหนัวคือสิบผิดลูกผิดเมียเนาะ
0: สร้างไม่ใช่ก็สร้างว่านะจักระไร
1: เออสร้างว่าเลย
0: ว่า
1: คนปากว่านี่ส่วนหลายเนาะเจ้า
0: โอ้ยเนาะ
1: เจ้าตู้เดี๋ยวอ
0: ันเขาถามอีเมย์อยู่บ้านก็เดี๋ยวก็ลืมบ้านแสนซุ้มวะ
1: บ่อยู่เมืองคนห้องแหละอยู่บ้านแปะเดียวกันนั่นแหละ
0: แต่บ้านพี่เ
1: ล
0: ย
1: สาวเมืองคนห้องก
0: ็เออสาวเมืองคนห้องนั่นนี่เนาะสมพอว่าเว้าเททุ่งเขาแหละบ่เนาะเออสนะเอาขับเจอ
1: นั่นแหละเอา
0: จ้าจ้าเออคันได้เว้าแล้วก็ม่วนเมื่อหน้าก็โคศกก็ได้นะหักแพงกันนักมิดรายการเฮาสิเป็นเฒ่าหรือแก่หนุ่มหรือสาวสิเป็นอนุสนปัญญาสนเด้สิเป็นเพื่อนมิตรแฟนรายการรุ่นใหญ่หรือรุ่นพ่อรุ่นแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆเป็นนับถือบ่ได้ข้ามกันนะให้เกียรติแต่ละขั้นนะอันนี้เป็นรุ่นแม่แม่หักแม่แพงของทางโคศกทูมลินมะยามก็ขอไว้ใส่พอนี่แม่แข็งแห้งในแม่เด้อกินอาหารเสริมจีโก้พาสกับบำรุงสายตาสบายดีจ้ะ
1: สวัสดี
0: จ้าสบายดีอ้าย
1: มักพ้าวเฮาม
0: ักพ้าวเฮามันยิ่งแก่ยิ่งมันหันวะเออ
1: ตรงกสวิลีครามแคบเท่าไม่หอมแปด
0: เจ้า
1: อาดาขอบเล่บังสังทอง
0: เจ้า
1: ลูกเสียงสายที่เหมือนเก่าที่เดิมของมอญกติหาซะ
0: โดย
1: พี่เศษจะขมงาม
0: เจ้า
1: ร้อนๆนามันเด
0: ้
1: อ
0: โดยขอบใจไอ้เบาเลี้ยงแต่ตี
1: สบายดี
0: ทีแรกว่าเพิ่นเมาเนาะก็ขอโทษขออภัยดำต้นตอนเป็น FC ใหม่ๆคนละว่าเพิ่นเบิดไปหลายบุกบัดล้มไปล้มมาว่าเพิ่นตั้งเว้าเป็นจังซั่นเอ้ยขอโทษขออภัยนะไอ้เบาเลี้ยงแก่ติเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้กินเหล้าเด้อตอนเช้าว่าซั่นเนาะเฮ้ยกูสบฟังแต่เสียงเนาะคือว่าเพิ่นเบิดไปหลายแป๊บเติบบ่แล้วที่จริงมันบ่แม่นเจ้าสายต่อไปทั้งเบาอันนี้แม่วอนบ่นี่
1: ได
0: ้
1: ด
0: ี
1: ตัวน้
0: า
1: ล
0: ู
1: กม
0: ั้งเออเดี๋ยวสิบ่จื้อพี่น้องทางบ้านน่ะตาลจักว่าไปเนาะ
1: คือดาว่าสิลืมแม่แล้ว
0: บ่ลืมพ่อลืมแม่ดอกผู้เด้อกินอาหารเสริมของทางโรงเรียนเท่าละแข็งแฮงเว้าม่วนบ่ทุกคนนั่นล่ะบ่ฮะน่ะ
1: อ
0: ัน
1: อย่าลืมแม่ได้ลูกยังบ่
0: ล
1: ืมแม่ย
0: ัง
1: บ
0: ่
1: ล
0: ื
1: มล
0: ู
1: ก
0: เออบ่ลืมบ่มีมือลืมมีแม่ดอก
1: ลูกไผก็สิงามคือกันเนาะ
0: โอ้ยอีแม่อย่าไปว่านั่นทดเนาะเออ
1: ลูกคนงามนี่ก็ต้องให้มีคนงาม
0: เจ้า
1: เสียงจะม่วนเบานวลหูบ่ให้บ่พี่กูเสียงก็จะเคือคุณน่ะลูกนี่นะเบิ่งลูกนี่นะ
0: ว้าโอ้ก็สร้างว่าแท้ว่าจักได้เนาะเอ้าอีแม่จะฟังเพลงเพิ่นเด้อมื้อนี
1: ้ฟังเพลงอันมักผัวเขาเว้าแฮงบ่ได้เด้อ
0: มักผัวเขาเว้าแฮงก็บ่ได
1: ้ ฉันบอกแทนแม่เมียเขาพี่ได้ยิน
0: จะไปมักผัวผู้เด้อล่ะบัดนี
1: ้เออทำนองเต็มลูกผมเป็นมักแค่ดอกมักถึง
0: ระวังพี่พ่อบอลตบหูเด้อพ่อมอยเบิ่นหินมาตบกุหูขอพ่อบอลก็ได้เปียวท่านหน้าดําหน้าแดงมาให้ลมผู้เบ้าเสยอยู่บ่ได้ก่อนเอาฝากเลยฝากเลยเอาฝากฝากซะ
1: ฝากเด้อ
0: จ้าจ้า
1: ฝากให้แม่มณีลาพร้อมด้วยส่วนใจเด
0: ้
1: อ
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: แม่ทำพร้อมด้วยส่วนใจ
0: จ้า
1: แม่จันทนาก็พร้อมด้วยส่วนใจคน
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: เอาเป็นนนแก้วพร้อมด้วยครูฮักเด้อ
0: โดยโดยโดยโดยโดย
1: และกับสาวอ้อยสาวคำบาง
0: เจ้า
1: สาวคูบุญและกับลุงภูคำ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: และกับแม่เพ็งวังเวียงเด้อ
0: เจ้า
1: วันสองแม่วันเด้อ
0: เจ้า
1: และกับตู้คำผง
0: เจ้า
1: และกับทุกเสียงทุกสายเด้อ
0: โดยขน
1: อยกระไดแม่เต็มพร้อมเด้อ
0: เจ้าแม่เต็มทั้งเด้อแล้วบัดนี
1: ้แม่เต็มคุณบ่ทั้งบ้านแม่ตู่คือคุณบ่รอบนี้ไปอยู่เวียงคุณแล้วดีนี่นะ
0: เราก็เต็มอยู่วะ
1: เออเราก็ติดตึงตู่คือแม่ตู่เต็มเด้อเนี่ยจะสร้างห่อนอลูกกระได
0: เออก็จะว่ากระทำไปแล้วว่าคันเราบ่เต็มก็ว่าว่าก็ว่าบ่เต็มว่าเต็มก็ว่าเต็มตัวเด้อเนาะอ่ะอ่ะกับเจออีแม่เด้ออยู่ดีมีแฮงจ้าจ้าโดยโดยโดย
1: วันวันหูอีแม่เด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจจ้า
1: ชอบอยู่เสมอเด้อ
0: โดยเจ้าเจ้า
1: สบายดี
0: สบายดีโอ้ยลมกับพ่อกับแม่แล้วมีความสุขอายุมันขวัญยืนเด้อแม่ฮักแม่แพงพ่อแพงทั้งหลายอ่ะก่อนจะไปฟังเพลงทั้งอาจารย์สมิทธ์พบมาแล้วเมื่อกี้อ้อตอบผู้คนใจน้อยเจ้าสบายดี
2: สบายดีบ่าวไทย
0: เจ้าโอ้ยโทรนำนำ
2: เด้อ
0: โดยได้แล้วบ่เว้ามา
2: บักเกินเกินน้ำตาเด้อ
0: เว้าไม่บ่อยากแจ้งปันใด
2: บักเกินเกินน้ำตา
0: บักเกินเปื้อนน้ำตา
2: โดย
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าม
2: อบให้สาวมณีลาแล้วก็แม่จันทลาพ่อทองแล้วก็ในคำนั้นเรียนเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: ข้าดาสาวแพงเด้อ
0: โดย
2: ข้าดาสาวอุบลบ้านคุณโฮมเด้อคุ้มซีเด้อ
0: เออบอกพิกัดพร้อมอีก
2: แล้วก็มอบให้สาวฟรีอยู่บ้านดำชิดเมืองนาแลเด้อ
0: เจ้าสาวเมืองนาแล
2: ลืมมาได้เปล่าชกเจวันเราไปเด้อ
0: ขอบใจเด้ออาจารย์สมมิ
2: ตรมีแห้งสมดีสบายดี
0: ขอบใจนะอาจารย์สุมิตร FC แฟนรายการเฮานะก่อนจะไปฟังเพลงมีรายการเฮานะเดี๋ยวเบรกต่อไปจังออนไลน์นําใหม่กันใหม่เนาะก่อนจะไปฟังเพลงนี่นะแม่นสิเว้าเรื่องพญาติยิงนั่นนึงเนาะพวกเฮามีจําหน่ายเด้อเรื่องของการดูแลภายในเรื่องของสุภาพสตรีสิเป็นสาวหนุ่มกําลังเติบใหญ่ขึ้นมาเนาะบรรลุนิติภาวะขึ้นมาแล้วเออกำลังดูแลตัวเองทำเรียนศึกษาเนาะการเคลื่อนไหวเนาะต่างๆการไปกันมาคบค้าสมาคมเกิดมีความหักความเพลงกลายเป็นแฟนกลายเป็นสู้เป็นสาวกลายเป็นผัวเป็นเมียกลายเป็นพ่อเป็นแม่ในจุบันนี้เนาะก็เริ่มต้นจากความหักจากความผูกพันนะบัดนี้ละแม่นปัญหาเรื่องตามมาก็คือสุขภาพของผู้เกี่ยวแต่ละท่านมันก็บ่คือกันเนาะบางท่านก็มีปัญหาเรื่องทางภายในภายในอยู่ใส่ภายใน2ข้อท่านเนาะมีรายการท่านพัดบดลูกคนละไปเนาะเพราะว่าจุดนี้จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายมีรายการเนาะจะมีการปะทะจะมีการหุบถูจะมีการขับเคลื่อนของเสียระบายของเสียออกเป็นประจำทุกมือเฮาต้องได้รักษาความสะอาดกวดเสร็จละเอียดเนาะเพื่อป้องกันอาการแทรกซ้อนต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมาในอนาคตหรือว่าอยู่ในปัจจุบันภาคส่วนหนึ่งเป็นมาแล้วย้อนความหู้เท่าบ่ถึงการย้อนความประมาทย้อนบ่มักดูแลตัวเองย้อน บ่เป็นห่วงสุขภาพเจ้าของก็ปล่อยวางไปเวลาผ่านอาการก็ผ่านหลายขึ้นใหญ่ขึ้นป่วยขึ้นหลายขึ้นแห้งหนักเมื่อหน้านักหน่วงได้มีรายการเฮาทางในมันเบิ่งบ่เห็นมันต้องได้ดูแลเนาะปัจจุบันนี้มีรายการเฮาทางสุภาพสตรีมีอาการแนวใดอาการแสบๆคันๆประจำเดือนปกติบ่เข้าสู่วัยทองแล้วบ่อายุจักปีแล้วคัน45ถึง50ปลายขึ้นไปก็ถือว่าฮอร์โมนของเพศหญิงก็เริ่มลดน้อยถอยลงความแตกต่างระหว่างตอนเป็นสาวกับตอนเข้าสู่ภาวะวัยทองมันก็ต่างกันจิตใจก็งุดงิดใจหายง่ายวือหมึนได้พอตบก็ตบพอด่าก็ด่าเนาะใส่แสงตาด่าก็มีบางท่านก็ได้หมึนเฮาให้จังซั่นซี่อารมณ์บ่ดีแปรปวนเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวเย็นยามมวนก็ว่ามวนสุด800,000แลนก็ได้นะคันยามบ่มวนก็เป็นเหงาโธ่บ่ธรรมดาอารมณ์เด้อภาคส่วนวัยทองเขาต้องได้เข้าใจจังซั่นเนาะภาคส่วนหนึ่งมีจิตกรรมและเจ็บท้องน้อยจองเจ็บท้องน้อยปัจจุบันเกิดอาการอักเสบฉีกขาดเปิดเป็นแผลทะลอกภาคส่วนหนึ่งมีอาการติดเชื้อจากแบคทีเรียย้อนอย่างย้อนการไปทายเบาอยู่ตามสุขอนามัยบางบอนบ่สะอาดเนาะบางบอนก็ถือว่าบ่ได้รับการอนามัยบ่มีการฆ่าเชื้อบ่มีการล้างสะอาดไปติดเอาเนาะก็มีเพศหญิงติดง่ายเลยอย่าไปไปทายบอกทายเบาตามห้องน้ำสุขอนามัยต่างๆต้องได้ระวังต้องได้เบิ่งนี่เด้อสุภาพสตรีติดคนบ่เคยตกข่าวก็เป็นตกข่าวได้ไปลิ้นบุญมาไปลิ้นบุญเฮือนเสี่ยวมาว่าเออไปลิ้นบุญเฮือนเสี่ยวมาแล้วว่ากูละคันแท้ว่าว่าซั่นนี่อะล่ะบอกไปติดเสื้อแบคทีเรียมาแล้วนะโอ้อันตรายนะมาหาลองฤทธิ์รายการของเนี่ยโคซุกจะแนะนำซื้ออาหารเสริมดูแลสุขภาพพญาติยิงเฮานี่แหละนะมัดใจสามีนะมันฟิตมันหัดไหนดับกินได้ดีนะช่วยให้มีลูกง่ายอีกเติมอีกแห้งคักพอดีนะไหนบางท่านนี่ก็อยากมีลูกกับบ่มีไปเสกไปกวดเบิ่งก็ว่าเป็นน้ำเจ้าแหละไอ้เป็นน้ำข่อยนี่แหละเป็นน้ำพ่อมันนั่นแหละไอ้เสร็จนี่แหละเป็นน้ำผู้หญิงก็เป็นน้ำผู้ชายไอ้เสร็จเถียงกันอยู่เลยนะอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงในการพิสูจน์เรื่องของแซนตลาดมันก็บอกคือคนเฮามันต้องอะไรนะมีลูกยากก็ลองเบิ่งมีรายการเฮานะบางคนก็มีลูกดกพดหัวปีท้ายปีออกมาแล้วนี่ถ้าบ่ได้ป๊าบนึงทางนี้ได้2เดือนออกมาอีกแล้วโอ้อันต้องได้เบิ่งเนาะต้องได้มีการควบคุมการกําเนิดได้ออกมาหลายมันก็บ่มีแนวสิเบิ่งสิเกลือกันเด้ออันตรายเด้อมีรายการเฮาเบิ่งสภาพครอบครัวเศรษฐกิจทางน้ําแดงแล้วก็จะเอาลูกเอาเต้าก็ได้ถ้าเอาหลายเกินพิกัดโหมันก็ได้วัดใจผัวเพิ่นแล้วว่าสิรอดหรือบ่รอดบ่สัตว์ได้รายการเนาะดูแลสุขภาพให้มันดีเรื่องสุภาพสตรีนะมีอาการใดๆก็อย่าเบิ่งคักๆแล้วจึงตัดสินใจนี่ก็คืออาหารเสริมดับเบิ้ลคลิกซื้อว่าดับเบิ้ลคลิกเป็นแคปซูลนะรับประทานเป็นประจำเด้อป้องกันดูแลปินปัวเด้อเกี่ยวกับเรื่องพยาธินี่อย่าลืมเราใส่ใจสุขภาพผัวขับรถฟังไปและได้เบอร์โทรศัพท์ซื้อไปให้เมียอยู่เฮือนกิน020-9829-4228 9829-4228โทรเลยมีแล้วกันจัดส่งฟรีทั่วประเทศเด้อจากใจสาวแสนซุ่มมาแล้วพี่น้องเฮาครับห้องโดยศิลปินลาน้อยแก้วมณีนะ

0: รทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจับปิ่นต่อห่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสําคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงคอกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ข้าเจ้าเชื่อว่าบุญไส้ศิวรวงอายุ78ปีอยู่บ้านดานคำเมืองสีโคตตะวองนครหลวงยังจันทร์ผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันโอบหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่ยักดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
0: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกลแล้วเป็นเอาใดแน่พอ
1: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันนั้นก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนําว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซํานี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นเองอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้ใจหลายกว่านี้ท่านเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนําทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจำหน่ายขอให้ส่งเสริมต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
2: กันจังซั่นประตูนี่ก็เว้าคักบ่ขอบใจหลายๆที่ได้เปิดเขตสัมภาษณ์ออกสู่ให้แก่มิตรทักแฟนเพลงได้รับชมรับฟังนำกันอาหารเสริมจีโก้มีในการเฮาบำรุงสุขภาพดูแลบำรุงเรื่องของกระดูกสร้างให้มวลกระดูกนี่แข็งแรงได้กระดูกเฮาแข็งแรงนี่ส่วนหลายผู้สูงอายุเฮานี่กระดูกจักพลอยจักหน่อยล้มพลาดซื่อๆนี่ก็แข็งกระดูกแตกหรือว่าหักก็มีสิ่งที่บ่คิดว่ามันสิหักก็หักเพราะว่ากระดูกผู้สูงอายุเฮานี่มันจะพลอยเนาะแตกหักง่ายเด้อกินอาหารเสริมจีโก้นี่บ่แม่นว่าอานาเพิ่นว่าบำรุงกระดูกป้องกันอาการที่มันจะเกิดอุบัติเหตุในอนาคตเฮาบ่ฮู้ดอกว่ามันสิไปเกิดเมื่อใดเนาะบ่แม่นว่าท่าให้มันหักแล้วจะค่อยมากินบ่แม่นเด้กินป้องกันไว้เป็นอาหารเสริมกินคือกินข้าวกินน้ำเป็นวิตามินเติมเต็มเข้าสู่ร่างกายสารอาหารที่หาขาดหายไปบางท่านกินบ่เพียงพอเนาะวิตามินแคลเซียม5หมู่ตามหลักโภชนาการนั่นกินบางเทื่อก็บ่ได้บำรุงกระดูกผู้เฒ่าผู้แก่นี่ก็กินไว้เด้อเดี๋ยวจะถ้ามันหักก็ได้กระดูกบ่แม่นได้เป็นไรกันเราต้องได้ป้องกันบางทีสิ่งที่บ่เป็นตาเจ็บก็บ่เจ็บบ่ตาหักก็บ่หักอันนั้นอันนั้นแหละก็คือการกินอาหารเสริมบำรุงสุขภาพบำรุงกระดูกจีโก้สร้างให้มวลกระดูกนี่แข็งแรงขึ้นพักส่วนที่มักเจ็บหัวนี่ตื่นเช้ามาเจ็บหัวเจ็บหัวย้อนนอนน้อยเจ็บหัวย้อนกินแอลกอฮอล์เจ็บหัวย้อนการเสพสิ่งเสพติดเจ จ็บหัวย้อนคิดหลายอยู่หน้าเวียนะก็มีประเด็นใหญ่ๆเฮาก็เบิ่งว่ามันเจ็บหัวแบบใดพักส่วนอาการหายใจฟืดแน่นหน้าอกหัวใจสั่นผิดปกติยกมือขึ้นนี่มือนี่สั่นดิดบ่อยากเถียงเลยบ่แม่นว่าย่านผีบ่แม่นว่ารถอย่างตื่นตกอกตกใจหรอกยกขึ้นมานี่มือนี่สั่นดัดเนาะมันเป็นหยังหัวใจเต้นไวหายใจไวกระทันหันอันตรายเด้อจีกู้เฮามีคำตอบให้ในการบำรุงสุขภาพช่วยทานนอนหลับดีหลับลึกหลับแจ็บนะกินข้าวแซ่บนอนหลับเด้เห็นบ่กินข้าวแซ่บนอนหลับสุขภาพก็แข็งแรงนะเป็นไขมันก็ถือว่าก็จะลดลงลดลงแต่ละหน่อยกินกับ1 2กับไปสั่งซาบึงอู้ไข่ขึ้นหลายพยายามกินสืบต่อส่วนหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องของธาตุน้ำตาลตกค้างในเส้นเลือดสูงอันนี้ก็ได้ช่วยให้ธาตุน้ำตาลลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติเด้เห็นบ่ก็หลายๆอย่างมันก็ดีจิโก้พลัสเด้อพอพันสอบถามและสั่งซื้อได้นะที่เบอร์0209829422289829942228นะเป็นเบอร์ทางบริษัทแล้วก็เฉพาะภาคส่วนที่มี Facebook นะอาจจะเบิ่งในเพจของทางลองลิดเพิ่นก็มีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ LONG RICH สุขภาพดีด้วยมือเฮาพิมพ์ที่หน้า Facebook หั่นนะลองลิดสุขภาพดีนะก็เข้าไปซื้อสั่งซื้อกันในเพจก็ได้บ่เป็นหยังมีเมสเซจเจอร์มีข้อความกดเข้ามาหรือว่าอยากเอาน้ำโคซุกก็ได้บ่เป็นหยังเอาน้ำยีตาโคซุกนี่มันจังเว้าง่ายได้ว่าซั่นก็มีเบอร์ก็0205เลข8นั่น3ตัว98505เลข8 3ตัวเด้อ9850หรือว่า5888 9850เบอร์ WhatsAppก็แซ่บได้โทรได้มีรายการเนาะเด้อมาได้เรื่องเฉพาะเกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพต่างๆเนาะงวกหน้างวกคอเบิ่งเห็นเวลาแล้วว่าสิเบิดแล้วว่าสิเนาะยังเหลือเพียงแต่6นาทีที่ก่อนที่จากกันไปก็สิได้อำลาพาจากผู้ลุงแม่ป้าอาผู้นอนฟังหรือว่านั่งฟังอยู่ตอนนี้เด้อมื้ออื่นต้องพบกันใหม่ซะเนาะบทเพลงที่ขอมาบางบทเพลงก็ยังบ่ได้ฟังก็บ่เป็นหยังดอกเพราะว่าต้องได้เว้าได้ว่าเฮียกงานเฮานำแดขอบใจปู่อุปถัมภ์ทุกๆท่านเนาะจะปิดท้ายอีก1บทเพลงนี่ล่ะแม่นเมื่อกี้นี่แม่นสาวตาจีขอมาเนาะเพลงอันนั้นแฮงเฒ่าแฮงนัวนี่เลื่อนเป็นมื้ออื่นเด้อตาจีเด้อมื้อนี้บ่ทันเนาะสิเปิดเพลงต่อไปนี่มักพวกเขาเว้าแฮงก็บ่ได้ว่าซั่นเนาะอันนี้ก็เป็นอีก1บทเพลงที่ปิดรายการขอมาหลังจากบทเพลงนี้จบลงแล้วนะข้าพเจ้าพร้อมทั้งทานสมสะอาดอดีตหมอลำเก่าจะได้อำลาพาจากกันซะก่อนนะมีรายการเฮาเปิดเพลงไปรถอาจารย์เดี๋ยวจะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการไปนําขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักจัดจําหน่ายอาหารเสริมความงามหับสร้างแบรนด์สินค้าเป็นผู้สรรสร้างรายการและเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนเมืองไซแขวงอุดมไซตลาดหนองเมงดาขอบใจห้านนางพิมพ์สอนเครื่องทรงและเครื่องย่อยตลาดหนองเมงดาเมืองไซแขวงอุดมไซขอบใจแบรนด์สบู่เจดจอยขอบใจแบรนด์เพี้ยนผึ่งน้ำโซ่ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจตัวแท้จำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแท้จะไม่อาหารเสริมห้านขายยาเมยกบาทราชเมืองแก้วดุขอบใจตัวแท้จำหน่ายยามองลงลิสตลาดน้ำงับเมืองแปกแขวงเชียงขวงห้านเมกูดนะนั่นก็คือผู้ทำรายการและตัวแท้จำหน่าย ขอให้ความสุขสุขดีจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์ข้อลงจันทร์ต่อไปเส้นหันฟังข่าวเมื่อบุดลมณีทานสมสะอาดอุ่นศรีดาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวลพร้อมคณะกองเลขาภัยพิบัติคันแขวงได้ลงติดตามและสุขยมเวียกงานฟื้นฟูภัยพิบัติและเวียกงานตัดแสงอยู่เมืองมหาไซพร้อมทั้งสิ้นำให้เร่งแก้ไขผลกระทบด้านเส้นทางโรงเรียนและสาธารณสุขเพื่อเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนกลับคืนสู่ปกติโดยมีการนำเมืองประธานตัดแสงและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซรายงานว่าเฉพาะปี2016เมืองมหาไซประสบภัยน้ำท่วม16บ้านกระทบ 1,851 ครอบครัวและประชาชน 9,668 คนคะแนนกสิกรรมได้รับผลกระทบหลายโดยมีเนื้อที่นาถึกน้ำท่วม 2,106 เฮกตาร์และเสียหาย 1,455 เฮกตาร์นอกนั้นยังมีเนื้อที่สวนและพืชกสิกรรมเสียหาย199เฮกตาร์หนองป่าถึกน้ำท่วม50หนองและงัวควายจำนวน1มีเส้นทางถึกน้ำท่วม20เส้นขวาถึกน้ำท่วม3แห่งและเสียหาย2แห่งโรงเรียนหลายแห่งและสุขศาลา1แห่งได้รับผลกระทบรวมมูลค่าเสียหายเบื้องต้นหลายกว่า50ตึกกีบเพื่อแก้ไขผลกระทบเมืองมหาไซได้เสนอของงบประมาณซ่อมแปลงชลประทาน14โครงการฟื้นฟูเส้นทาง18เส้นรวมความยาวหลายกว่า63กิโลเมตรซ่อมแปลงกว่า3แห่งและฟื้นฟูโรงเรียนพร้อมเสนอขอแนวพันเข้าแนวพันพักยาป้องกันพยาธิและอุปกรณ์ตอบโต้ภัยพิบัติท่านสมสะอาดอุ่นศรีดาได้ชี้นำให้คะแนนการเกี่ยวข้องเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายจัดลำดับเวียกงานรีบด่วนและฟื้นฟูจุดที่จำเป็นก่อนโดยเน้นใส่การแก้ไขเส้นทางขัวโรงเรียนและสุขศาลาให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าถึงการศึกษาและบริการสาธารณสุขได้ตามปกติเคียงคู่กันนั้นการช่วยเหลือให้ถึงจุดทันเวลาและเข้าถึงประชาชนที่ประสบกับความลำบากอย่างแท้จริงพร้อมนี้แขวงคำมวลได้มอบเงินสนับสนุนให้เมืองมหาไซจำนวน500ล้านกีบเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานฟื้นฟูพื้นฐานโครงสร้างของเมืองมหาไซจบข่าวสุมภวรรณมวงไซอ่าน
2: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร
3: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร
4: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นกลุ่มจักการจัดตั้งหนึ่งของรัฐบาลมีพระบาทเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในการคุ้มครองมหาภาคร่วมศูนย์โครงเขตเวียกงานอุตสาหกรรมพลังงานบ่อแฮและการค้าในขอบเขตทั่วประเทศ
5: ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและนิติกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านรายการออกคอสื่อสารวารสารอุตสาหกรรมและการค้าลาว Facebook Fanpage ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าและเว็บไซต์ moic.gov.la
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเคยถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าหรือบริการบ่ในฐานะผู้สมไส้ท่านมีสิทธิ์ได้รับสินค้าที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและราคาเป็นธรรม
5: ถ้าพบเห็นการเอาเปรียบสินค้าหมดอายุสินค้าปลอมแปลงหรือการโฆษณาเกินจริงอย่าปล่อยผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมปกป้องสิทธิของท่านและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกรุณาโทรแจ้งหรือติดต่อพัวพันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1510
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

0: านกำลังติดตามหับฟังรายการออกโค้สื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ราคาน้ำมันแพงส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าของทานแม่นบ่มาห่วงกันลดพรการนำไส้น้ำมันเสื้อไฟโดยการหันมาส้มไส้รถไฟฟ้ารถสาธารณะรถทีบการยางการเดินทางไปน้ำกันและอื่นๆท่านสามารถเฮ็ดได้เริ่มจากโตท่านเอง
2: นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วยังช่วยลดพรมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยสาดลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจากต่างประเทศอีกด้วยทางพร้อมกันมาสร้างสรรค์สังคมการขับเคลื่อนสีเขียวไปน้ำกัน
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
3: สบายดีมีทักแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารออกข้อสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสาร
4: เจ้าฟ้าพบกับโฆษกพันงานและโฆษกอนุรักษ์ในการดำเนินรายการมื้อนี้เชื่อได้ว่าหลายท่านที่เข้ามารับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ก็จะเห็นภาพสดๆเลยเนาะที่ห้องทรงมามื้อนี้เฮามีแขกรับเชิญเข้าร่วมในรายการ

0: ราก็จะสนทนาอีกหนึ่งหัวข้อที่หลายๆคนติดตามมาบางคนก็อาจจะฮู้แดบางคนก็ยังบ่ทันได้ฮู้โดยเฉพาะนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องพลังงานไฟฟ้าพลังงานเมื่อนี้เฮาถือเป็นโอกาสดีกับรายการพวกเฮาที่จะได้ร่วมสนทนากับทางหักษาการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาสนภายใต้หัวข้อการสนทนาในมื้อนี้ก็คือเปิดใจผู้บริหารบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาสนกับการพัฒนาหรือว่าการหันสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
1: เจ้ามื้อนี้ให้เกียรติเข้าร่วมสนทนาในรายการโดยเมนทานดาวเวียงสุนันทราชเนาะซึ่งเป็นหักษาการผู้อำนวยการใหญ่จากทั้งบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาสน
0: สบายดีก่อนอื่นหมดพวกเฮาขอขอบใจท่านที่สละเวลามาร่วมสนทนามานั่งโอ้ล้มกันเล่าสู่กันฟังผ่านทางรายการพวกเฮาสดๆอยู่ในตอนนี
1: ้
0: ทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ควบคู่กันไปทุกท่านที่เข้ามาสามารถกดแบ่งปันกดแชร์ต่อได้เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารนี้เป็นข้อมูลของทุกท่านเพื่อสังคมได้รับรู้ไปพร้อมๆกัน
1: เจ้าและพร้อมเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังรายการอยู่ถ้าว่ามีคำถามอยากจะถามท่านผู้บริการก็สามารถพิมพ์เป็นข้อความถามผ่านทางรายการพวกเราได้เลยผ
0: ่
1: านทาง Facebook ของทางรายการพวกเรา
0: เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเกิดความสับสนว่าในเมื่อก่อนเอ๊ะ EDL เจนมีเท่าใดอันเดียวกันหรือบ่
1: เนี่ยแล้ว
0: เจ้า
1: อ่ะมื้อนี้ถือโอกาสที่ท่านผู้บริการใหญ่จากทางบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาสนมาความสนทนานี้อยากให้ท่านได้อยากให้ท่านผู้บริหารนี่เนาะได้ให้คำเห็นเนาะเกี่ยวกับนิยามของคำว่าความเป็นเลิศระดับสากลสำหรับ ELG นี่คืออะไรท่าน
2: เจ้าสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านประธานโดยเฉพาะเป็นท่านนางพนักงานและก็ท่านนางอนุรักษ์สันมนีก็ถือว่าเป็นเกียรติที่ข้าพเจ้าได้มาร่วมรายการที่ได้สนทนาเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสันที่ขออนุญาตตอบทันเลยเนาะสำหรับเรื่องเกณฑ์เองความเป็นเลิศระดับสากลหมายถึงความเป็นบริษัทที่สามารถดำเนินธุรกิจทำการผลิตพลังงานไฟฟ้าและเวียกงานบำรุงรักษาส่วนแปลงเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำโดยการบริหารทรัพย์สินที่ติดพันสายพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะเป็นบรรดาเขื่อนไฟฟ้าต่างๆเนาะที่ทำการผลิตเพื่อให้ไปตามมาตรฐานสากลและก็สร้างมูลค่าที่ยืนยงให้แก่ประเทศชาติโดยเด่นความสำคัญใหญ่เป็นหลักเนาะโดยเฉพาะเป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและก็สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตภายในและภาคพื้นภายใต้ตามมาตรฐานสากลมีความรักษาความปลอดภัยในเวียกงานการผลิตเวียกงานคุ้มครองเขื่อนเวียกงานส่วนแปลงต่างๆซึ่งว่าที่สามารถแข่งขันกับภาคส่วนอื่นได้นะแต่ก็มีความเป็นเลิศในด้านการคุ้มครองบริหารความเสี่ยงและก็เฮ็ดเท่าใดการบริหารเขื่อนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานสากลแล้วก็การบริหารเพียงงานสิ่งแวดล้อมให้มีลักษณะสีเขียวยืนยงมั่นคงและก็สอดคล้องตามมาตรฐานสากลซึ่งว่าทางอีเดลเกนของพวกเขาก็ได้มีเกี่ยวกับเพียงงาน ISO EMSซึ่งว่าเป็นเวียกงานคุ้มครองบริหารเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเป็นเรื่องการรักษาเรื่องกินเหงื่อหรือว่าพวกเครื่องเสียพวกน้ำมันเสียต่าง
0: ๆ
2: อยู่ในห้องจักของงานเวลามันจะหัวไหลหรือว่าแนวใดลงสู่ธรรมชาติสายน้ำอันนี้พวกเขาเป็นมีมาตรการรักษาและก็มีผู้ตรวจสอบจากองค์การสากลมากวดในทุกๆปีแต่ก็ออกใบยั่งยืนว่าพวกเขาได้มาตรฐานตามสากลกำหนดได้อีกประการหนึ่งเป็นพวกเขาก็ได้มีการบริหารการเงินด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้แต่ก็มีรายงานซึ่งเป็นรายงานแพลตฟอร์มของสากลแต่ก็สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนดึงดูดนักลงทุนและก็คู่ความธุรกิจทางภายในและต่างประเทศเพื่อเข้ามาร่วมเฮ็ดธุรกิจกับพวกเขาเนาะขอต่อมานี่เป็นความเป็นเลิศตัวสุดท้ายก็เป็นพวกเขานำใจนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาหันระบบการคุ้มครองพวกเขาไปสู่ระบบดิจิตอลทันสมัยด้วยเทคโนโลยีกับสากล
0: เจ้าสังสรรค์จึงเป็นนิยามคำว่าความเป็
1: นเล
0: ิ
1: ศ
0: ระดับสากลในหลายเวียกงานก็เป็นถือหับห้องโดยองค์การสากลวันนี้ขออนุญาตถามท่านดาวเวียงเติมอีกเนาะในฐานะที่สปป.ลาวเฮานี่มีเป้าหมายยุทธศาสตร์ในการเอิ้นว่าเป็นหม้อไฟของอาเซียนเนาะหลายคนก็ได้ยินคำนี้เลยว่าหม้อไฟของอาเซียนได้มีบทบาทสำคัญแนวใดแล้วก็มีการยกระดับการบริหารจัดการคือแนวใดเดอยากให้ท่านเล่าให้ฟังเนาะเพื่อสามารถในการแข่งขันแล้วก็ตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานในภูมิภาค
2: ครับขอบใจสำหรับคำถามต่อไปเนาะสำหรับสปป.ลาวพวกเขานี่ถือว่ามีท่าแห่งด้านพลังงานน้ำและพลังงานสะอาด อย่างหลงหลายซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญต่อวิสัยทัศน์ความเป็นหม้อไฟแห่งอาเซียนในฐานะบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนพวกเขานี่มีบทบาทในการผลิตพลังงานไฟฟ้ามวลเวียนที่สะอาดมั่นคงเป็นส่วนสำคัญสนองไฟให้ผู้สนใจทางภายในและภาคพื้นมีความเสถียรภาพเพียงพอและก็อำนวยความสะดวกให้แก่การซื้อขายพลังงานไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับการยกระดับการบริหารอิเดลเกนจะเน้นการบริหารโรงงานโรงไฟฟ้า มีประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนฤดูแล้งและก็เดินเครื่องจักรมีประสิทธิภาพนำใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจควบคุมต้นทุนและก็พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และก็ทักษะทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมกันนั้นบริษัทพวกเขาจะเล็งสร้างความหลากหลายทางด้านพลังงานสะอาดศึกษาและพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นโดยเฉพาะเป็นพลังงานแสงตะเวนและก็พลังงานลมและก็โครงการพลังงานสะอาดอื่นๆเข้ามาเสริมพลังงานน้ำนอกจากนั้นจะให้ความสำคัญเรื่องงาน ESGเรื่องงานสิ่งแวดล้อมสังคมเรื่องงานคุ้มครองต่างๆการลดพรการปล่อยสารคาร์บอนสู่บรรยากาศและก็โอกาสจากการขายคาร์บอนเครดิตเพื่อสร้างรายรับเป็นรายรับตัวหนึ่งให้ทางองค์กร
0: เจ้า
2: ในระดับภาคพื้นอิเดลเกนจะเน้นการร่วมมือกับภาครัฐและก็ผู้ผลิตไฟฟ้าผู้ซื้อขายและก็ผู้รวมทั้งผู้ร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศนะเป้าหมายคือการสร้างระบบไฟฟ้าหมุนเวียนให้มีความยืนยงมั่นคงและก็มีลักษณะเป็นรักษาธรรมชาติซึ่งนิยมกันว่าพลังงานสะอาดเน
0: า
2: ะและก็สามารถนำมาองการซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดนให้มีความเสถียรภาพดังนั้นความเป็นหม้อไฟแห่งอาเซียนบ่ควรวัดแทกจากปริมาณการผลิตแต่อย่างเดียวเนาะเฮามาเน้นเรื่องความมั่นคงเรื่องคุณภาพและก็ประสิทธิภาพความโปร่งใสและความยืนยงเนาะอิเดลเกนจะเดินหน้าพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศทางด้านการผลิตพลังงานสะอาด
0: หม้อไฟอาเซียน
1: เจ้าและขออนุญาตถามท่านเติมอีกรองว่าตลอดระยะที่ผ่านมาในการจัดตั้งปฏิบัติด้วยการปกครองเนาะเห็นได้ว่ามีอุปสรรคหรือว่ามีสิ่งท้าทายอะไรที่ท่านคิดว่าใหญ่ที่สุดในการนำพาองค์กรก้าวไปสู่มาตรฐานสากลฮะ
2: เจ้าตลอดระยะผ่านมานี่ก็ในสตูมที่ข้าพเจ้าก็ถือว่าอยู่บริษัทอิเดลเกนเนี่ยเกือบ30ปีแล้วเนาะก็ได้เห็นคุณลักษณะอันเฉพาะของอิเดลเกนโดยเฉพาะนะพวกเขาก็ได้พบปัญหาหลายอย่างสำคัญมันก็มีทั้งโอกาสและก็มีทั้งสิ่งท้าทายเนาะ อุปสรรคหลักๆก็เป็นสถานการณ์ภาคพื้นและก็สถานการณ์ของโลกรวมทั้งพยาธิระบาดและก็ภัยธรรมชาติก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเราจะบ่ว่าจะเป็นทางกงทางอ้อมอันนี้บริษัทของเฮาแม่นหลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
0: แ
2: ล้วภัยเงินเฟ้อสินค้าราคาแพงมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มาเป็นส่วนใหญ่พวกเขานี่จะขายกระแสไฟฟ้าไล่หับเป็นเงินจีบแต่สิ่งที่ได้พวกเขามีหนี้สินถึงเป็นอัตราเงินตาต่างประเทศ
0: เจ้า
2: สั้นการพันพวนหรือว่าให้เงินเฟ้อราคาสินค้าแพงนี่จะเป็นอุปสรรคท้าทายสำหรับพวกเขาเนาะและอันต่อมาก็เป็นปัญหาทักษะและความสามารถของบุคลากรเนื่องจากว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนาะมีการเป็นแบ่งอย่างไว้ว่าและก็ทักษะความสะดวกโดยว่าการหันเป็นทันสมัยและก็การวิเคราะห์วิจัยข้อมูลและก็รักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์และการบริหารทรัพย์สินยังบรรลุตามมาตรฐานสากลแล้วก็วิธีสร้างพลังงานรุ่นสืบทอดถ่ายทอดประสบการณ์รุ่นต่อรุ่นก็เห็นว่าพวกเขานี่ก็ยังบ่ทันทันกับเวลาบรรดาทรัพย์สินเครื่องมือการผลิตโดยเฉพาะเป็นเครื่องไฟฟ้าและก็อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆซึ่งพวกเขาได้ดำเนินการผลิตมาก็ถือว่าใช้เวลาดนสมควรโดยเฉพาะบางเครื่องก็ได้มีอายุ40-50ปีซั่นมันก็หลีกเลี่ยงบ่ได้เรื่องอุปกรณ์เก่าแก
0: ่
2: ก็ครบอายุการใช้งาน
0: เจ้า
2: การเฮ็ดเวียกของอุปกรณ์มันก็อาจจะมีข้อติดขัดเนาะซั่นมันเป็นสิ่งท้าทายที่พวกเขาควรซ่อมแปลงหรือว่าซอกระดมทุนต่างๆมาซ่อมแปลงใหญ่เนาะซึ่งว่าการที่เฮาซอกแหล่งทุนมาซ่อมแปลงให้ได้คุณภาพมานี่ก็เป็นสิ่งท้าทายและก็เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตของพวกเขาอีกเนาะค่ะวิธีแก้ไขพวกเขาจะมีการปรับปรุงวิธีเฮ็ดเวียกให้กับท่านให้ท่านกับสภาพภาคพื้นและของโลก
0: อ
2: ันนี้มันสำคัญหลายครับโดยเฉพาะเป็นสถานการณ์ที่ผันผวนในโลกแล้วก็น้ำใสทาแห้งทรัพย์สินและประสบการณ์พลังงานพวกเขาที่มียาวนานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากรให้สูงมีการประเมินการเฮ็ดเวียกของบุคลากรเป็นรายวันเป็นรายเดือนแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ห่มหุ้นหรือนักลงทุนที่ปฏิบัติพันธะหนี้สินให้ตรงเวลาเนาะบ่ให้ถึกปรับถึกใหม่ฮะแล้วเนาะเฮ็ดอันใดก็เฮ็ดต้องให้มันทันเวลา
0: เจ้า
2: การนำใช้โอกาสทะแหงของบริษัทระดมทุนจากสถาบันการเงินภายในและก็ต่างประเทศอันนี้มันสำคัญหลายเนาะโดยเฉพาะแม่นการรักษาเครดิตหรือว่าความน่าเชื่อถือ ของบริษัทอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญ
0: เจ้า
2: การดำเนินธุรกิจที่มีผลกำไรบริหารการเงินมีความประหยัดโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตามมาตรฐานสากลปรับปรุงนโยบายรวมของบริษัทเน้นประหยัดเป็นหลักนะแล้วก็พาหนะว่าเข้ากับหันไปใส่รถ EV ตามนโยบายตามนโยบายของรัฐบาลเพิ่นอยากให้ทุกภาคส่วนในสปปลาวหันไปใส่รถไฟฟ้าซึ่งว่าประเทศเฮามีทาแห่งด้านไฟฟ้า
0: เจ้า
2: หลุดพ้นการนำเข้าเรื่องพลังงานน้ำมัน
0: เจ้าแล้วบัดนี้นอกจากแน่นอนมีโอกาสมีสิ่งท้าทายณปัจจุบันนี้หลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะเรื่องเทคโนโลยีเทคโนโลยีนี่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไวว่าเนาะทั้งบริษัทอีเดียวเจนเองนี้ได้มีนโยบายหรือว่าได้มีการนำไส้บรรดานวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการบริหารการผลิตหรือว่ารวมไปถึงการบำรุงรักษาคือแนวไหนอยากให้ท่านได้เล่าสู่ฟังเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่เทียบเท่าหรือว่าเท่าเทียมกับบรรดาประเทศที่เพิ่นพัฒนาแล้ว
1: เจ้า
2: เจ้าการมันก็ต่อเนื่องความเป็นเลิศสู่สากลเนาะ
0: เจ้า
2: ก็คือเรียกไม่ได้ก็เป็นเรื่องนำไส้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการงานบริหารจัดการในองค์กรโดยเฉพาะเป็นเรื่องการบริหารนี่พวกเขาก็ได้ใช้ระบบERP นะซึ่งเป็น Enterprise Resource Planning เพื่อเข้ามาช่วยเรื่องควบคุมข้อมูลข่าวสารและการเงินที่มีประสิทธิภาพและกระโปร่งใสและภาคเทคนิค พวกเราก็ได้นำใช้ระบบสกาด้าและกับระบบ IoT เพื่อติดตามการดำเนินงานของเขื่อนเน
0: า
2: ะแล้วก็นำใช้ระบบPreventive หรือว่า Predictive Maintenance ในการติดตามเวียกงานเทคนิคในบรรดาเขื่อนเพื่อว่าให้รู้ว่าอันใดอายุการใช้งานมันถึงเวลาซ่อมแปลงและอันใดที่มันติดขัดจะก้าวไปหยุดการผลิตอันนี้พวกเขาให้ขาดกะไปก่อนแล้วก็บำรุงก่อนเนาะแล้วก็นำใช้ระบบ Big Data เข้ามาช่วยในการคัดคะแนนเรื่องปริมาณน้ำฝนที่เข้ามาในอ่างเพื่อให้มีการปฏิบัติได้ตามแผนการผลิตเน
0: า
2: ะแล้วก็สร้างพวกเขามีแผนในตลาดเลยพวกเขาจะสร้างศูนย์ฝึกเทคนิคแล้วก็ศูนย์วิจัยแล้วก็ศูนย์ติดตามด้านอุทกศาสตร์แล้วก็ศูนย์ควบคุมเขื่อนพลังงานน้ำนะ
0: เจ
2: ้
0: า
2: เป็นของบริษัทเองเนาะซึ่งว่าพวกเขามีท่าแห้งถึงว่าพวกเขามีเขื่อนน้ำเงิมเนาะที่เป็นสัญลักษณ์เขื่อนใหญ
1: ่เจ้า
2: เขื่อนแรกของรัฐบาลแล้วก็พวกเขาก็จะสร้างศูนย์อยู่จุดนั้นเพื่อเป็นใบหน้าใบตาให้แก่ประเทศชาติเรารวมเนาะว่าเฉพาะกันเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและก็บริษัทผลิตไฟฟ้าลาวรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและก็บริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนอันนี้มันจะเป็นใบหน้าให้แย่ด้านพลังงานเพราะว่าศูนย์ตัวนี้นี่พวกเขาเดี๋ยวนี้พวกเขาก็อยากยัดแยงเอาทุนฮอนจากองค์การสากลโดยเฉพาะเป็นเทคนิคที่ทันสมัยจากสากลพวกเขาก็เล็งเป้าว่าอยากไปประสานทางประเทศญี่ปุ่นซึ่งเพิ่นมีความสัมพันธ์ระหว่างนาเคลื่อนไฟฟ้าน้ำเงิมเน
0: า
2: ะก็เลยพวกเขาอยากนำไส้ท่าแหงตัวนี้เพื่อมาพัฒน
0: า
2: ทักษะและก็เป็นศูนย์วิจัยด้านอุทกศาสตร์และก็ศูนย์ควบคุมเคลื่อนเพื่อเป้าหมายก็เป็นเพื่อสร้างบุคลากรเขาให้มีความทันสมัยและก็มีความรู้ความสามารถคุ้มครองทรัพย์สินรัฐบาลและก็หับใส่สังคมนอกจากนั้นพวกเขาก็จะบริการให้แก่สังคมทั่วไปโดยเฉพาะภาคส่วนใดอยากต้องการฝึกอบรมพนักงานหรือว่าอยากให้พวกเขาไปช่วยในการขอบริการด้านเทคนิคพวกเขาก็ที่นำใส่ความรู้จากศูนย์ตัวนี
0: ้
2: สร้างบุคลากร
0: ให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ไปพร้อมกัน
2: เป็นศูนย์จะเป็นใบหน้าใบตาเมื่อมีแขกใบไทยมาก็ถือว่าบอลนี้เป็นใบหน้าใบตาให้เป็นบอลเอกอ้างแขกคนได้ไปเที่ยวชมเน
0: า
2: ะแล้วก็ไปบึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำกัน
0: เจ้าเจ้า
1: แล้วคาดการณ์ว่าศูนย์นี้จะเริ่มระบบหรือว่าจะไหนมีข่าวดีไวๆ
2: ศ
1: ู
2: นย์ศูนย์ตัวนี้เนาะก็พลังข้าพเจ้าขึ้นมาหับสการผิวหูในการใหญ่บริษัทนี้ข้าพเจ้าก็นำใส่ทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงิมเนาะซึ่งว่าพอเขาจะแบ่งโครงการนี้เป็น3เฟสเฟสแรกนี่พอเขานำใช้ทรัพย์สินที่มีให้เกิดประโยชน
0: ์
2: เพื่อให้ได้แนวทางสักก่อนเฟสที่2เขาจะมาปรับปรุงว่าสิ่งใดที่เขาขาดไปเนาะเฟสที่3นี่พวกเขาจะสร้างเป็นศูนย์วิจัยที่ทันสมัยให้เทียบเท่าสากลเน
0: า
2: ะแล้วก็การเริ่มนี้ข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้กำลังดำเนินเอกสารขออนุมัติจากคันถึงตามระเบียบราชการถ้าหากว่าได้รับการอนุมัติของท่านกับเวลาก็คาดว่าจะเริ่มในไตรมาส4ของปีนี
1: ้โอ้เดือนเป็นข่าวดีเลยนี่เน
2: า
1: ะข่าวดีในแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใกล้ละไตรมาส
2: พฤศจิกเดือนธันวาคมนี่พวกเขาจะเริ่มฝึกคนภายในเขาก่อนเนาะเขาจะเอาบรรดาเคลื่อนเอาอย่างงานเทคนิคนี่เข้ามาฝึกก่อน
1: เป็นข่าวเป็นข่าวดีเป็นในแล้วเน
0: า
1: ะว่าเออถามว่าในนอนถามว่าศูนย์ฝึกตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มจะตั้งปฏิบัตินี่ก็เชื่อในว่ามันจะสร้างความเข้มแข็งให้หลายๆด้านบ่ว่าจะเป็นทางด้านบุคลากรเองและพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังจะเป็นโอกาสในการเผยแพร่ทางด้านความรู้เกี่ยวกับอาการที่พวกเขามีอยู่พวกเขาก็เพื่อนอยู่นี่เนาะขออนุญาตถามทานตื่นเลยว่าในนอนล่ะถามว่าถึงว่าสภาพปัจจุบันนี่เนาะปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศมันได้ส่งผลกระทบโดยโก้งต่อกับปริมาณน้ำซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้านักบริษัทมีแผน ในการบริหารความเสี่ยงนี่คือได้เพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงานในระยะยาวยิ่งปีนี้เนาะเห็นว่ามีข่าวแว่วๆมาอาจจะมีผลกระทบต่อกับปรากฏการณ์เอลนีโญเนาะอาจจะเกิดภัยแห้งแล้งบ่อย่างสิมันจะมีผลกระทบบ่ในเมื่อว่าคันถามว่ามันเกิดภัยแห้งแล้งอยู่แท้เนาะปริมาณน้ํานี่มันก็จะมีหน่อยนี่มันจะส่งผลกระทบบ่ท่าน
2: จะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ติดพันกับเรื่องเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ํามาติดดนแล้วเนาะมันบ่เป็นเรื่องใหม
0: ่
2: มันเป็นเรื่องภัยธรรมชาติเพราะเขาก็มีการวิเคราะห์วิจัยแล้วก็ติดตามเป็นข้อมูลมาดนานแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาไฟแห่งแรกนี่ทางบริษัทพวกเขาก็มีแผนรองรับเป็นแต่ละระยะเพราะว่าพวกเขาคือข้าพเจ้าได้ว่าเลยว่าพวกเขามีข้อมูลการบริหารจัดการน้ำบ่ต่ำกว่า50ปีฉะนั้นพวกเขาจะเห็นฮอบเวียนการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศว่าปีใดฮอบเวียนใดมันจะเป็นปีน้ำหลายปีใดฮอบเวียนปีแรงก็สั้นทางบริษัทพวกเขาจะเอาตัวนี้มาเป็นตัววางแผนการผลิตเนาะถ้าหากว่าปีใดมันน้ำหลายเขาก็ต้องเพิ่มการผลิตให้มันหลายเพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยน้ำแบบพอได้รับผลประโยชน
0: ์
2: แต่สำหรับกรณีแล้งพวกเขาก็ต้องวางแผนที่ให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่จะมาเนาะหมายความว่าให้หลุดแผนการผลิตลงเนาะแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเรื่องขาดแคลนหรือว่าผลกระทบต่อแผนการผลิตเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นภัยระดับโลกซึ่งว่ามนุษย์เขาสามารถที่จะแก้ไขอย่างมาได
1: ้
2: มีแต่ว่าพวกเขาปรับตัวเห็นอะไรจะอยู่กับมันได
1: ้
2: เจ
1: ้
2: าอันสำคัญนี่เดี๋ยวเย็นพวกเขานี่ต้องได้เอาใจใส่ดูแลบรรดากิจการหรือว่าประชาชนที่ดำรงชีวิตอยู่ใต้น้ำเนาะโดยเฉพาะพวกระบบน้ำประปาหรือว่าระบบน้ำชลประทานหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวเทศกาลต่างๆแล้วก็รวมไปทางประมงพวกเขาต้องได้ดูแลเหตุใดให้มีปริมาณน้ำเพียงพอให้แก่ชุมชนหรือว่าประชาชนที่ดำรงชีวิตอยู่ของเขตนั้นเน
0: า
2: ะคือผ่านมานี่พวกเขาก็ตลอดระยะหลายปีผ่านมาพวกเขาก็ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวนี่ก็ด้วยดีเนาะก็ผ่านมาคือว่าบ่มีปัญหาอีกปีนึงคือปีนี้ครับพระเจ้าก็คิดว่ามันก็บ่แม่นเรื่องใหม่พวกเขาก็พร้อมที่จะผ่านพาแล้วก็แก้ไขปัญหาตามประสบการณ์ที่พวกเขาเคยเห็นผ่านมาเจ้า
0: เอาก็ถือว่าเฮาได้ฮู้จักหลายๆหัวข้อที่การสนทนากันไปแล้วแต่เชื่อว่าคําว่าความเป็นเลิศระดับสากลจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและก็สิ่งแวดล้อม
1: แน่นอน
0: การสร้างมาตรฐานสากลนี้จะเอาหัวใจรักเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือธรรมชาติเป็นหลักอีจังหน่อยพวกเขาจึงจะกลับเข้ามาสนทนากันเกี่ยวกับหัวข้อนี้เนาะว่าจะมีวิธีการขึ้นเท่าไหร่หรือว่ามีนโยบายขึ้นเท่าไหร่จากทางอีเดียวเจนเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมต
1: ่
0: อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการพัฒนาชุมชนตอนนี้พักฟังโฆษณาก่อนเนาะสปอตโฆษณาก่อนแล้วเข้ามาสู่การสนทนาต่อ

0: ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออคสื่อสาร
1: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแบนโกงจักการจัดตั้งหนึ่งของรัฐบาลมีพลบทบาทเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในการคุ้มครองมหาภาครวมศูนย์โครงเขตเตี้ยการอุตสาหกรรมพลังงานบ่อเฮและการค้าในขอบเขตกว่าประเทศ
2: ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและนิติกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านรายการออคสื่อสารวารสารอุตสาหกรรมและการค้าลาว Facebook Fanpage ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าและเว็บไซต์ moic.gov.la
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
3: ต้อนรับประธานเข้าสู่การสนทนาตืมอีกกับรายการออคสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารภายใต้หัวข้อเปิดใจผู้บริหารบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนกับเส้นทางสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
4: เจ้าวันนี้เฮามาสนทนาต่อร่วมกันต่อเมื่อกี้นี้ได้เว้าค้างไว้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลเนาะคำว่ามาตรฐานสากล นี่มาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและก็สิ่งแวดล้อมฉะนั้นอยากถามทางท่านผู้บริหารของอีเดียเจนเนาะได้มีนโยบายหรือว่ามีโครงการใดๆที่ว่าเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการรับประกันว่าการผลิตพลังงานจะเติบโตไปพร้อมกับการปกปักรักษาธรรมชาติและก็การพัฒนาสุมสน
5: จะอีกคันหนึ่งเนาะขออนุญาตมีคำเห็นต่อคำถามมาตรฐานโดยเฉพาะมาตรฐานสกลที่ติดพันกับเวียกสิ่งแวดล้อมคือข้าพเจ้าได้มีคำเห็นก่อนหน้านี้เน
4: า
5: ะทางบริษัทพวกเขากาบอได้คือเบาเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเป็นวัตถุดิบให้แก่เขื่อนพลังงานพลังงานน้ำก
4: ระ
5: การดูแลสิ่งแวดล้อมสังคมเป็นเรื่องงานสำคัญหลายเพราะเราเดี๋ยวนี้ก็ได้กำลังสร้างแผนคุ้มครองติดตามสิ่งแวดล้อมสังคมที่มีลักษณะครบสุดเนาะเพื่อให้ติดพันกับสุมสนอ้อมข้างเขื่อนแล้วก็ต้นน้ำเพื่อให้สนองน้ำให้แก่โครงการของพวกเขาขั้นในแต่ละปีนี้พวกเขาจะมีแผนงบประมาณจำนวนหลายสมควรในการปลูกไม้ปลูกป่าทดแทนแล้วก็สร้างเวียกเหตุการณ์ทำให้สุมสนที่อ้อมเขื่อนอันนี้เป็นพวกเขาได้มีการจัดเก็บงบประมาณไว้แนวนั้นแล้วก็สำคัญเป็นเรื่องรักษาต้นน้ำเนาะอันนี้สำคัญหลายการปลูกไม้ทดแทนนี่หลายปีผ่านมานี่แต่ละปีนี่พวกเขาจะมีเทศกาลหรือว่ามีงานปลูกต้นไม้แล้วก็ปล่อยป่าลงธรรมชาติแล้วก็อยู่ในเขื่อนพวกเขาแต่ละเขื่อนนี่พวกเขาจะมีการติดตามคุณภาพของน้ำเนาะได้เอาน้ำมาวิเคราะห์วิจัยคุณภาพน้ำ
4: ถ้
5: าหากว่าเราเห็นว่าคุณภาพน้ำมีลักษณะปนเปื้อนสารเคมีนี่พวกเขาต้องสอกหาทีมาแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าปัญหามันเกิดจากจุดใดก่อนที่พวกเขาจะระบายน้ำไปตู้สมสนพวกเขาต้องมีการคุ้มครองว่าน้ำมูกน้ำมันหรือของเสียที่อยู่ในเครื่องจักรข้างล่างพวกเขานี่รับประกัน 100% บ่ให้มันรอดไหลไป
3: นะบ่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5: อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาเฮ็ดมาแล้วเน
4: า
5: ะแล้วพวกเขาก็จะสืบต่อยกคุณภาพเรื่องเรื่องงานสิ่งแวดล้อมสังคมนี่ให้สูงขึ้นเนาะ
3: จ้ะแน่นอนนะท่านเนาะทุกๆเรื่องงานนี่เฝ้าถึงว่าบุคลากรมันเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรในจุดนี้นี่สำหรับหน่วยงานของพวกเขานี่เรื่องของบุคลากรนี่ที่เป็นหัวใจสำคัญขององค์กรนี่ท่านมีทิศทางในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยเฉพาะก็เป็นพนักงานที่เป็นคนลาวนี่เพื่อให้เขาเจ้ามีความรู้ความสามารถแล้วก็วิสัยทัศน์ในการเฮ็ดเวียกนี่มีกันได้ท่าน
5: เจ้าก็บุคลากรนี้เป็นหมักหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรนะโดยเฉพาะเป็นเหตุใดเราจะไปสู่ระบบความเป็นสากลนี่เป็นบุคลากรเป็นตัวขับเคลื่อนเนาะกระสั้นทางพวกเขาทางบริษัทพวกเขานี่ตลอดระยะผ่านมาและปัจจุบันและอีกต่อหน้านี้พวกเขาจะเน้นเอาเรื่องงานบุคลากรนี่เป็นหลักเนาะคือผ่านมานี่พวกเขาก็ได้ส่งเสริมพลังงานเพื่อยกระดับได้ก็ฝึกอบรมแล้วก็เรียนรู้ในภ ผักพืชประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าบางครั้งก็ไปอยู่ในระดับสากลเพื่อเอาประสบการณ์จากสากลเนาะมาเข้าไทยทอดบทเรียนให้แก่พนักงานในองค์กรพวกเขาเฮ็ดได้เฮ็ดให้การเฮ็ดเวียกพวกเขาหันให้อยู่ในมาตรฐานสากลเนาะอันนี้มันแผนในการก่อสร้างบุคลากรพวกเขานี่เขาก็มีหลายแผนเนาะอันสำคัญเดี๋ยวนี้พวกเขาได้มีการสร้างเซลล์สารสำนักงานขึ้นอยู่ในองค์กรพวกเขาเนาะซึ่งว่าแต่ละปีพวกเขาจะมีงบประมาณและก็มีการสั่งรวมเอาพนักงานผู้ที่มีความกระตือรือร้นและก็มีพรฝันแสวงหาความก้าวหน้ามาเป็นผู้สอบผ่านเอามาตรฐานอยู่ในบริษัทพวกเขาว่าควรจะได้ตำแหน่งสำนักงานเฉพาะด้านอันนี้ผ่านมาหลายปีนี้พวกเขาก็สามารถสร้างหลายๆฐานเนาะและบุคลากรที่พิเศษนี้พวกเขาจะได้นำใส่กรณีที่ว่าการถ่ายทอดพันธุ์รุ่นต่อรุ่นการถ่ายทอดประสบการณ์และก็เวลาเกิดปัญหาอยู่ในองค์กรโดยเฉพาะเป็นเรื่องเครื่องจักรแข็งแรงพวกเขาก็นำใส่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญคนนี้ไปวิเคราะห์วิจัยและก็แก้ปัญหา
4: ครับแน่นอนแหละบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนในนามที่เป็นบริษัทมหาชนความโปร่งใสความเชื่อมั่นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะฉะนั้นอยากถามทั้งผู้บริหารว่าได้มีการสร้างความมั่นใจแนวใดให้กับทั้งนักลงทุนบ่ว่าจะเป็นนักลงทุนภายในก็คือนักลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะในสภาพปัจจุบันนี้คือสภาพเพื่อนเอิ้นว่าเก่งตึงเนาะของทางเศรษฐกิจปัจจุบันนี้มีคือแนวใดท่าน
5: เจ้าการบริหารให้มีความโปร่งใสเนาะโดยเฉพาะเป็นบริษัทไฟฟ้าลาวมหาชนนี่เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วก็เดี๋ยวนี้พวกเขาก็ถือว่าได้หับหู้ในระดับสากลซึ่งว่าบริษัทจดทะเบียนนี้อันสำคัญที่สุดเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือเนาะความน่าเชื่อถือก็เป็นทุกอย่างต้องได้มาตรฐานสากลโดยเฉพาะเป็นเรื่องการบริหารการเงินแล้วก็งานต่างๆต้องมีความโปร่งใสเนาะตรวจสอบได
4: ้
5: อันนี้มันสำคัญหลายเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนนี้ฐานะตาดีหรือว่าเพื่อนห้องวันหน้าตาดีเนาะสำคัญมันเครดิตดีนะมันจะมีในแต่ละปีนะพวกเขาจะมีพวกเรตติ้งของระดับสากล
4: เนาะคนน่าเชื่อถือ
5: ครับบริษัทจัดอันดับคนน่าเชื่อถือระดับภาคพื้นระดับสากลจะมาจัดอันดับคนน่าเชื่อถือของบริษัทเฮาสันตอนนี้สำคัญเนาะมันการมาจัดดีเพิ่นจะมีการเฮ็ดเวียกความเฮาในระยะดนสมควรโดยเฉพาะเป็นกวดเบิ่งกันขอดการบริหารจัดการการคุ้มครองรอบด้านเนาะว่าพวกเขาจะตกอยู่ในอันดับที่ใดเนาะคือในระยะผ่านมานี่ทางบริษัทพวกเขาก็ถือว่าจัดอยู่ในอันดับนำหน้าสมควรเนาะถัดจากรัฐบาลก็เป็นพวกเขาก็อยู่ในใกล้เคียงไปตามแนวทางภาครัฐเนาะแล้วก็ล่าสุดนี้พวกเขาก็ได้ถูกจัดอันดับขึ้นมาดีแล้วภายหลังที่มีสถานการณ์พยาธิแห้งระบาดแล้วก็สถานการณ์โลกซึ่งว่าเหตุให้เครดิตหลายๆภาคส่วนก็ตกลงแต่ภายหลังวิกฤตการตัวน้ำผ่านไปเรื่องเครดิตหรือว่าหน้าตาของบริษัทพวกเขาก็เริ่มดีขึ้นถึงว่าพวกเขาก็ล่าสุดนี้ก็สามารถไประดมทุนอยู่ตลาดสากลซึ่งว่าเป็นบริษัททำอิฐของลาวที่สามารถไประดมทุนในตลาดหุ้นสากลได้เนาะถ
4: ึ
5: งว่าพวกเขาได้ไประดมทุนอยู่ตลาดหุ้นสิงคโปร์สำเร็จเนาะก็ถือว่าถัดจากรัฐบาลก็เป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนที่มีความสามารถเข้าไปจุดนั้นได
3: ้เจ้าเจ้าวันนี้เมื่อเว้าถึงความเป็นเลิศระดับสากลของ EDL Gen นี่จะช่วยสร้างผลประโยชน์และก็สร้างวิธีการทำและทั้งเป็นการอันยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนลาวนี่ทั้งกงทั้งอ้อมกันด้วยนะท่าน
5: เจ้าอันความเป็นเลิศของบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวเฮานี่มันสำคัญเป็นเฮาสร้างเรื่องการผลิตพลังงานไฟฟ้าสนองให้ทั้งผู้สบใส ทางภายในและภาคพื้นเนาะแล้วก็ให้มีความเสถียรภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ในอนาคตนี้เขาจะก้าวไปว่าเฮ็ดแนวใดก็เฮ็ดให้ประชาชนลาวแล้วก็ผู้สมใส่ภายในเฮาให้ได้รับใช้พลังงานไฟที่ถูกสมเหตุสมผล
4: เจ้า
5: พวกเขามีเป้าหมายแน่ๆว่าในตอนหน้านี้ถ้าหากว่าพวกเขาปฏิบัติพันธะเรื่องต้นทุนการผลิตวิธีสินจำนวนน้อยนึงล่ะพวกเขาก็จะมีการเห็นแนวใดก็สองทางให้ประชาชนลาวเขาได้นำใส่ราคาไฟที่สมเหตุสมผลครับ
4: แล้ววันนี้เนาะเบิ่งจากเวลากับผู้ดีงามเลยอีกหนึ่งหัวข้อที่อยากเป็นการสนทนาก็คือถามทางผู้บริหารตื่นอีกเนาะอยากให้ท่านได้ถือว่าเป็นการเปิดใจก็ว่าแมนเปิดใจฝากข้อคิดหรือว่าความในใจอันใดถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวก็คือนักลงทุนมวลชนในสังคมที่ติดตามแล้วก็ให้การสนับสนุน EDL Gen มาโดยตลอด
5: ครับขอบใจนะการแนะนำคณะผู้บริหารข้าพเจ้าคิดว่าอนาคตของ EDL Gen บ่ได้ขึ้นกับการผลิตไฟฟ้าให้มันหลายแต่เพียงอย่างเดียวเนาะแต่อันสำคัญแม่นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรด้านพลังงานให้หลายแล้วก็ยืนยงแล้วก็มีความมั่นคงมีความเป็นสีเขียวซึ่งว่าเรามีพื้นฐานทาแหงจากประสบการณ์ดำเนินธุรกิจมาหลายปีแล้วก็ในนามการพัฒนาด้านพลังงานน้ำเนาะขณะนี้นี่พวกเขาจะก้าวไปเพื่อพัฒนาเรื่องพลังงานทางเลือกอื่นเพื่อเห็นอะไรก็เห็นให้เรียกงานกันดำเนินธุรกิจด้านนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งว่าพวกเขาจะมุ่งใส่ทรัพยากรที่มีหลากหลายภายในประเทศนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนลาวนะข้าพเจ้าต้องการบอกว่าความสำเร็จของอีดอกยินควรจะนำสู่การพัฒนาประเทศและนำคุณภาพที่ดีมาแก่ประชาชนทั้งหมดเนาะแล้วก็ต่อพนักงานของบริษัททุกคนความรู้และความทุ่มเทเหงื่อแห้งและสติปัญญาของทานแม้นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของพวกเขาพวกเขาจะเป็นผู้เสริมสร้างนวัตกรรมใหม่และเห็นแนวใดก็เห็นไทยการดำเนินธุรกิจพวกเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนำใจให้แก่สังคมและก็โดยเฉพาะเป็นประเทศลาวและก็เห็นได้ความเสถียรภาพในภาคพื้นครับตอนนักลงทุนและครูของธุรกิจข้าพเจ้าขอจังเย็นว่าอีเดอร์เจนจะมุ่งมั่นการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบมีความโปร่งใสมีความเป็นเลือดทางด้านการดำเนินงานและสร้างมูลค่าเพิ่มที่มีลักษณะเยินยง
3: เจ้าเอ้าก็ได้ฮู้ถึงเรื่องงานของทางบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนหรือว่า EDL Gen เนาะว่าในระยะที่ผ่านมามีคือใดแล้วก็จากนี้ไปเนาะจะมีคือใดเติมอีกแน่นอนว่าการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวกงานโดยเฉพาะก็ได้ปีนี้2016นี้ผ่านมาแล้ว6เดือนต้นผ่านไป แต่ว่า6เดือนท้ายเติมอีกในจุดนี้ท่านผมด้วยการใหญ่มานี่ อยากให้ท่านได้ช่วยอัปเดตเวกงานเติมให้ท่านว่าปีนี้ผลได้รับการปฏิบัติหน้าที่เวกงานของเรามีคือใดท่าน
5: จะขอบใจคำถามเนาะก็ถือว่าทางบริษัทพวกเขาก็หาจะมีการสรุปผลการดำเนินงาน6เดือนต้นปีปี2016หาจะแล้วเนาะก็ถือว่าผลประกอบการ6เดือนต้นปีเห็นว่าพวกเขาก็มีกำไรค่อนข้างดีเนาะแล
4: ้
5: วก็เพิ่มขึ้นหลายเปอร์เซ็นต
4: ์
5: เน
4: า
5: ะ
3: เป็นข่าวดี
5: จะแล้วก็ทางคณะบริหารพวกเขานี่ก็วางแผนไว้ว่ายังอีก6เดือนท้ายปีพวกเขาต้องบรรลุให้มีกำไรเป็นบวกเนาะสุดท้ายแล้วผลประกอบการในปี2026พวกเขาต้องให้บรรลุเป้าหมายมีกำไรเนาะทั้งนั้นทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความแข็งแรงความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้นและก็นักลงทุนเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าก็อยากให้นักลงทุนหรือว่าบรรดาภาคส่วนที่เจ้าของไว้เนื้อเสียใจแล้วก็ให้ความเสียใจพวกเขาว่าพวกเขาจะตั้งหน้าแนวแน่เห็นอะไรก็เห็นให้การดำเนินธุรกิจมีผลกำไรและก็มีผลดีแล้ว ให้แก่สังคมให้แก่ประเทศชาติ
3: เจ้า
4: เมื่อนี้ก็ถือว่าได้เปิดใจแท้ๆนะนี
3: ่
4: เปิดใจอีเดียวจินเนาะผ่านมาหลายคนก็อาจจะได้ฮู้โดยรวมๆหรือว่าบางคนอาจที่จะเบิ่งอยู่ในกระดานการซื้อขายหุ้นในแต่ละวันเนาะก็จะเห็นอีเดียวจินหุ้นอีเดียวจินนี่ก็เป็นหุ้นนึงที่ว่าน่าลงทุน
3: หรือ
4: ว่า
3: จะเป็นจักตาย
4: เออนักลงทุนไว้ไหนก็ดีหรือว่านักลงทุนต่างประเทศเจ้าวันนี้เฮา
3: ได้ข้อมูลที่ดีต้นมีสัญญาณที่ดีแล้ว
4: เจ้า
3: วันนี้6เดือนท้ายกระเซือนในว่าจะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนนะวันนี้ขอขอบใจกับทางท่านดาวเวียงสุนันทราชรักษาการผู้บริการใหญ่จากทางบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาโซนหรือว่า EDL จีนที่ได้สละเวลามาห่วมในรายการวันนี้แล้วก็ได้มาเปิดใจ เกี่ยวกับเรื่องงานต่างๆของทาง EDL จีน
4: เจ้าท่านสามารถติดตามทางเพจ Facebook ของ EDL จีนโดยกลุ่มได้เนาะท่านเนาะเกี่ยวกับกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมหรือว่าเวียกงานต่างๆเนาะที่เพิ่นได้ลงไว้ในกระดานข่าวของทางอีเดียวจินโดยกงหรือว่าที่ตามรายการของพวกเฮาก็ได้คือการเพราะว่าพวกเฮาก็เอิ้นว่าเป็นกระบอกเสียงสื่อสารของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในนั้นเวียกงานพลังงานไฟฟ้าเองก็ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าขอบใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมื้อนี้แฟนรายการอยู่น้ําเฮาเหนียวแน่นได้พันงา 3,000 กว่าคนขอบใจหลายๆที่ท่านเข้ามาหรือว่าคําถามใดที่ท่านสนใจเนาะจบรายการเฮาก็สามารถฝากได้พวกเฮาสิส่งคําถามโดยกงไปหาทางอีเดียวจินเลย
3: เ
4: พื่อจะได้ตอบขอบใจหรือว่าคำถามต่างๆขอบใจทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้พวกเราได้มีโอกาสมีเวทีมานั่งสนทนามาโอ้ล้มกันผ่านรายการ MOIC สื่อสารในมื้อนี้
3: เจ้ามื้อนี้ขอขอบใจแขกผู้เชิญในรายการที่มาร่วมสนทนามื้อนี้ขอขอบใจท่านหลายเน
4: า
3: ะ
4: ขอบใจหลาย
3: โอกาสหน้าจะได้รับเกียรติจากท่านมาร่วมสนทนาตื่มอีกเพราะไม่เห็นมาเรียกงานทางด้านต่างๆของ EDLJ นี่ยังมีหลายอันที่น่าสนใจเลย
4: มื้อนี้เวลามี1ชั่วโมงเคยก็เลยเอาเรื่องเด่นๆก่อนร
3: ่
4: วมกันเรียกเด่นๆกันก่อนมื้อนี้เวลาหมดเวลาพวกเราจะส่งท้ายลาพร้อมกับเอิ้นว่าให้ท่านได้ไปรับประทานอาหารเที่ยงในมื้อนี้เนาะเป็นมื้อที่2ของอาทิตย์ด้วยบรรยากาศที่เบิกบานมวลซื่นพวกเรามาพบกันใหม่ในมื้ออื่นเวลา 11:00 น. 12:00 น. กับรายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารทั้ง3คนพวกเราจะถือโอกาสลากันไปก่อนสบายดี
3: สบายดี
4: ขอบใจหลายๆ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางการค้นหาจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวคำมวลหาลือวะละแห่งชาติเล็งแก้ไขความทุกข์ยาก3เมือง14ตาแสง36บ้านนครหลวงเวียงจันทน์เอาใจใส่วางมาตรการป้องกันควบคุมและสกัดกั้นพยาธิอหิวาหมูแอฟริกากองประชุมสนทนาระดับสูงเนื่องในโอกาสครบรอบ5ปีขอริเริ่มการพัฒนาทั่วโลกเงินกู้ยืมในศกปี2030ของธนาคารลงทุนพื้นฐานโครงสร้างอาซีหรือ AIIB จะเพิ่มขึ้น1เท่าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ในยุคดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางการค้นหาจุดหมายปลายทางและประสบการณ์สำหรับนักท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสวันท่องเที่ยวโลกประจำปี2026นี้ภายใต้หัวข้อวาระการพัฒนาดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้แสดงความขอบใจทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้พร้อมกันเอาใจใส่ห่วงแห้งห่วงใจกันในการพัฒนาและสุขยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเราในยุคดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางการค้นหาจุดหมายปลายทางและประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ
2: ในยุคดิจิตอลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางการค้นหาจุดหมายปลายทางและประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวสำหรับสปป.ลาวนี่เป็นโอกาสสำคัญในการนำเอาวัฒนธรรมมรดกธรรมศาสตร์อาหารวิถีชีวิตและความเป็นมิตรของคนลาวให้โลกได้รู้จักหลายยิ่งขึ้นพวกเขาจะสืบต่อนำใส่เทคโนโลยีและ AI เพื่อพัฒนาเหนือในของการท่องเที่ยวยกสูงการบริการสนับสนุนธุรกิจและสร้างโอกาสให้ชุมชนและคนหนุ่มลาวในขณะเดียวกันพวกเขาจะใส่เทคโนโลยีเพื่อปกปักรักษาและสืบสานวัฒนธรรมเอกลักษณ์และมรดกอันล้ำค่าของลาว
1: ท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตยังได้เรียกร้องให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการทุกภาคส่วนในแขนงการท่องเที่ยวจงพร้อมกันนำใช้ระบบดิจิตอลและ AI เพื่อสร้างอนาคตการท่องเที่ยวที่สะอาดสร้างสรรค์ยืนยงและทุกคนสามารถมีส่วนร่วมนำใช้เทคโนโลยีเพื่อบอกเราเรื่องราวของพวกเขาให้โลกได้รู้จักหลายขึ้นกว่าเก่าและพร้อมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศลาวด้วยรอยยิ้มความจริงใจในวิถีวัฒนธรรมอันงดงามของลาวว
0: ันที่18กันยานี้ท่านไมทองธรรมวงศาหงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเคารพพำนับของท่านอนุรักษ์กิตติคุณผู้อำนวยการสถาบันแม่น้ำโขงคนใหม่ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวอย่างเป็นทางการนับแต่วันที่1กันยาปีนี้เป็นต้นไปโอกาสดังกล่าวท่านหงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีและชมเชยต่อท่านอนุรักษ์กิตติคุณที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันแม่น้ำโขงคนใหม่ซึ่งเป็นพลเมืองลาวผู้ทำอิฐที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าวนับแต่การสร้างตั้งสถาบันแม่น้ำโขงในปี1996เป็นต้นมาและแสดงความเสื่อมันว่าภายใต้การบริหารงานของผมในการสถาบันแม่น้ำโขงคนใหม่ที่เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์สูงสถาบันแม่น้ำโขงจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันแม่น้ำโขง2026-2030ก็คือบรรดาแผนงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งเสริมการร่วมมือระหว่างประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงและประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาที่ยืนยงของภาคพื้นให้มีความเข้มแข็งหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมกันนี้ท่านอนุรักษ์กิตติคุณได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้รายงานเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติเวียกงานและแผนงานสำคัญของสถาบันในระยะต่อหน้าพร้อมทั้งยืนยันความมุ่งมั่นในการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลาวและบรรดาประเทศสมาชิก GMS เพื่อขับเคลื่อนเวียกงานพัฒนาของอนุภาคพื้นให้บรรลุมากผลยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการสืบต่อเสริมขยายการร่วมมือระหว่างลาวกับสถาบันแม่น้ำโขงในขงเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นใส่การสร้างขีดความสามารถในการค้นคว้านวัตกรรม การหันเป็นดิจิตอลการรับมือการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและคอลีเลอร์ใหม่อื่นๆที่เป็นบุริมสิทธิ์ห่วมของบรรดาประเทศสมาชิกเพื่อผลประโยชน์รวมของประชาชนในอนุภาคพื้นแม่น้ำคง
1: กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจัดกองประชุมเผยแพร่ข้อตกลงว่าด้วยกลไกการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการลงทุนในกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่3541ลงวันที่12สิงหาคม2026ในวันที่18กันยายนนี้ที่สโมสรของกระทรวงภายใต้การเป็นประธานของท่านกิ๊กแก้วสิงห์นวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อในของข้อตกลงฉบับดังกล่าวเพื่อให้บรรดาคะแนนการที่เกี่ยวข้องนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดท่านกิ๊กแก้วสิงห์นวงศ์ได้กล่าวเปิดกองประชุมบางตอนว่าภายหลังโฮม2กระทรวงคณะนำก็คือห้องการและกรมเสนาธิการได้มีความพยายามปรับปรุงเวียกงานลงทุนของคะแนนการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้มีการคุ้มครองรวมศูนย์โปร่งใสว่องไวทันเวลาและสอดคล้องกับนิติกรรมแต่ละ

0: ตกลงฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการปรับปรุงกลไกการเฮ็ดเวียกสร้างความเข้มแข็งให้กับการคุ้มครองและจะเป็นบอนอิงที่สำคัญในการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆในตัวหน้า
1: วันที่18กันยานี้แขวงคำมวนจัดกองประชุมเปิกสาหรือและคนควาการจัดตั้งวาระแห่งชาติว่าด้วยเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2027หา2030ที่ห้องว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของท่านสมสะอาดอุ่นสีดาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวนมีบรรดาการนำในคณะกรรมการประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงแผนกการคันแขวงคณะปกครองสามเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมได้ฟังข้อตกลงแต่งตั้งคณะสี่นำและกองเลขาสวยเวียกวาระแห่งชาติด้านการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของแขวงคำมวนระยะปี2027-2030พร้อมทั้งรายงานเกี่ยวกับวาระแห่งชาติด้านมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาตามแผนงานแห่งชาติซึ่งแผนปฏิบัติงานแห่งชาติกำหนดทิศทางจุดประสงค์แผนงานโครงการกิจกรรมและมาตรการเพื่อหันยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงโดยมีเป้าหมายแก้ไขความทุกข์ยากอย่างยืนยงภายในปี2030สำหรับแขวงคำมวนได้กำหนดการแก้ไขครอบครัวทุกข์ยากมี 5,022 ครอบครัวใน3เมืองทุกยากคือเมืองบัวลภานาคายและเมืองไซบัวทองกว่า14ตาเซงและ36บ้านเป้าหมายและสร้างเมืองทุกยากให้กลายเป็นเมืองพ้นทุก1เมืองคือเมืองไซบัวทองพร้อมนั้นได้กำหนด4บ้านเป็นบ้านตัวแบบคือบ้านหนองมาเมืองบัวลภาบ้านพ้นสวรรค์และบ้านนากระโดมเมืองไซบัวทองและบ้านนาเมยเมืองนาคายสำหรับแนวทางหลักในการดำเนินงานแมนสุ่มใส่การสร้างอาชีพและแรงและหับส่งเสริมการผลิตกสิกรรมติดพันกับการปรุงแต่งและตลาดจำหน่ายส่งเสริมการผลิตเสบียงอาหารโภชนาการพัฒนาการผลิตเป็นสินค้าเสริมสร้างกลุ่มผลิตและสหกรณ์พร้อมทั้งพัฒนาโครงรางและระบบบริการขั้นพื้นฐานท่านสมสะอาดอุ่นสีดาได้เน้นให้บรรดาแผนกการแขนงการและสามเมืองทุกยากร่วมกันกำหนดบ้านและครอบครัวเป้าหมายเก็บกำข้อมูลให้ครบถ้วนและสร้างแผนงานโครงการให้ละเอียดและคิดลายประเมินราคาเพื่อบรรลุเข้าในแผนงบประมาณวาระแห่งชาติระยะปี2027-2030เฉพาะแผนงานปี2027ให้หีบฮ้อนเฮ็ดบทเสนอโครงการออกแบบและประเมินราคาให้สำเร็จบ่ให้กายวันที่2ตุลาหน้านี้เพื่อให้กองเลขาคันแขวงสั่งรวมเสนอต่อศูนย์กลางก่อนนำเสนอต่อกองประชุมสภาแห่งชาติในวันที่5ตุลาคม2026และมอบให้แต่ละภาคส่วนสืบต่อสำรวจเก็บกำข้อมูลแล้วสร้างบทเสนอโครงการสำหรับปี2028-2030ให้สอดคล้องกับจำนวนและสภาพตัวจริงของแต่ละเป้าหมายโดยซุ่มใส่การสร้างอาชีพเวียกเก็บเงินทำหลายๆหับที่มั่นคงให้ครอบครัวทุกยากโดยเฉพาะสาวหนุ่มและหญิงหนุ่มเพื่อเฮ็ดให้การแก้ไขความทุกยากเกิดผลเป็นรูปธรรมและยืนยง
0: ภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา14วันบรรดานักสมรกรจากลาวไทยกัมพูชาและเมียนมาได้ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อใหม่จากภาคส่วนของจีนซึ่งประกอบส่วนสร้างพื้นฐานใหม่ให้การร่วมมือสื่อจีนอาเซียนในยุคดิจิตอลได้ปิดลงในวันที่28กันยานี้ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนให้เกียรติเข้าร่วมปิดโดยทานเหอตงโปห้องผู้จัดการใหญ่บริษัทร่วมมือสากลด้านเศรษฐกิจและเทคนิควิทยุโทรภาพจีนซึ่งสุดฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่15-18กันยานี้ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนจัดโดยกระทรวงการค้าของจีนร่วมกับศูนย์วิทยุกระจายเสียงจีนร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสากลมีนักสมรกรจาก4ประเทศอาเซียนเข้าร่วมให้เกียรติกล่าวปิดโดยทานบัววงพรมภักดีห้องหัวหน้ากลุ่มโฆษณาคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคต่างหน้าคณะสื่อมวลชนลาวตลอดระยะการฝึกอบรมนักสมรกรได้มีโอกาสศึกษาและแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสื่อใหม่แนวทางการพัฒนาสื่อดิจิตอลการนำใช้เทคโนโลยีในการผลิตเนื้อในแนวทางการพัฒนาสื่อดิจิตอลการนำใช้เทคโนโลยีในการผลิตเนื้อในการปรับตัวของสื่อดั้งเดิมเข้าสู่ยุคดิจิตอลตลอดถึงการสร้างเนื้อในให้สามารถเข้าถึงผู้ชมหลายแพลตฟอร์มนอกจากนั้นบรรดานักสมรกรยังได้ทัศนาศึกษาด้านวัฒนธรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีและหน่วยงานด้านสื่อของจีน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ

0: การเกี่ยวกับโอกาสสิ่งท้าทายและทิศทางใหม่ของอุตสาหกรรมสื่อในสภาพการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอล
1: คะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงนครเวียงจันทน์ได้เอาใจใส่เฝ้าระวังป้องกันควบคุมและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิไอวาหมูแอฟริกาพร้อมทางวางมาตรการผ่อนผันการเคลื่อนย้ายหมูในขอบเขตนครเวียงจันทน์เพื่อควบคุมการระบาดและรักษาเสบียงอาหารให้มีความเพียงพอซึ่งปัจจุบันได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการค้าขายหมูนำเอาสิ้นหมูไปจำหน่ายตามท้องตลาดได้ตามปกติแล้วแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการผ่อนผันอย่างเข้มงวดท่านแสงเพชรจันทเสนหัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงนครเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อบดลมณีว่าสภาพการระบาดของพยาธิไอฮิวาหมูแอฟริกาในนครเวียงจันทน์ได้เกิดขึ้นอยู่2จุดคือเมืองสังทอง2บ้านและเมืองนาไซทอง1จุดโดยเริ่มพบการระบาดแต่วันที่4กันยาเป็นต้นมามาฮอดปัจจุบันสามารถควบคุมการระบาดได้แล้วสำหรับมาตรการควบคุมคะแนนเลี้ยงสัตว์ได้ประสานขอคำเพียงจากคันเทิงและนำเอาแจ้งการของสำนักงานนายกรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมตลอดฮอดแจ้งการของหองว่าการปกครองนครเวียงจันทน์มาจัดตั้งปฏิบัติพร้อมทางจัดกองประชุมเผยแพร่มาตรการผ่อนผันการเคลื่อนย้ายหมูให้แก่ผู้ประกอบการและภาคส่วนเกี่ยวข้องสำหรับการป้องกันและควบคุมพยาธิให้กำหนดพื้นที่เป็น3เขตคือเขตแดงแม่นเขตระบาดเขตเหลืองแม่นเขตเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและเขตเขียวแม่นเขตที่บ่มีการระบาดสำหรับการเคลื่อนย้ายหมูจากเขตเขียวจะต้องผ่านการกวดกาตามหลักวิชาการในนั้นหมูที่มีน้ำหนักเกิน100กิโลกรัมจะเคลื่อนย้ายเข้าโรงงานฆ่าสัตว์จะต้องกวดเลือดเพื่อยั่งยืนว่าบ่ติดเสื้อก่อนจะอนุญาตให้เคลื่อนย้ายพร้อมทั้งกำหนดเส้นทางเคลื่อนย้ายไปโรงงานฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตภายในโรงงานฆ่าสัตว์ต้องมีการเข้มงวดกวดกาสัตว์และสิ้นทั้งก่อนและหลังการฆ่าพร้อมกวดกาด้านสุขอนามัยส่วนการนำสิ้นหมูไปจำหน่ายตามตลาดต้องมีใบนำส่งและเอกสารครบถ้วนโดยกำหนดแหล่งที่มาเส้นทางและตลาดปลายทางอย่างจะแจ้งพร้อมนี้จะประสานกับบรรดาเมืองเพื่อกวดกาแหล่งที่มาของสิ้นหมูที่นำไปจำหน่ายในตลาดโดยผู้ค้าขายต้องมีใบนำส่งและเอกสารครบถ้วนกรณีพบผู้ละเมิดมาตรการจะถูกดำเนินตามมาตรการที่กำหนดรวมถึงมาตรการทั้งแพงและอาญาในกรณีให้แหงท่านแสงเพชรจันทเสนกล่าวตื่มว่าพยาธิไอฮิวาหมูเป็นพยาธิให้แหงสำหรับหมูสร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการเลี้ยงหมูแต่พยาธินี้บ่ติดจากหมูไปหาคนดังนั้นการพ่นผ่านการเคลื่อนย้ายหมูมีเป้าหมายส่งเสริมให้ตลาดมีสิ้นและเสบียงอาหารอย่างเพียงพอขณะที่มาตรการควบคุมยังคงเข้มงวดสำหรับแผนการในต่อหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์นครเวียงจันทน์จะสืบโตเข้มงวดการเคลื่อนย้ายสัตว์เนื่องจากเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดพร้อมทั้งกวดกาและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสิ้นหมูหรือสิ้นส่วนจากหมูจากบนอื่นเข้าสู่เขตระบาดพร้อมนี้จะกวดกาการฆ่าสัตว์ที่บ่ได้มาตรฐานและการลักลอบจำหน่ายสิ้นตามเข็มทางและจุดต่างๆต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
0: กองประชุมเวียกงานจะตั้งทัวร์แขวงบริคำไซขั้นที่8จัดขึ้นเมื่อบ่ได้มานี้อยู่สำนักงานห้องว่าการแขวงภายใต้กับปิดประธานของท่านสนธนูธรรมวงศ์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบริคำไซมีต่างหน้าจากคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคคณะบริหารงานพรรคแขวงสภาประชาชนแขวงหัวหน้าแผนกการและเลขาพรรคเมืองเข้าร่วม
2: ในเวลาดำเนินกองประชุมดังกล่าวสหายเลขาพรรคแขวงได้เกียรติเผยแพร่บทอบรมของสหายเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคต่อกองประชุมเวียกงานจะตางทั่วประเทศครั้งที่12หลังจากนั้นสหายเรือนวิไลจันทรพันธ์รองเลขาพรรคแขวงผู้สนำเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกพรรคพนักงานพร้อมด้วยคณะไปสอบเวียกงานที่เกี่ยวข้องยังได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นเผยแพร่เอกสารที่สำคัญต่างๆของพรรคเป็นต้นแมนมติกองประชุมเวียกงานจะตางทั่วประเทศครั้งที่12มติของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการสร้างแผนกำหนดภารกิจนำพาคุ้มครองมติตกลงว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานแข่งขันยงโยในระยะใหม่ห่างบทสรุปเวียกงานจะตางและการประคองห่างบทรายงานการกระเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่3คันของพรรค ระยะ5ปีผ่านมา2021-2025และทิศทางแผนการ5ปี2026-2030พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาต่างนาภายในการพร้อมด้วยสหายเลขาพรรคเมืองยังได้ขึ้นประกอบคำเห็นต่อกับการจะต่างปฏิบัติเวียกงานในด้านต่างๆที่พื้นดินเป็นต้นแม่นหาฟังบทเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงกงจักการจัดตั้งของรัฐบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างหน่วยภาคปลอดไซเข้มแข็งหนักแน่นการจัดตั้งปฏิบัติแผนกำหนดสร้างพนักงานนำพาคุ้มครองการสร้างตั้งศูนย์บริการเอกสารผ่านประตูเดียวบทเรียนเกี่ยวกับการกระเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่ของพรรคและปัญหาเวียกงานในด้านต่างๆที่ติดพันอีกจำนวนหนึ่งจันสมนพามีสายรายงานจากแขวงบริคำไซ
0: พิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจโครงการส่งเสริมชุมชนเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศโดยผ่านเครือข่ายการตลาดแบบมีส่วนร่วมและอนาคตที่ดีกว่าสำหรับเด็กน้อยในแขวงจำปาสักจัดขึ้นมาบดมนี้อยู่โรงแรมจำปาสักแกรนด์มีท่านพิมพรบรรดานุวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักท่านนางรีเบคก้าเดรี่ผู้อำนวยการองค์การสุภานิมิตสากลประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
3: การเข้าร่วมในการร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและอนาคตที่ดีกว่าสำหรับเด็กหน่อยในแขวงแก่ปะสากโดยแมนแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงแก่ปะสากและองค์การสุภานิมิตสากลประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ลงนามในบทบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและส่งเสริมกสิกรรมแบบยืนยงสำหรับครอบครัวชาวกสิกรที่มีความบอบบางอยู่12บ้านของเมืองสุขุมาซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้แม่นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศโดยผ่านเครือข่ายการตลาดแบบมีส่วนร่วมที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลออสตาดีโดยผ่านครูร่วมงานแม่นำคองและออสตาดีโครงการนี้ได้นำเอาภาคราชชุมชนภาคตลาดและครูร่วมงานด้านการพัฒนามาร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างระบบกสิกรรมที่ทั่วถึงและช่วยเหลือครอบครัวที่มีความบอบบางให้สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศได้ดีขึ้นเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศโดยผ่านเครือข่ายการตลาดแบบมีส่วนร่วมตื่มอีก
4: ป้าพิชิตสมบูรณ์รายงานจากแขวงแก่ปะสัก
0: เมื่อบดมนี้ห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองเพียงแขวงสัญญบุรีจัดกองประชุมผู้บริหารการศึกษาและกีฬาทั่วเมืองประจำสุขเฮียน2025-2026มีท่านคำพันธ์คำภูบัวประธานคณะกรรมการปกครองเมืองท่านศรีทัศน์ผุยแก้วหัวหน้าห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้อง
5: จุดประสงค์หลักของกองประชุมแมนเพื่อสรุปตีราคาผลสำเร็จและบรรหาท้าทายของการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาและกีฬาใน1ซกเฮียนที่ผ่านมา2025-2026พร้อมทางค้นคว้าวางทิศทางแผนการจุดซุ่มสำหรับซกเฮียน2026-2027นอกจากนี้ยังได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการซับซ้อนจัดสรรคู่การสุกยูขบวนการศิลปะศึกษากีฬาการยกสูงคุณภาพการศึกษาและการกระเกียมความพร้อมให้แก่การปรับปรุงหลักสูตรมา 6+3+3 อีกด้วยและในศกเฮียน 2025-2026 ที่ผ่านมาคะแนนการศึกษาของเมืองเพียงยังสามารถยาดได้ผลงานที่ผลเด่นหลายด้านเป็นต้นแมนสามารถแก้ไขบัญหาครูอาสาสมัครได้ทั้งหมด42ตัวเลขประกอบมีตัวเลขจากรัฐบาล14ตัวเลขตัวเลขทดแทน11ตัวเลขและตัวเลขปคส17ตัวเลขซึ่งปัจจุบันแมนบ่มีครูอาสาแล้วด้านคุณภาพนักเรียนอัตราการสอบเส้นจบชั้นม.7แมนสามารถสอบผ่านได้หอยสนหอยสามารถยาดได้รางวัลนักเรียนเก่งคันแขวง4รางวัลรางวัลที่1จำนวน3รางวัลและรางวัลที่2จำนวน1รางวัลและยาดได้รางวัลส่งเสริมระดับศาสตร์วิชาเคมีศาสตร์ม.7จำนวน1น้องแสงสุดากิ่งสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสัญญบุรี
0: เมื่อบดมนี้ที่สโมสรเมืองหลวงน้ำทาได้จัดพิธีเผยแพร่เสริมซึมกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ให้พนักงานรักแรงภายในเมืองโดยการเป็นประธานของท่านบุญคงพิมสรกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองหลวงน้ำทามีพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง
6: สหายพรประเสริฐอินทวงศ์กรรมการประจำพรรคเมืองประธานคณะกวดกาพรรคหัว ัวหน้าองค์การกวดการลัดเมืองได้ผ่านแจ้งการแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักสบับเลขที่913ทับโคโจโซโพลงวันที่17พฤษภาคม2026เกี่ยวกับการเผยแพร่เสื่อมซึมกฎระเบียบผักประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12โดยยกให้เห็นถึงจุดประสงค์ระดับขาดไม้วิธีการจัดตั้งพันธุ์ขยายและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติจากนั้นสหายนางจันทร์สมัยแก้วมณีวงศ์ห้องเลขาผักเมืองหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองได้ผ่านกฎระเบียบผักประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ซึ่งประกอบมี15หมวด64มาตราโดยเฉพาะแม่นมาทานเงินไข่สิทธิ์ของสมาชิกผักและการจัดตั้งและระบบสายใยการจัดตั้งของผักการจัดตั้งผักขั้นศูนย์กลางการจัดตั้งผักอยู่กระทรวงองค์การการจัดตั้งผักอยู่นครหลวงแขวงเมืองนครการจัดตั้งหักฐานผักผักน้ำผ้าเวียกงานพนักงานผักน้ำผ้าหลัดแนวราวสางศาสตร์สาพันธ์หนักหบเก่าองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งสังคมผักน้ำผ้าคณะเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวน้ำผ้ากำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเรียกงานติดตามกฎกาของผักคณะกฎกาผักและคณะวินัยของผักแต่ละขั้นปิ่นแก้วสนใสแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำผ้า
7: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์
8: บริเวณความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและจะตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกในระดับคอยและจะตกในระดับปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่กับทั่วไปพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกในระดับคอยและจะมีฝนตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา35องศาสำหรับแขวงเส้นสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา32องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง27หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง20หา27องศาลัดดากของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท
7: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่18กันยายนนี้กองประชุมประจำปีของคณะกรรมการบริหารธนาคารลงทุนพื้นฐานโครงสร้างอาเซียนหรือ AIIB สมัยที่11จัดขึ้นอยู่นครหลวงโดฮาประเทศกาตาร์ในโอกาสให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวท่านนางโจเจียหยีผู้ว่าการธนาคารลงทุนพื้นฐานโครงสร้างอาเซียนกล่าวว่าพวกเขาได้วางเป้าหมายการพัฒนาสำหรับระยะต่อไปคือขนาดเงินกู้ในศกปี2030จะเพิ่มขึ้น1เท่าและระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างบรรดาประเทศที่เป็นสมาชิกธนาคาร AIIB ล้วนแต่ถือเอาการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างเป็นเสาค้ำสำคัญในวาระการพัฒนาของประเทศตนพร้อมทั้งหวังว่าธนาคาร AIIB จะสนองการระดมทุนหลายกว่าเก่าเข้าในโครงเขตพื้นฐานโครงสร้างซึ่งรวมทั้งการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างด้านคมนาคมเส้นทางหลวงทางรถไฟทางกำปั่นการบินพลเรือนและอื่นๆทุกคนล้วนแต่เน้นหนักถึงการหันเป็นดิจิตอลซึ่งรวมถึงการนำใช้โอกาสการพัฒนาที่เกิดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI
7: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเมื่อมมมานีกองประชุมสนทนาระดับสูงหนึ่งในโอกาสครบรอบ5ปี ของข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลกได้จัดขึ้นอยู่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาบุคคลสำคัญในเวทีสากลเห็นว่าเนื่องในสารสมเสยของท่านสีจิ้งผิงที่ส่งถึงกองประสมดังกล่าวได้ให้กำลังใจอย่างเลิกซึ่งสวยเต้าโฮมกำลังแหงและสร้างความมั่นใจให้แก่การสุขยู่การพัฒนาและการหัวเมื่อสากลรวมทั้งฟื้นฟูภารกิจการพัฒนาทั่วโลกผู้ต่างหน้าจากหลายประเทศที่เข้าร่วมกองประชุมกล่าวว่าข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลกเน้นนักถึงความสำคัญของปัญหาการพัฒนาได้ตอบสนองความต้องการที่หิบด่วนและพื้นฐานที่สุดของบรรดาประเทศพร้อมพัฒนาและได้สร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง
0: ตามข่าวต่างประเทศเมืองบูดโดมานีทานเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้กล่าวอภิปรายทั่วไปในกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่81ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องแก้ไขปัญหาแกนกลางของตะวันออกกลางนั่นคือการรับประกันให้แก้การสร้างตั้งประเทศปาเลสไตน์บนพื้นฐานมติหลายฉบับขององค์การสหประชาชาติท่านเซอร์เกย์ลาฟลอฟซีให้เห็นว่าสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติได้รับพ้องเอาแผนสันติภาพอยู่เขตกาซาเมื่อประมาณ1ปีก่อนแต่สันติภาพยังบ่ทันบรรลุเทื่อในเขตกาซายังมีผู้สูงอายุแม่หญิงและเด็กน้อยเสียชีวิตสถานะการด้านมนุษยธรรมยังห่าแหงคือเก่าอิสราเอลพร้อมขยายจุดตั้งถิ่นฐานอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำซอกดานีเฮ็ดให้สถานการณ์ห่าแหงขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านเซอร์เกย์ลาฟลอฟได้เตือนว่าหากสถานการณ์แบบนี้ยังสืบต่อจะบ่สามารถสร้างตั้งประเทศปาเลสไตน์ได้ถ้าบ่สามารถสร้างตั้งประเทศปาเลสไตน์ได้อิสราเอลก็จะประเสริญกับภัยคมคู่ด้านความมั่นคงตลอดไปเช่นเดียวกัน
7: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อำไพวันวงอำธรและดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
9: สลองลาวทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: เชียวเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ค่ะ
1: ว้าเป็นได้เลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เฮารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าถูกต้องจำเป็นได้ซ่อคู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเฮาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: เงินกีบมีขาล่นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท่ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินขีบเงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
5: ใส่เงินกีบทั่วทั้งชาติทักษาค่าบทบาทเงินกีบลาวสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกทานยินดีต้อนรับทุกทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารและการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 กระจายเสียงในวันจันทร์หาวันเสาร์ท่านผู้ฟังมีรายการสามารถติดตามรับฟังได้เนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทางวิทยุหรือว่าท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพ่อกมิตรรายการในมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานหู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเวียกงานลักทรัพย์มานำเสนอให้บรรดาทานได้หับฟังสำหรับท่านใดที่สนใจอยากโทรเข้ามาปรึกษาหรือว่าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวียกงานลักทรัพย์หรือว่าอยากฮู้ว่าบริษัททีสักส่วนให้เข้าไประดมทุนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือบอและได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบอสามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วน1602ในโมงเวลาและถ้าการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆเอาละท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ก็มีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังนอกจากนี้ก็มีสารานหู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการกันก่อน
6: ไอ้ไอ้มื้อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นเพิ่นติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
7: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
6: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะอ้าย
7: สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
6: โอ้แม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะอ้าย
7: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
6: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
7: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
8: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้รับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวน
9: ทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: ได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปขณะนี้ฐานผมหับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ฝากไปตื่มก็แล้วกันเนาะการติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆนอกจากจะเป็นการหับฟังผ่านทางวิทยุแล้วก็ยังมีทางหน้าเพจ Facebook เซิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์อันดับต่อไปนี้ท่านผู้ฟังก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้ท่านได้รับฟังมื้อนี้นำเสนอในมาตราที่16เว้าถึงหนังสือส่วนซื้อหนังสือส่วนซื้อแม่นข้อมูลสำคัญเพื่อเป็นบอนอิงให้แก่ผู้ลงทุนในการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนก่อนตัดสินใจลงทุนหนังสือส่วนซื้อสำหรับการออกจำหน่ายหุ้นให้แก่มวลชนและผู้ถือหุ้นเดิมมีข้อมูลดังนี้1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่มีจุดประสงค์ออกจำหน่ายหุ้นการดำเนินธุรกิจโครงสร้างทุนปัจจัยความเสี่ยงใบยั่งยืนการมอบอากรและทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภาบริหารและคณะอำนวยการ 3. ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่เสนอออกจำหน่ายเซ็นวิธีการเสนอขายจำนวนมูลค่ากำหนดราคาขายระยะเวลาวิธีการจองซื้อการจัดสรรการส่งมอบและเงื่อนไขในการโอนหุ้น 4. สื่อและที่อยู่ของบริษัทหลักทรัพย์บริษัทตรวจสอบและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวกับการเสนอออกจำหน่ายหุ้น 5. แผนการนำใช้ทุนที่ระดมได้และโครงการในอนาคต 6. รายสื่อผู้มีอำนาจควบคุมและผู้ถือหุ้นรายใหญ่7. ข้อขัดแย้งทางด้านกฎหมายและรายการที่เกี่ยวพัน 8. ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีจุดประสงค์ออกจำหน่ายหุ้นที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัทตรวจสอบที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์9. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลจากภาคส่วนเกี่ยวข้อง 10. ข้อมูลอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายสำหรับหนังสือส่วนซื้อของการออกจำหน่ายหุ้นในวงจำกัดได้กำหนดไว้ในระเบียบการตั้งหากและมาตราที่17ได้เว้าถึงสัญญาค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้นท่านผู้ฟังสัญญาค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้นแม้นการตกลงกันระหว่างบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เฮ็ดหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้นเพื่อซวยจำหน่ายหุ้นหรือรับซื้อหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดจากบริษัทออกจำหน่ายหุ้นเพื่อรับประกันผลสำเร็จในการออกจำหน่ายหุ้นในการออกจำหน่ายหุ้นแต่ละครั้งบริษัทออกจำหน่ายหุ้นต้องเฮ็ดสัญญาค้ำประกันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดหนึ่งยกเว้นการออกจำหน่ายหุ้นในวงจำกัดซึ่งสัญญาดังกล่าวต้องมีเนื้อในต้นต่อดังนี้ 1. สื่อที่อยู่สำนักงานใหญ่และผู้ต่างหน้าทางด้านกฎหมายของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นและผู้ค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้น 2. จำนวนประเภทมูลค่ารวมของหุ้นที่ได้รับประกันการค้ำประกันและราคาหุ้นที่จะออกจำหน่าย 3. ระยะเวลาการออกจำหน่ายหุ้นที่คาดคะเนไว้ 4. เงื่อนไขและรูปแบบในการค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้น 5. สิทธิและพันธะของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นและผู้ค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้น 6. การยกเลิกสัญญาการแก้ไขข้อขัดแย้งและการปรับใหม่ในกรณีมีหลายบริษัทหลักทรัพย์ร่วมกันค้ำประกันต้องมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ใดหนึ่งเป็นผู้ต่างหน้าเฮ็ดสัญญาค้ำประกันกับบริษัทออกจำหน่ายหุ้นที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำเสนอให้มีรายการได้รับฟังผ่านไปตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: เออเสี่ยวเฮาทำตัวนี่ดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวว่าน่าสนใจ
1: ป่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: อ้าวเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
0: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอ้าฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทคตลกทจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท่ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรับฟังรายการเพลินธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยรับฟังข้อมูลสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปแล้วเนาะแล้วก็ฝากไว้เติมเด้อการติดตามข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองรักษาบ่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.lac.gov.la ติดตามได้ท่านผู้ฟังการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวียกงานรักษาติดต่อสอบถามได้เนาะเปิดไซต์1602อันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้ท่านผู้ฟังรับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตราที่18เว้าถึงการพิจารณาการขอออกจำหน่ายหุ้นคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ต้องพิจารณาการขอออกจำหน่ายหุ้นภายในเวลา45วันนับแต่วันได้รับเอกสารประกอบอย่างครบถ้วนถูกต้องและในกรณีปฏิเสธก็ต้องแจ้งต่อเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมด้วยเหตุผลในเวลาพิจารณาการห้องขอออกจำหน่ายหุ้นหากว่ามีความจำเป็นคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีสิทธิ์ทวงเอาเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งเอกสารยั่งยืนการตรวจสอบจากบริษัทตรวจสอบเชิญบริษัทออกจำหน่ายหุ้นหรือบริษัทหลักทรัพย์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือลงเก็บกำข้อมูลและสืบต่อในมาตรา19ก็ได้เว้าเกี่ยวกับขั้นตอนการออกจำหน่ายหุ้นสำหรับขั้นตอนการออกจำหน่ายหุ้นนี้ต้องปฏิบัติคือ 1. ประกาศการอนุญาตให้ออกจำหน่ายหุ้นผ่านพาหนะสื่อมวลชน 2. โฆษณาการออกจำหน่ายหุ้นผ่านพาหนะสื่อมวลชนหรือด้วยวิธีการอื่นยกเว้นการออกจำหน่ายหุ้นในวงจำกัดบ่จำเป็นโฆษณาผ่านพาหนะสื่อมวลชนก็ได้ 3.จองซื้อหุ้นและวางเงินมัดจำ 4. จัดสรรหุ้น 5. สำหรับเงินหรือทรงเงินมัดจำคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่บ่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามที่จำนวนหุ้นจองซื้อหรือในกรณีการออกจำหน่ายหุ้นบ่สำเร็จ 6. ออกใบยั่งยืนการจัดสรรหุ้นการออกจำหน่ายหุ้นต้องให้สำเร็จภายในเวลา90วันนับแต่วันได้รับอนุญาตเป็นต้นไปในกรณีออกจำหน่ายหุ้นบ่สำเร็จบริษัทออกจำหน่ายหุ้นสามารถเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพื่อขยายเวลาออกจำหน่ายหุ้นเติมอีกก็ได้แต่บ่ให้เกิน30วันท่านผู้ฟังที่เคารพการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตราที่18และมาตรา19ผ่านไปแล้วตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการกันก่อน

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
2: หยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
3: ้ใช้เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
2: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: แลกเปลี่ยนเงินตราสะสายผิดระเบียบกฎหมายบ้านเมืองขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารถามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงหลายคนหลายคนก็รับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วแล้วเนาะกำลังติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งมื้อนี้พวกเขาก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังนอกจากนี้ถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากฮู้ข้อมูลข่าวสารหรือว่าอยากฮู้ว่าบริษัทที่สักส่วนให้ไประดมทุนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบอติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วน1602ตลอดโมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆและสำหรับระยะนี้ท่านผู้ฟังเป็นระยะสุดท้ายของทางรายการก็ได้มีสารานหู้นำมาฝากซึ่งปัจจุบันนี้ฤดูฝนเนาะพวกเฮากายจะแนะนำให้ท่านได้รู้จักวิธีการป้องกันท่านผู้ฟังบ่ให้ยุงกัดโดยให้ปฏิบัติ5ปอคือดังนี้1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ่ให้มีน้ำขังตามกระโปงกระป๋อง 2. เปลี่ยนน้ำภาชนะทุกครั้งเนาะแล้วก็ปิดฝาภาชนะบ่ให้มีหนอนน้ำบ่มียุงลายและ3ก็คือปิดฝาภาชนะทุกครั้งหลังจากที่ว่าใส่น้ำเฮือนใดที่ว่ามีองค์มีแอ่งน้ำใส่แล้วก็อย่าลืมปิดเมียนไว้เด้อและ4ก็คือปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์นี่คือสารานหู้จากทางรายการพวกเขานำมาฝากบรรดาท่านท่านผู้ฟังซึ่งในระยะฤดูฝนนี้การป้องกันพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าพยาธิไข้เลือดออกเฮาทุกคนก็ต้องเป็นเจ้าการน้ำกันในการอนามัยเฮือนซันบ้านซองเนาะผับเมียนเสื้อผ้าอาภรณ์ให้เป็นระบบระเบียบนอนก็ต้องนอนในมุ้งหรือว่าระยะนี้ถ้าว่าท่านใดที่บ่สบายเป็นไข้ปวดคิงตัวฮ้อนก็ควรที่จะไปพบแพทย์หมอหรือว่าสุขศาลาใกล้บ้านท่านนี่คือความปรารถนาดีจากรายการเพื่อนธนาคารและบางเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮ้อนระยะสุดท้ายกันแล้วท่านผู้ฟังขอบใจผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ปิดท้ายรายการให้รับฟังเสียงเพลงหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าว
2: 6เดือนท้ายปีนี้จนฮอดปี2017ขณะจะตั้งศูนย์กลางภาคจะสุ่มใส่จะตั้งเสื่อมซึมมติของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคว่าด้วยเวียกงานสร้างแผนพนักงานนำพาคุ้มครองสบับปะปุงให้คณะบริหารภาคกระทรวงองค์การและท้องถิ่นเพื่อเป็นบ่อนอิงให้แต่ละองค์คณะภาคสร้างแผนดำเนินการสร้างแผนกำหนดและแผนบำรุงสร้างพนักงานตามสิทธิคุ้มครองของตนท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าจะสุ่มใส่ค้นคว้าเนื้อในข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองสำนวนเอกสารประวัติพนักงานนำพาคุ้มครองคันศูนย์กลางคุ้มครองติดตามแนะนำกลุ่มจะตั้งกระทรวงองค์การและคณะจะตั้งนครหลวงแขวงเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัตินิติกรรมเวียกงานคุ้มครองพนักงานคันกระทรวงองค์การและท้องถิ่นเพื่อสร้างความหับหู้เข้าใจเกี่ยวกับเวียกงานคุ้มครองพนักงานให้ลึกซึ้ง
3: ซึ่งมาที่กรมตำรวจกลางภาคว่าด้วยการสั่งเน้นกรมพนักงานนำพาคุ้มครองสำหรับประกันให้คณะบริหารภาคกระทรวงองค์การและท้องถิ่นเพื่อเป็นผลอิงในแต่ละองค์คณะภาคสั่งเพิ่มการดำเนินการสั่งเน้นกำหนดพนักงานและแผนการบริหารพนักงานตามที่คุ้มครองตนซึ่งทางมาที่สภานี้เป็นมาที่สภาประกันคนควรให้ขอกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองสำนวนเอกสารประวัติพนักงานนำพาคุ้มครองทางชุมการผู้ครองติดตามในนามกรมจัดตั้งกรมกระทรวงองค์การคณะจัดตั้งและคนองแดงเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติมีกิจกรรมเกี่ยวกับผู้ครองพนักงานเพื่อสารต้นมาผูกเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องงานผู้ครองพนักงานในเรื่องซึ่งทบทวนสภาพการเมืองการปกครองศาสตร์สูงใส่เป็นตัวต้องอุ้มรักษาพวกกสพสำหรับช่วยร่วมให้พนักงานนำพาผู้ครองการจูงและต้นขั้วสารรักษาในตัวกสพสำหรับช่วยร่วมให้คณะบริหารจุดจัดตั้งสมัย12ซึ่ง2วัตถุแมนไหแดงใส่ที่ถ่ายปี2016หรือสาสุดในตุ่มปี2017
2: ท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนในหัวเติมว่าเวียกงานก่อสร้างและบำรุงพนักงานแมนสุ่มใส่ติดตามสุญโญและสมทบกับกระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันก่อสร้างและบำรุงพนักงานให้บรรลุตามจำนวนทุนที่ได้รับการอนุมัติจากภายในและต่างประเทศจะตั้งเสื่อมซึมกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐกรบรรดานิติกรรมของภาครัฐและองค์การที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกภาคพนักงานรัฐกรทหารตำรวจมีความรู้เข้าใจและมีความเป็นเอกภาพกันในการจัดตั้งปฏิบัติ
1: จบข่าวสมภวันมาวงไสอ่าน
4: รายการ Colorful Music
5: Welcome to Colorful Music
4: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
5: The program updates world music trend for you.

สบายดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music ค่อย 3.7 MHz มื้อนี้ก็มาอยู่กับ DJ Smile เติมอีก1มือมาพร้อมกับเพลงสากลม่วนๆพร้อมโดยลาวทุรกรมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวทุรกรมของคนลาวเพื่อสังคมลาวมาพบกันมื้อนี้ตรงกับวันอังคารที่29กันยาปีค.ศ. 2026พ.ศ. 2569สำหรับเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052เริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง 14:00 ตอนสวยสำหรับนี่วันที่29กันยามื้อนก็เป็นวันที่30เนาะ2มื้อสุดท้ายของเดือนกันยานั่นเองและมื้อนี้ก็เป็นวันสำคัญที่รับรู้กันทั่วโลกนั่นก็คือวันหัวใจโลกนั่นเองหรือว่า World Heart Day ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติเพิ่นได้ประกาศเอาวันที่29กันยานี้ของทุกๆปีให้เป็นวันหัวใจโลกจุดประสงค์แม่นเพื่อยกสูงความรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสุขภาพหัวใจและการป้องกันพยาธิหลอดเลือดหัวใจซึ่งว่าพยาธิดังกล่าวนี้ยังคงเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้คนในทั่วโลกซึ่งว่าพยาธิหลอดเลือดหัวใจเส้นพยาธิหัวใจล้มเหลวพยาธิเส้นเลือดในสมองตีบสามารถป้องกันได้ถึง 80% หากเฮาสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้ก็คือการดูแลตนเองคือการตัดสินใจใช้ชีวิตแบบมีสุขภาพที่ดีในแต่ละวันเช่นการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพิ่มผักหมากไม้และธัญพืชให้หลายขึ้นลดพรปริมาณเกลือน้ำตาลและไขมันที่บ่ดีต่อสุขภาพออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพยายามเคลื่อนไหวห่างกายให้ได้อย่างน้อย150นาทีต่ออาทิตย์บ่สูบยาลดพรการดื่มสิ่งมึนเมาติดตามการตรวจสุขภาพความดันเลือดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดเป็นประจำ

การกินการบ่ดูแลสุขภาพของตนเองและผู้ใดที่ว่าอยากมีสุขภาพดีๆอย่าลืมไปตรวจสุขภาพประจำปีเนาะถ้าว่าตรวจตั้งพบเห็นตั้งแต่เบื้องต้นใจเฮ็ดนี่เฮาปวดทันการนั่นเอง

เอามาทักทายกันสักก่อนหนึ่งผลงานเพลงและเพลงนี้มีชื่อว่า Kiss Me ของ Ariana Grande กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ซื้อเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะได
2: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบไหนเด้อเนาะ
2: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่

0: เอ็นโ
1: ม่เป็นแอปเอ็นเซอร์วิส
2: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
1: ก็ต้องแอปเอ็นเซอร์วิส
3: โอ้ว้าวคักแท
4: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชันเอ็มเซอร์วิสของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสียดาต้าและจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
2: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
4: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
0: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคม

ฟังบริการจากลาทุลุคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยนะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า You Are My Reason เพลงซาๆซึ้งๆกินใจใครหลายๆคนเนาะสำหรับเพลงนี้ถ้าว่าแปลเป็นภาษาลาวก็คือว่าเจ้าคือเหตุผลของข้อย

ป็นยังไงสำหรับเพลงที่ผ่านไปเนาะ You are my reason หรือว่าเจ้าคือเหตุผลของข้อยเป็นเพลงซาซาซึ้งซึ้งสะกดใจกินใจภายหลายคนสำหรับคนที่ว่ากำลัง Fall in love หรือว่าตกอยู่ในความหักเนาะบางคนก็ไปเจอสาวกันลงหักตั้งแต่เทือทมิตรที่ได้พบเห็นหรือว่า Love at First Sight ประมาณนี้แหละเนาะบรรยายถึงความหักความรู้สึกที่อยากจะพบอยากจะเจอกับคู่หักของตนเองหรือว่าตัวเองไปหักเขาแล้วก็เขาบ่หักตัวเองฝากก็วันสายเลิฟประมาณนี้เลยเนาะหรือว่าหักข้างเดียวนั่นเองว่า2คนใจตรงกันนี่ก็คล้ายอยู่เนาะต่างคนต่างบ่ตรงกันนี่หวยก็ไปคนละทางกันเด้แม่นบ่กับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้วันอังคารที่29กันยา

สำหรับผู้ใดที่ว่ามีสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองหักเนาะบ่ว่าจะเป็นหมาหรือว่าแมวอย่าลืมนำไปสักวัคแซงเนาะหรือว่าวัคซีนป้องกันพยาธิวอนั่นเองเพราะว่าเมื่ออื่นวันที่30กันยาจะมีการสักวัคซีนให้หมาและแมวที่สวนสาธารณะเจ้าฟ้างุ่มเริ่มตั้งแต่เวลา8โมงถึง16โมงหรือว่า8โมงเช้าถึง4โมงแรงนั่นเองสำหรับคนยืนนักคนหรือวิ่งแก่นอย่าลืมพาหมาแมวของทานนั่นไปสักวัคซีนป้องกันพยาธิวอนั่นเองพยาธิวอนี่ก็เป็นพยาธิอันตรายอีกพยาธินึงเนาะสำหรับอนาสัตว์โดยเฉพาะเป็นสัตว์เลี้ยงก็คือหมาและแมวนี่แหละถ้าว่าอันถึกหมาแมวกัดมีเสื้อพยาธิวอจังซี่บ่มียาปิ่นปวดเด้เนาะมีแต่ป้องกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาหมาเอาแมวของท่านนั้นไปรับวัคซีนเพื่อป้องกันพยาธิวอหรือว่าพยาธิบ้าสัตว์เลี้ยงที่เป็นบ้าเนาะที่สวนสาธารณะเจ้าฟ้างุ่มเริ่มตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง4โมงแรงและมื้อนี้ก็มีรายงานจากต่างประเทศที่อยากจะมาแชร์หรือว่ามาแบ่งปันสู่กันฟังเนาะมีการจัดอันดับออกมาว่า3ประเทศที่ว่ามีผู้หญิงงามที่สุดในโลกประจำปี2016บ่ฮู้ว่ามีประเทศใดแน่เนาะหนึ่งในนั่นมีประเทศลาวบ่น้อนี่เนาะฟังกันเบิ่งเนาะมีการเปิดเผยผลสำรวจทาง World Population Review และการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติประชากรและผลการประกวดสาวงามระดับโลกซึ่งว่าได้จัด3ประเทศที่มีผู้หญิงที่งามที่สุดในโลก และปัจจัยสำคัญต่างๆเนาะอันดับที่1แมนประเทศโคลอมบีหรือว่าโคลอมเบียซึ่งว่าประเทศนี้บ่เพียงแต่เป็นบ้านเกิดของศิลปินนักฮ้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับโลกเซนสากิล่าแต่ยังเป็นประเทศที่เดือดเด่นในเวทีการประกวดสาวงามระดับโลกอีกด้วยเหตุผลที่น่าสนใจนั่นก็คือมีความหลากหลายทางด้านกรรมพันธุ์โดยเฉพาะแมนปัสสุนที่มีการผสมประสานกันอย่างลงตัวระหว่างเสื้อสายโอรบส่วนเผ่าพื้นเมืองและแอฟริกานอกจากนั้นยังมีรูปพางและหอยยิ้มทีสกุตตาซึ่งหญิงสาวโคลอมเบียขึ้นชื่อเรื่องรูปพางที่สมส่วนมีหน้าตาที่อ่อนโยนและมีเสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติเหตุผลต่อมาก็คือมีความอบอุ่นของแสงตะเวนขีดห้อนยิ่งเพิ่มความสง่างามและความมีชีวิตชีวาให้พวกเขาประเทศที่มีสาวงามเป็นอันดับที่2ของโลกนั่นก็คือประเทศโปแลนด์ซึ่งเป็นตัวแทนความงามจากคงเขตเอียร์ลบตะวันออกที่สัมผัสได้ถึงความคลาสสิกหรือว่าความหวานและความลึกลับที่น่าดึงดูดใจเหตุผลนั่นก็คือเป็นเอกลักษณ์แบบเอียร์ลบตะวันออกมีรูปทรงหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ดวงตาลึกคมและผิวพรรณที่ขาวงามสดใสนอกจากความงามแล้วผู้หญิงโปแลนด์ยังมีชื่อเสียงทางด้านความเป็นมิตรการเข้าหาง่ายและมีสติปัญญาที่โดดเด่น
และประเทศที่มีสาวงามเป็นอันดับที่3ของโลกนั่นก็คือประเทศกรีกซึ่งเป็นดินแดนแห่งเทพนิยายเทพธิดายังมีความงดงามและเป็นอันดับที่3อย่างน่าภูมิใจด้วยมรดกความสวยงามที่ถูกเล่าขานตั้งแต่บูฮันเหตุผลที่น่าสนใจนั่นก็คือมีความงามแบบคลาสสิกโครงสร้างใบหน้าที่สัดส่วนสมบูรณ์แบบดวงตากลมสวยงามและผมคนยาวงามเช่นเดียวกันนอกจากนั้นยังมีวัฒนธรรมและความอบอุ่นความเป็นอยู่แบบเมดิเตอร์เรเนียนเฮ็ดให้พวกเขามีความมั่นใจของตนเองมีความกระตือรือร้นและมีเสน่ห์ที่มัดใจคนทั่วโลกได้เสมอและนี่ก็เป็น3อันดับประเทศที่ว่ามีหญิงสาวที่งามที่สุดในโลกเนาะอันดับที่1โคลัมเบียอันดับที่2แมนโปแลนด์และอันดับที่3แมนกรีกหรือว่าประเทศกรีซนอกจากมีการสำรวจแล้วเพิ่นก็ยังได้เก็บสถิติจากเวทีนางงามระดับโลกบ่ว่าจะเป็นมิสเวิลด์หรือว่ามิสยูนิเวิร์สซึ่งเป็น2เวทีที่ได้รับความนิยมในการเลือกเฟ้นสาวงามระดับโลกทุกๆปีเนาะนี่ก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าบ่ฮู้จักว่าประเทศหญิงสาวลาวเฮานี่งามอยู่ในอันดับที่เท่าใดของโลกเนาะลองไปค้นหาเบิ่งเด้อบางเพื่ออาจจะมีข้อมูลเนาะ

ังข่าวเกี่ยวกับสาวงามแล้วมาต่อกันอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะเพลงนี้ก็เป็นเพลงเก่าๆของ Scorpion Still Loving You กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz และลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ลองเหลาสารคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าสารคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าสารคมสารคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Sweet เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
2: อ
3: แท้วะอีลีวะ
2: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
2: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของเล้าธนกร
5: เออแฮงได้ใจอีหลีได
6: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
5: กับบริการใหม่ของเล้าธนกรนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
5: ลาวโทรคม
6: โทร

ังบริการดีๆจากลาวทุรคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันเลยเนาะเพลงนี้ก็เป็นเพลงซาซึ่งอีกหนึ่งเพลงของ Westlife Beautiful Invite

และก็ผ่านไปเติมอีกหนึ่งเสียงเพลง Beautiful in White สำหรับเพลงนี้ถ้าไปเปิดในงานแต่งดอกเนาะจะเป็นเพลงที่ว่าค่อนข้างโรแมนติกอีกหนึ่งเพลงถ้าว่าแปลเป็นภาษาลาวนั่นก็คือความงามในสุดสีขาว Beautiful in Whiteสำหรับครูหักเนาะ we'll เป็นเพลงเก่าๆซาซึ้งๆซึ่งอีกเพลงหนึ่ง เปิดฟังยามใดและกับมวนยามนั่นเลยเนาะกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz อยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวสำหรับลูกค้าลาวโทรคมอย่าลืมเนาะสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 100,000 กิกขึ้นไปรุ่นฮับเอาของรางวัลกับลาวโทรคมลุ้นโซ่กันไปจนฮอดท้ายปี2016นี่เนื่องในโอกาสลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซ่ใหญ่จัดหนักจัดเต็มนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังคือว่าเป็นการขึ้นกำไรแห่แก่ลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ว่าใส่เป็นปกติต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปีคือว่าสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลแจกรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนจนฮอดท้ายปี2016นี่ส่วนว่าท้ายปีจะมีแจกรางวัลใหญ่นั่นก็คือคำผู้ใดที่อยากได้คำเดี๋ยวนี้ราคาเกือบๆ50ล้านแล้วเนาะต่อ1บาทแมนบ่ราคาคำโลกก็ขึ้นลงๆอยู่แต่ว่าผู้ใดติดตามราคานี่ก็โค้งจะฮู้กันดีเนาะจากเตกี้18อันน่ะ56ล้าน18ล้าน28ล้านเดี๋ยวนี้ขึ้นมาบางเทื่อก็ฮอด50ล้านเนาะแต่ว่าก็หลุดลงมาตื้มอีกแล้วราคาก็อยู่ประมาณนี่แหละเนาะและอย่าลืมสมัครแพ็กเกจ 5G กับลาวโทรคมมีหลายแพ็กเกจให้เลือกนำใช้กันสมัครแล้วยังเงินนำใช้ฟรีโซเชียลมีเดียบ่ว่าจะเป็น YouTube Facebook WhatsApp Instagram TikTok หรือว่า WeChat สามารถสมัครได้ทั้งเบอร์เติมเงินและเบอร์รายเดือนเชิงว่ามีแพ็กเกจ 100,000 กีบนำจะได้ได้ Data ถึง30กิกนำใส่30มือแพ็กเกจ 150,000 กีบได้ Data 70กิกแพ็กเกจ 250,000 กีบได้ Data 125กิกเหลือแพ็กเกจ 500,000 กีบนำใส่ Data ได้250กิกนำใส่ได้30วันนี่ก็คือเป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับ 5G จากลาวโทรคมนอกจากนั้นยังมีอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจแบบ Family Package

ซึ่งเป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตใช้นำกันภายในครอบครัวเนาะมี2แพ็กเกจให้เลือกนำใช้กันแพ็กเกจ 100,000 กีบและแพ็กเกจ 150,000 กีบซื้อแพ็กเกจเดียวใช้นำกันคุ้มภายในครอบครัวสมัครกันได้เนาะสมัครแล้วก็มาลุ้นรับออกของรางวัลกับลาวตลกคมครบรอบ30ปีแจกสุกใหญ่จัดหนักจัดเต็มไปจนฮอดท้ายปีสามารถเบื้องรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและกิจกรรมดีๆของลาวตลกคมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวตลกคมแอปพลิเคชัน M Service หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

มาต่อกันอีกหนึ่งเพลงและนี่เป็นเพลงของเอลลี่กรูดิงกับเพลงที่มีชื่อว่า Love Me หักคอย

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าชลคมชลคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได้
1: ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบอกว่ามีจักแพ็กเกจ
2: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของเล้าโทรคม
4: เออนี่ตุนหือฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจคุณได
5: ้โอ้
4: ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

และก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้วันอังคารที่29กันยาเนาะเพลงที่5ก็จบไปนั่นซื้อเพลงว่า ICU ของ Taylor Swift ก็ขอขอบใจมิตรรายการทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังและก็ขอขอบใจเราทุกคนคมที่อยู่นำกันทุกๆมือสำหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆของเราทุกคนเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่Facebook Fanpage ลาโทรคมแอปพลิเคชัน M Swiss และ Contact Center 101สำหรับมื้อนี้ DJ Smile พร้อมโดยรายการ Colorful Music ขออำลาท่านฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าว
2: รัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อปฏิบัติมาตรการต่างๆจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ภายในสามารถผลิตได้ให้แข็งแกร่งกว่าเก่าพร้อมกันนั้นให้ส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกกาเกียมจัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติที่7ตุลาคมครบรอบ32ปีให้ดีมีเนื้อในและความหมายเน้นใส่ความสำคัญของการศึกษาครูนักเรียนโดยถือเป็นขบวนการปลุกระดมการหักอาชีพครูการเข้าเรียนเล่นอื่นท่านเครื่องคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีรองหัวหน้าหอการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2026ว่าให้สืบต่อสุ่มใส่พันขยายแผนพัฒนาสาธารณสุข5ปีครั้งที่10 2026-2030เพิ่มทวีการโฆษณาสุขศึกษาการสักยากันพยาธิและส่งเสริมสุขภาพให้ทุกภาคส่วนในสังคมรับรู้เข้าใจพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการบริการของบรรดาห้องหมอรัฐให้ดีขึ้นกว่าเก่า
3: สืบต่อสุ่มใส่การพันขยายแผนพัฒนาสาธารณสุข5ปีครั้งที่10แต่ปี2026หาปี2030เพิ่มทวีการโฆษณาสุขศึกษาการสักยาการพยาธิและส่งเสริมสุขภาพให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับรู้และเข้าใจพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพในการบริการของบรรดาห้องหมอรัฐให้ดีขึ้นกว่าเก่าบรรดากระทรวงองค์การสืบต่อลงซวยนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงตามข้อตกลงฉบับเลขที่27ทับนย.ลงที่3เมษายน2026ให้ได้รับผลดี
2: ท่านเครื่องคำแก้วหนูจันทร์ในหูตื่มว่ารัฐบาลเน้นหนักให้สืบต่อลงซวยแขวงในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตะแสงโดยเฉพาะให้เร่งปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งความรับผิดชอบของแขนงการต่างๆต่อเวียงงานดังกล่าวพร้อมทั้งสุ่มใส่กาเกียมเนื้อในและเข้าห่วมรายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของคณะบริงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12โดยเฉพาะห้างนิติกรรมที่ติดพันกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
1: จบข่าวสมภวันมาวงไสอ่าน
4: หักประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติย้อมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ุขีมั่นเสมอมันเคือเก้าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพี่น้องป้องปลายหมดสุขผู้สุขคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามฮับฟังเป็นประจำควบคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศในเวลาดีๆแบบนี้บางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เรียกงานเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดการเกษตรกรรมอยู่ตามท้องไร่ท้องนากลมๆเงยๆก็ขอให้ระมัดระวังรักษาสุขภาพส่วนท่านที่กำลังขับขี่รถลาพานะอยู่ตามถนนทางก็ขอให้มีสติระมัดระวังใช้ความไวที่เหมาะสมให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมทางนะท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามห้องการสำนักงานต่างๆก็สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้บ่ว่าท่านจะอาศัยอยู่แห่งคนใดประกอบอาชีพใดก็สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำรับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้กลับมาพบกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายในมื้อนี้ก็เช่นเคยนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอแต่ว่ามาพบกันในขั้นทำอิฐมอบความเบิกบานมนต์ซื่นด้วยเสียงเพลงสดชื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้เบิกบานสักก่อนหลังจากเบิกบานมนต์ซื่นแล้วพวกเขาจึงกลับขึ้นเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเราเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วบูเมนมันไปรีดอยู่บนทางคุณวะหนังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกอีนยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะคือเพื่อเบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติแดกลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดที่นอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกบูเมนมันรีดบนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหื
2: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยัง

0: 10แม่แหลมบ่อทอเหล็กปู10ผู้ฮู้บ่ทอผู้เคยขณะนี้ท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดําเนินรายการนําเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานําเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจําควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความเป็นวันม่วนซื่นให้แก่ทุกๆท่านโดยเฉพาะท่านที่กําลังคุ้นเคี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในเวลานี้ส่วนท่านที่กําลังพักผ่อนอยู่กับบ่เป็นหยังสามารถที่จะพักผ่อนไปนํารับฟังรายการของพวกเขาไปนําได้บางท่านก็อาจจะกําลังคุ้นเคี่ยวในการประกอบอาชีพบ่ว่าจะเป็นค้าขายขับรถขับลาหลากหลายสังคมหลากหลายอาชีพบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนําแล้วก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนําได้รายการเพลงยามบ่ายก็ขออยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการนําเอากําลังแห่งใจด้วยเสียงเพลงนี่แหละแล้วก็สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มามอบให้มาเล่าสู่ฟังอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังก็ได้ปลุกวันมนต์ซื่นกับเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการทุกท่านที่กําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี
1: ้สาวบ้านดอนทุ่งแก้มจุดโอนงามแท้บาดตา
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพทว่าเว้าเรื่องตัวนี้ไผก็บ่มักทุกคนล้วนแล้วแต่อยากฟังความจริงบ่มักที่ผู้ใดที่มีนิสัยตัวเว้าบ่แม่นความจริงความบ่มีก็เอามาเว้านี่นะบ่มีไผมักแต่ว่าถ้าให้เว้ากันแบบกงไปกงมานี่การตัวนี่มันก็ขึ้นกับเหตุผลของมันท่านผู้ฟังทุกคนก็มีเหตุผลของตนเองบ่ว่าจะเป็นย้อนหยังก็แล้วแต่เพราะว่าทุกเทื่อที่มีการตัวแต่ละครั้งก็มีเหตุผลที่บ่อยากให้คนอื่นมารับรู้เกี่ยวกับตื่นเลิกหนาบางที่ไปที่มาบางเทื่อก็อยากเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวก็มียกตัวอย่างการปกป้องตนเองนี่ก็บางเทื่อถ้าว่าถูกตำหนิหรือว่าเห็นให้เกิดความเสียหน้าขายหน้าเกิดการลงโทษได้บางเทื่อก็แล้วก็เลือกที่จะปิดบังหรือว่าบิดเบือนความจริงด้วยการตัวบางเทื่อก็มันมีเหตุผลของมันอีกอันนึงก็แม่นเพื่อผลประโยชน์เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการบางอย่างบ่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือว่าความสัมพันธ์ต่างๆหรือว่ากาลโอกาสอีหยังก็แล้วแต่มันก็มีเหตุผลของมันอันต่อมานี่ก็แม่นเพื่อความสะดวกบางเทื่อการตัวสั้นๆตัวแบบง่ายๆก็แทนคําอธิบายความจริงบางอย่างมันก็ยืดยาวบ่มีเวลาที่มาอธิบายตัวไปซะก่อนให้มันพ้นมันผ่านไปซะก่อนก็มีเหตุผลของมันอันนั้นน่ะอีกอันนึงก็แม่นการปกป้องคนอื่นรักษาความลับบางอย่างให้ผู้อื่นบางเทื่อก็จําเป็นต้องได้ตัวก็ขึ้นอยู่กับเหตุและผลเบาง่ายๆก็ได้อีกอันนึงก็แม่นภาพลักษณ์และก็สังคมอันนี้ก็มีส่วนเฮ็ดให้เกิดปัจจัยที่เป็นปัจจัยต้นต่อพาให้จําเป็นต้องได้ตัวจังซั่นแล้วก็ต้องได้ใส่ความกล้าหาญต้องได้ใส่เหตุและผลบุญความเป็นจริงนี่แหละเอามาก้าวเอามาเว้ามาว่าถ้าว่าถึงความจําเป็นแท้ๆแต่ว่าถ้าตัวแล้วเหตุให้เกิดประโยชน์ก็เป็นความดีอีกอันนึงแต่ว่าถ้าตัวแล้วสร้างความวุ่นวายสร้างความบ่สงบก็ถือว่าบ่สมควรย้อนว่าการตัวการเว้าความที่บ่มีมูลความจริงนี่ก็เป็นเหตุที่ทางศาสนาเพิ่นกําหนดไว้ว่าผิดศีลข้อมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิถ้าตัวแล้วเอาตัวรอดเฉพาะตนเองแต่ว่าเห็นให้ผู้อื่นเดือดร้อนอันนี้ก็บ่ควรทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุและผลและก็เหตุผลที่แต่ละคนยกเอาขึ้นมาเพื่อปกป้องตนเองสังคมโลกซุมื้อนี้วุ่นวายก็ย้อนคนอันใดอันใดก็ย้อนคนคนเป็นผู้สร้างคนเป็นผู้ก่อจากสารกะเฮ็ดแนวใด

สิบ่เกิดความวุ่นวายกะพิจารณากันเอาท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเขามาเพี้ยนบรรยากาศกันก่อนไปเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกระตือ

0: ้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักปัสสนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาถูกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ปูนี่ค่ะหาว่าเงินกี่คือโตละเมอตั้งบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

คนผู้มีความฮู้เต็มพุงเพียงปากโตส่วนโตบ่ได้ไผสิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความฮู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำพร้อมกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายเวลาดีๆแบบนี้บางท่านอาจจะกำลังขับรถขับลาอยู่ตามถนนหนทางบางท่านก็อาจจะปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนหรือว่าเฮ็ดการเกษตรกรรมก็แล้วแต่ส่วนว่าท่านที่กำลังคุณเขี้ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ตามห้องลาห้องการบ่ว่าจะเป็นรัฐกรหรือว่าเอกชนก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยาบายของพวกเขาไปนำได้และก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยาบายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ถ้าเว้าถึงการจมการใบแน่นอนว่าบ่มีผู้ใดมากการฟังมีผู้ใดก็อยากฟังแต่สิ่งที่มันม่วนหูการฟังเสียงจมมันเป็นการเอาปัญหาของคนอื่นมาใส่หัวของเฮาสมื่อนี้ก็ใส่ชีวิตยากอยู่แล้วต้องไปรับรู้หรือว่าเอาปัญหาของคนอื่นมาใส่หัวเฮาตื้มมันก็หกสมองหกแนวความคิดและบ่แล้วอุกอั่งนำเข้ามันก็เฮ็ดให้บั่นทอนสุขภาพเวลาที่จมนี่บ่แม่นแต่เอาคำเว้าเป่าๆมาเว้าแต่ว่ามันกระตุ้นให้เกิดความคิดความกดดันอยู่ในสมองมันเฮ็ดให้เกิดขึ้นแบบนี้อยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นการทำร้ายโดยที่บ่ตั้งใจทำร้ายทางความคิดของตนเองทำร้ายทางความคิดของผู้ที่อยู่อ้อมข้างท่านผู้ฟังทุกๆครั้งที่เฮาจมที่เฮาคิดการจมอยู่ในใจหรือว่าจมโดยสมองมันจะเกิดการปล่อยฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนสร้างความกดดันที่บ่ดีเฮ็ดให้หัวใจเต้นไวเฮ็ดให้ภูมิต้านทานเกิดความอ่อนแอเฮ็ดให้การกระตุ้นการอักเสบในระดับเซลล์น้อยๆในร่างกายเกิดขึ้นได้ปัจจุบันนี้ทางนักค้นคว้าโดยเฉพาะก็แม่นนักวิทยาศาสตร์เพิ่นมีการค้นคว้าและก็เห็นได้ว่าความกดดันซ้ําเหือความเคร่งเครียดจากการจมอยู่ซ้ำๆจมซ้ำจมซ้อนอยู่อย่างสิมันมีผลต่อสุขภาพเกิดการเปรียบเทียบการสูบยาไกวาใดท่านผู้ฟังความเคร่งตึงความเคร่งเครียดเกิดขึ้นในหัวในความคิดและก็เลิกซึ่งลงไปกว่านั้นการจมบางคนนี่ก็มีความทีต่ำรบกวนพลังงานที่ว่าอยู่อ้อมตัวเฮาถ้าเปลี่ยนกินอายพลังงานเอาไปเปรียบเทียบเบิ่งนี่ก็สิเห็นได้ว่าเจ้าของจิตใจที่มักจมโดยที่บ่ฮู้ตัวมันสิเฮ็ดให้คนที่อยู่อ้อมข้างนี่ฮู้สึกถึงความบ่ปลอดภัยความเคร่งตึงความบ่มีความสุขมันสิดีกว่าถ้าว่าเปลี่ยนการจมนี่เป็นการเว้าจาแบบที่อ่อนโยนและก็ให้กำลังใจกันท่านผู้ฟังเปลี่ยนมลพิษให้เป็นพลังงานเปลี่ยนคำซับเปลี่ยนคืนเปลี่ยนความจริงที่เป็นพลังงานบวก

ักประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใส่อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเหร
1: อบอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วบุ๋มแม่มันตื่นดีหนทางคุณว่าดังเ
1: หรอโอ้ยลูกไข่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตากระโดดทางจะซื้อขึ้นมาเบิ่งบ่แย่เอาลูกแดงขันเท่าเขาบ่มีสติแดงลูกจะตายเลย
0: โอ้ยล
1: ู
0: กไปติดน้องนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นนะบอกบุ๋มแม่มันดีหนทางคุณแม่มาอยู่ไอ้เนื้อ
2: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นพอเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสี่ยวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะเสี่ยวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยาสุไลลืมทิมพงพันพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสื้อไปย่องผู้อื่นดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศในเวลาบ่ายเวลาดีๆแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านบางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ตามห้องล่าห้องการสำหรับท่านที่เป็นรัฐกรหรือว่าเอกชนส่วนท่านที่กำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไร่นาก็สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเราไปนำได้บางท่านก็อาจจะกำลังพักผ่อนอยู่กับพวกเป็นอย่างพักผ่อนไปน้ำและก็ฟังเสียงเพลงม่วนๆจากรายการของพวกเขาไปน้ำได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วอันนั้นก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในเวลาบ่ายแบบนี้สำหรับมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้และมาฮอดนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเวลานั้นยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบพ่อกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบพบพอแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นหาดฟังข่าวผลงานของนักกีฬาเพาะกายทีมชาติลาวแข่งขันซิงแซมอาซีครั้งที่58อยู่บางกอกประเทศไทยในวันที่6กันยานี้สามารถยัดได้2เหรียญคำ1เหรียญเงินโดยได้จาก1เหรียญคำนางเพชรสลาวรรณสารในรายการหญิงหุ่นงามความสูงบ่เกิน155ซมภายหลังที่หาก็ยัดได้1เหรียญเงินก่อนหน้านี้และ1เหรียญคำแซมอาซีนางจินตนาคำบุญเฮืองรายการหญิงหุ่นงามความสูงบ่เกิน165ซมหนึ่งเหรียญเงินนางจินตนาคำบุญเฮืองรายการหญิงหุ่นงามอายุบ่เกิน35ปีขึ้นไปบ่จำกัดน้องสูงส่วนเท่าสินประเสริฐวงพันแข่งขันรายการสายหุ่นงามความสูงบ่เกิน170ญาติได้อันดับที่4ของอาซีและในวันที่17กันยานี้นักกีฬาเพาะกายหญิงทีมชาติลาวลงแข่งขัน2รายการสุดท้ายโดยนางสมมนินพานุสิทธิ์เพาะกายหญิงความสูงบ่เกิน165ซมและเพาะกายหญิงอายุเกิน35ปีขึ้นไปบ่จำกัดน้ำหนักและความสูงนางสมมนินพานุสิทธิ์บ่เฮ็ดให้กองเสียผิดหวังญาติได้1เหรียญคำ1เหรียญเงินเฮ็ดให้คณะนักกีฬาเพาะกายทีมชาติลาวญาติได้ทั้งหมด3เหรียญคำ3เหรียญเงินซึ่งคณะนักกีฬาลาวจะเดินทางกลับมาฮอดสนามบินสากลวัดไตในวันที่30กันยานี้จบข่าวสมภวันมาวงไซอ่าน

การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเป็นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงทานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงต่อทางบริการของสุรายการประกันสังคมมีนักการเป็นประจำทางคืนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 ในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับรายการประกันสังคมมื้อนี้ยังคงอยู่กับสันติภาพนำเอาข้อมูลสิทธิผลประโยชน์มาโอมอารมณ์ให้บริการได้รับฟังโดยเฉพาะแมนเอิ้นว่าเป็นผลประโยชน์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมซึ่งการให้การคุ้มครองดูแลสมาชิกเนาะก็อิงตามกฎหมายเนาะที่ระบุไว้อยู่ในกฎหมายประกันสังคมฉบับเลขที่54/SPS หรือว่าสภาแห่งชาติที่นำใช้ในปัจจุบันเนาะเพื่อคุ้มครองดูแลบอกว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจรวมไปถึงประชาชนทั่วไปเนาะที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันและในมื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีก1ข้อสงสัยกับบาแมนเนาะของสมาชิกประกันสังคมที่เพิ่นอาจจะตั้งคำถามว่าเป็นยังจริงต้องเข้าประกันสังคมประกันสังคมนี่มีความสำคัญแนวใดหรือว่าค่อยสมัครใจเนาะบ่เข้าได้บ่ประกันสังคมนะบางท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่องค์การจัดตั้งของรัฐเนาะบางท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยธุรกิจนะอาจจะมีข้อสงสัยในจุดนี้เนาะว่าสามารถเลือกได้บ่จะเข้าประกันสังคมหรือบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะส่วนพรรคสมัครใจกันแน่นอนอยู่แล้วเนาะพรรคสมัครใจซื่อก็บอกแล้วเนาะว่าระบบสมัครใจก็หมายความว่าถ้าว่าเราเห็นความสำคัญว่าระบบนี้เนาะมันมีผลดีในการคุ้มครองดูแลเราบ่เฉพาะแต่ว่าในระยะสั้นการเจ็บเป็นเกิดลูกเสียกำลังแห่งงานนะต่างๆเนาะรวมไปถึงระยะยาวก็คือแม่นการคุ้มครองบำนาญนะคันว่าเห็นว่ามันมีความสำคัญเนาะประชาชนทั่วไปก็สามารถสมัครใจได้เอิ้นว่าบ่ได้บังคับเนาะแต่สำหรับภาครัฐภาควิสาหกิจตัวนี้มันระบุอยู่ในกฎหมายอย่างชัดเจนเนาะก็คือแม่นต้องได้ปฏิบัติตามพันธะเอิ้นว่าเป็นพันธะที่จะต้องได้มีการสมทบซึ่งพันธานี้เนาะก็ว่าง่ายๆก็คือมันคันว่าเว้าภาษาชาวบ้านเนาะประชาชนก็เอิ้นว่าภาคบังคับหั่นแหละเนาะซึ่งทุกคนต้องได้ประกอบส่วนเนาะเข้าในการเอิ้นว่ากองทุนประกันสังคมเนาะเพื่อรับประกันการคุ้มครองการดูแลบรรดาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆที่สันติภาพได้เว้าไปเนาะบ่แม่นเบิ่งแย้งไผดอกเนาะเบิ่งแย้งตัวเฮาเองเนาะเบิ่งแย้งตัวเฮาเองรวมถึงในนั้นเนาะผู้ใช้แรงงานบ่ว่าจะเป็นรัฐบาลเนาะคันว่าเว้าเบื้องของภาครัฐกรเนาะบ่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานในภาคหุ้นในวิสาหกิจก็จะเป็นผู้ลงทุนหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะก็จะได้รับผลประโยชน์ก็คือจะบ่ได้ไปแบกหาภาระเวลาพนักงานที่มีการเจ็บเป็นเวลาพนักงานเกิดลูกเวลาพนักงานเกิดมีการเสียองค์เสียกำลังแห่งงานมีการเสียชีวิตอันสินะตัวนี้ก็จะเป็นพันธะของทางประกันสังคมเมื่อบริษัทได้มีการประกอบส่วนเข้าสู่ระบบแล้วนะก็จะช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆให้กับทางนายจ้างกับว่าแมนเนาะหรือว่าผู้ใช้แห่งงานนะอันนี้ก็เป็นเอิ้นว่าเป็นพันธะเป็นระเบียบที่ได้กำหนดอย่างชัดเจนเนาะอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมยกเว้นภาคสมัครใจนี่แล้วเนาะก็คือมันว่าเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารเห็นว่าระบบนี้มีความสำคัญก็สามารถมาสมัครใจในระบบประกันสังคมได้ซึ่งณปัจจุบันก็มีประมาณ 40,000 กว่าคนเนาะที่ว่าได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจในขอบเขตทั่วประเทศนะ 40,000 กว่าคนก็คือมัน 40,000 กว่าคนนะก็ถือว่าเป็นจำนวนบ่น้อยเด้สำหรับระบบเอิ้นว่าประชาชนทั่วไปเนาะที่เห็นความสำคัญเวกงานนี้ ก็นับมือครับเอิ้นว่าผู้สมัครใจหรือว่าประชาชนนี่นะเนาะก็เพิ่มขึ้นหลายเนาะนับมือนับเพิ่มขึ้นหลายก็หมายความว่าประชาชนนี่เห็นความสำคัญเวกงานประกันสังคมนี่หลายเพราะว่าอย่างเพราะว่าเพิ่นย่านเวลาเฒ่าแก่มาเนาะจะบ่มีใครดูแลจะบ่มีอันน่ะระบบใดดูแลคุ้มครองเพิ่นเนาะการที่เข้าสมัครใจในระบบประกันสังคมนี้เนาะจุดประสงค์เป้าหมายของผู้ที่เข้าประกันสังคมก็คือแม่นเพิ่นอยากได้เงินบำนาญจะได้เงินบำนาญคือกับพนักงานรัฐนะคือกับพนักงานบริษัทเอกชนนะที่ว่าได้บำนาญเนาะเพิ่นก็เส้นเดียวกันเวลาเฒ่าแก่มาเพิ่นก็อยากได้เงินบำนาญนะเพราะว่าตอนนั้นนี่ก็เมื่ออายุหลายแล้วเนาะออกให้งานบ่ได้คือเก่าได้เนาะสิไปรับจ้างเฮ็ดเวียกเพื่อหรือว่าไปให้หน้าหัวส่วนนี่ก็พอได้อยู่กันว่าสิเฮ็ดเพื่อเป็นธุรกิจจังซี่น่ะเนาะก็แฮงงานนี่เอิ้นว่าเหือแฮงน่ะมันก็น้อยลงนะเพิ่นก็เห็นความสำคัญว่าโอ้คันว่าเฮาประกอบส่วนสมทบไปแล้วครบ15ปีอายุครบเกษียณแล้วฮอดตอนนั้นนี่เฮาบ่เฮ็ดเวียกเฮาก็มีเงินเดือนกินนะเพิ่นก็มาเข้าสู่ระบบประกันสังคมในขอบเขตทั่วประเทศปัจจุบันนี่ก็ 40,000 กว่าคนหรือว่า 40,000 กว่าคนนะก็ถือว่าหลายพอสมควรแล้วก็มีท่าทีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าอิงตามการคุ้มครองนะปัจจุบันนี้เนาะทางกองทางองค์การประกันสังคมแห่งชาติเพิ่นก็ได้เริ่มเวียกของเวียกงานเคลื่อนที่เนาะในหลายแขวงเนาะเคยได้ไปทดลองอยู่ในหลายแขวงก็เพื่อเคลื่อนที่แนวใดก็คือแม่นจัดหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ลงไปขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่หมายความว่าบ่ให้ผู้ประกันตนมาหาประกันสังคมเนาะแต่ว่าประกันสังคมมีทีมงานเนาะเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเอาเครื่องพิมพ์บัตรเนาะเอาการเงินเอาบัญชีไปขึ้นทะเบียนเนาะรวมไปถึงหน่วยงานโฆษณาประชาสัมพันธ์อธิบายสิทธิผลประโยชน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนพร้อมเลยนะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีเงื่อนไขอยู่เนาะก็คือแม่นบ่แมนว่าพวกเขาจะลงไปเป็นหลังคาเฮือนบ่แมนจังซั่นเนาะแตกต่างจากระบบประกันภัยเอกชนตัวนี้นี่พวกเขาจะต้องได้มีการโอล้มกันก่อนหมายความว่านัดหมายกันก่อนเนาะบางเทื่อก็จะมีการไปลงให้ข้อมูลก่อนสร้างความเข้าใจก่อนหลังจากนั้นเอาทีมงานนี่ลงไปเนาะหมายความว่าได้มีการเก็บกรรมรายชื่อละผู้ที่จะเข้านะมีจำนวนเท่าใดในบ้านนั้นมีจักคนที่จะเข้าและพวกเขาก็เอาทีมงานเคลื่อนที่นี่ลงไปขึ้นทะเบียนกับทีหมายว่าจ่ายเงินยูฮันออกบัตรให้ยูฮันเลยเนาะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปการจ่ายเงินกับแมนพวกเขาก็จะมี QR ให้แต่ละคนที่ว่าเข้ามาสมัครก็สามารถให้ลูกหลานสแกนจ่ายให้ได้ผ่านระบบ QR หรือว่าผ่านธนาคารพัฒนาลาวเนาะเพิ่นจะมีแอป LDB Trust เนาะ LDB อันนี้ก็เป็นคันว่าเฮ็ดบ่เป็นไกลลูกหลานจ่ายให้คันว่าเขาเพิ่นเปิดบัญชีหรือว่าให้ไผก็ได้จ่ายให้เนาะเพียงแต่เอาเลขรหัสบัตรประกันสังคมเข้าไปแล้วก็กดสำลักเนาะสำลักจักเดือนโปรแกรมก็จะระบุเนาะชัดเจนอยู่ในแอปนั้นก็ง่ายเนาะเพียงแต่พิมพ์เลขรหัสเข้าไปแล้วก็จำนวนเงินที่จะจ่ายจักเดือนสินี่บางคนก็อยากจ่ายล่วงหน้า3เดือน6เดือนปีนึงก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละคนหรือว่าจะจ่ายเป็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปก็ได้เนาะหรือว่าเข้าไปปองบริการธนาคารพัฒนาลาวคันว่าอยู่ในเขตตัวเมืองนี่ก็จะมีความสะดวกอยู่เนาะคันว่าปองบริการธนาคารแต่คันว่าเขตนอกนี่ก็ยังยุ่งยากอยู่นะก็อาศัยการสำหรับผ่านสแกนก็สิง่ายกว่าเนาะซึ่งแต่ละแขวงก็ได้มีการเปิดบัญชีห้องรับไว้นะเพื่อมีการสำหรับค่าประกันสังคมในแต่ละเดือนให้แก่สมาชิกเนาะทานเฮ็ดบ่เป็นก็ให้ลูกหลานสแกนจ่ายให้ก็ได้แล้วก็พิมพ์รายละเอียดส่งให้เพิ่นเนาะจ่ายจักเดือนเพื่อทีมงานเฮาจะได้มีการไปลงบินลงบินในการสำลักแล้วก็ถ่ายส่งบินให้เด้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนะการอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ว่าเพิ่นมาสมัครใจเนาะ ซึ่งในมื้อนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อก็คือแม่นว่าเรื่องของความจำเป็นเนาะหลายคนว่าเป็นยังจริงต้องเข้าประกันสังคมก็มีแต่คิดเบิ่งว่าถ้าเฮาเฮ็ดเวียกไปก็ในปัจจุบันนี้ก็มีบางคนที่ไปเฮ็ดเวียกกับบริษัทเองก็ดีเนาะซึ่งอาจจะบริษัทนั้นพยายามหลีกเลี่ยงเนาะบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมก็บ่ได้มีการเอาพนักงานมาเข้าประกันสังคมเทื่อเนาะตัวนี้ก็อย่าลืมว่ามันบ่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะตามกฎหมายแล้วถ้าว่าบริษัทขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายพนักงานมีพนักงานเริ่มรับเงินเดือนนับแต่1คนขึ้นไปแม่นจะต้องเอาพนักงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อหยังเพื่อคุ้มครองดูแลผู้เกี่ยวแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายให้มันถูกต้องแต่บางคนก็ยังสวยโอกาสมาซั่นซะแต่ว่าอย่าลืมว่าเมื่อทีมเจ้าหน้าที่เพิ่นลงไปกดกาพอแล้วเพิ่นจะมีการตักเตือนเนาะเฮ็ดบทบันทึกไปสู่ขั้นตอนการปรับใหม่เนาะอันนี้แม่นฝากให้กับทุกคนเนาะได้เอาใจใส่ตื้มนะสำหรับภาคธุรกิจนั่นแหละเนาะบัดนี้เมื่อเฮาเฮ็ดเวียกไปแล้วบ่มีระบบประกันสังคมบ่มีระบบประกันสังคมก็แน่นอนเนาะในตอนนี้ท่านอาจจะหนุ่มน้อยหมายความว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มนี่บ่ง่ายๆก็คือบ่ค่อยเห็นความสำคัญปานใดต่อกับการเข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะบ่เว้าซะว่าเรื่องของภาคว่าผู้ใช้แรงงานบ่อยากเข้าบ่เว้าถึงเอาเว้าเรื่องของผู้อ่อยแรงงานนี่นะนะถ้าว่าเฮาบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะเฮาบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมแม้แต่ว่าบริษัทเองก็ดีเนาะแม้แต่พนักงานรัฐเองก็ดีสมมุติว่ามีทางเลือกได้นะเนาะก็คิดว่าจำนวนบ่น้อยเนาะที่จะเลือกว่าบ่ค่อยบ่เข้าดอกประกันสังคมข้อยสิประหยัดเงินไว้เองจะเป็นข้อยก็สิไว้ใจเองเนาะเรื่องอันนี้เป็นเงินข้อยข้อยอยากรักษาไว้เองข้อยอยากคุ้มครองดูแลก็เป็นสิทธิของข้อยนะหลายบางคนก็สิคิดแบบนี้แต่อย่าลืมว่าเนาะการที่ทานเฮ็ดเวียกไปในแต่ละมื้อแต่ละวันอายุของท่านนี่ก็จะบ่ได้ซ้ำเก่าเนาะมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสันติภาพเองก็ดีเฮ็ดเวียกไปอายุก็บ่ได้เท่าเก่าเนาะก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่าลืมว่าเมื่ออายุเฮาหลายขึ้นเนาะมันก็จะมีในเรื่องของพยาธิทุกคนเมื่อยังหนุ่มอยู่ก็จะแข็งแรงภูมิต้านทานยังสูงอยู่บัดเฒ่าแก่มาเนาะจึงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองนี่เริ่มมีพยาธิแทรกซ้อนอันใดอันหนึ่งตัวอย่างว่าความดันเนาะตั้งทรงนี่นะเนาะหรือว่าแม้แต่เบาหวานนี่เห็นบ่มักไขลังตับอันนี้เป็นสิ่งที่เราบ่เห็นหรอกแต่ว่าเวลาที่อายุสูงมามันจะเริ่มเห็นผลจากการนี่แหละมันเป็นการสะสมในเวลาเราเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มมาซั่นซะก็แน่นอนก็จะให้เวลาเฒ่าแก่มาก็การเจ็บการเป็นมันง่ายเนาะตื่นมาถ้าเฮาบ่ได้เข้าประกันสังคมอย่าลืมว่าในตอนนั้นนะเมื่อถ้าว่าเฮาบ่ได้เข้าประกันสังคมแน่นอนเฮาก็จะบ่ได้มีเงินบำนาญกินเวลาเฒ่าแก่และสำคัญเวลาเฒ่าแก่มาเนาะเฮาก็เฮ็ดเวียกคือเก่าบ่ได้ปกติสิไปรับจ้างทำหยังก็บ่ได้ละเนาะและก็แน่นอนบ่มีเงินบำนาญกินถ้าเจ็บถ้าเป็นเด้เฮาจะเอาเงินส่วนใดเนาะมาปิ้นมาพัวกันบางท่านว่าบ่เป็นหยังดอกเงินใครดีเนาะครอบครัวมีฐานะก็โชคดีไปแต่บ่ได้หมายถึงว่าหมดทุกคนมีเงินใครแบบนั้นเอิ้นว่าสังคมลาวกับชนชั้นกลางนี่ก็จะหลายนั่นแหละเนาะว่าง่ายๆหาเช้ากินค่ําเมื่อเฮาบ่มีระบบประกันสังคมคุ้มครองนะเฒ่าแก่มาหาเงินบ่ได้ตื้มมีการเจ็บการเป็นออดๆแอดๆเห็นบ่นะแล้วเฮาจะเอาเงินส่วนใดมาปิ้นมาปั่วตัวเองเห็นบ่แล้วเฮาจะเอาเงินส่วนใดมา เอิ้นว่าซื้อข้าวซื้อน้ํากินสิขอลูกบ่แหมบางคนตั้งความหวังไว้เลี้ยงลูกใหญ่แล้วอันน่ะจะพึ่งพาลูกลูกต้องเลี้ยงเฮาลูกต้องเลี้ยงเฮาอันนี้ก็เป็นความคิดของอันน่ะพ่อแม่ทุกคนนั่นแหละเนาะเมื่อเฮาเลี้ยงเขาใหญ่แล้วเขาก็ต้องเลี้ยงเฮาแต่ท่านลองคิดโลกนี้มันบ่แน่นอนบางเทื่อเพิ่นสิสร้างครอบครัวเนาะเพิ่นก็ไปอยู่กับครอบครัวเพิ่นเฮาบ่มีเงินเดือนกินเฮาสิเฮ็ดจังได๋บ่ต้องได้คิดเผื่อแบบนี้ได้บ่ได้หมายความว่ามีลูกหลายคนแล้วโอ๊ยคาดหวังต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งละเลี้ยงเฮาอย่าลืมว่าโลกนี้บ่มีหยังที่แน่นอนเนาะจิตเพิ่นเองล้วนๆเป็นผู้ตัดสินใจเนาะบางคนนี่ลูกหลายคนนิ่งกันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีเห็นบ่อยู่ข่าวอยู่ Facebook สันนิพากันมีโอกาสได้เห็นเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นเหตุการณ์บ่แม่นอยู่ลาวเนาะแต่ว่าเพิ่นลงข่าวครอบครัวก็มีลูกหลายคนแต่มันนิ่งกันพ่อแม่ก็เฒ่าแล้วทุกแต่ละคนก็บ่อยากมีภาระบ่อยากเลี้ยงแม่ว่าซั่นเอาแม่ไปปะอยู่แคมทางตอนกลางคืนเนาะได้ความเอิ้นว่าอัตตัญญูเอาแม่ไปปะไว้อยู่แคมทางแล้วก็หนีปะแม่ไปมาแบบครอบครัวเลยพาเพิ่นมาแบบครอบครัวเพิ่นก็แก่สลาหลายเนาะแล้วก็มันไผก็นิ่งกันบ่อยากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แม่มาปะไว้อยู่ทางไว้งามาทิ่มเนาะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ต่างประเทศแล้วก็หนีไปเนาะอันนี้เนาะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นข้อคิดอันนึงเนาะเฮ็ดให้เฮานี่เอิ้นว่าบ่ควรที่จะคาดหวังกับไผหลายจนเกินไปแม้แต่ว่าลูกของตัวเองเนาะอย่าคาดหวังหลายจนเกินไปว่าเวลาเฮาแก่เฮาเฒ่ามาเขาสิเลี้ยงเฮาเนาะสำคัญเฮามีหลักค้ำประกันหลักเอิ้นว่าสิ่งที่คุ้มครองเฮาไว้ดีที่สุดหมายความป้องกันไว้ดีกว่าแก่เนาะก็บ่เป็นหยังถ้าว่าเฮามีเงินบำนาญกินในแต่ละเดือนแล้วลูกหลานเพิ่นก็ยังฮักยังแพงกันยังเลี้ยงพอเลี้ยงแม่ก็ดีเนาะก็มีเงินไปเที่ยวมีเงินให้ลูกให้หลานซื้อขนมแต่คันว่าเฮามีเงินบำนาญแต่เขาบ่เลี้ยงเฮาก็บ่ต้องไปตกใจเนาะอย่างน้อยเฮาก็มีเงินพอที่จะแบบใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเห็นบ่เบิ่งแยงตัวเองได้เอ้าเจ้าบ่เลี้ยงข่อยก็อย่าข่อยเลี้ยงเจ้าใหญ่ละลักษณะเอิ้นว่าชีวิตนี่มันบ่แน่นอนเนาะกับเรื่องของเขาเขาก็เบิ่งแย่งกันผัวเมียอย่างน้อยก็มีเงินบำนาญกินก็ยังไข่ได้แต่คันว่าเขาบ่มีหยังเลยบ่มีเงินบำนาญเลยบ่มีอะไรหับเลยตื่มลูกหลานอัตกตัญญูบ่สนใจเลี้ยงดูพ่อแม่เนาะอันนี้เฒ่าแก่มาแทนที่จะเอิ้นว่าพักผ่อนอยู่กับลูกกับหลานนะสบายอกสบายใจก็เฮ็ดให้เอิ้นว่าชีวิตนี้เนาะเกิดความลำบากบัดเฒ่าแก่สลามาย้อนว่าเอิ้นว่าสภาพครอบครัวบ่มีความสามัคคีเนาะแล้วก็ตื่มเฮาก็บ่ได้คิดเห็นอนาคตของเฮาว่าโอ้เขาดีละอาจจะกินแรงแข็งใจฮะแล้วเนาะว่าโอ้คันว่าฮู้แนวนี้เนาะไปเข้าประกันสังคมมีเงินบำนาญกินเป็นของตัวเองอย่างน้อยก็บ่มีลูกมีหลานเลี้ยงเฮาก็มีเงินเลี้ยงดูตัวเองในแต่ละเดือนนะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดนะให้กับนะท่านผู้ฟังนะก็ความจริงแล้วพนักงานรัฐก่อนพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจตัวนี้ก็เลือกบ่ได้อยู่แล้วเนาะก็เป็นภาคบังคับอยู่แล้วภาคปกติอยู่แล้วแต่สำหรับระบบสำหรับประชาชนทั่วไปเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดอันนึง ให้กับบรรดาท่านฝากไว้ถึงความสำคัญเวียกงานประกันสังคมเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะมีผลบทเฉพาะแต่ว่าระยะสั้นอันนี้สันติภาพว่าถึงบำนาญเท่านั้นเท่าแต่อย่าลืมว่าการเข้าประกันสังคมภาคสมัครใจนี้นอกจากบำนาญแล้วมันก็จะมีผลประโยชน์อันอื่นบ่ว่าจะเป็นการปิ้นผัวสุขภาพเนาะก็คือเวลาเฮาบำนาญไปแล้วนี่การปิ้นผัวสุขภาพนี่ยังสามารถใช้บัตรได้ปกติพร้อมกับครอบครัวเด้อย่างน้อยบ่อันน่ะบ่ได้เฮ็ดเวียกเฮาก็ยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ปกติเนาะมีเงินบำนาญกินแต่ละเดือนบ่ได้จ่ายละเงินประกันสังคมเวลาบำนาญเนาะฮอดมื้อสุดท้ายนะว่าหมดเกิดมีการเสียชีวิตยังมีเงินนะเมียนคาบสงสารหรือว่าเงินอุดหนุนเสียชีวิตเนาะแล้วก็คันว่าครบเงินไขเงินว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้าหรือว่าเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวประกันสังคมยังจะนำไปดูแลครอบครัวเพิ่มเติมอีกเนาะจ่ายเงินอุดหนุนใหม่อุดหนุนลูกกำพร้าตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดอยู่ในกฎหมายเนาะและก็อย่าลืมว่าสำหรับประชาชนทั่วไปบ่เฉพาะแต่ว่าเงินบำนาญเท่านั้นเนาะมีการคุ้มครองปีนป่วยสุขภาพมีเงินออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้ารวมทั้งหมดแม่น7อุดหนุนด้วยกันเด้อสำหรับภาคสมัครใจอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่นำมาโอมาลมให้บรรดาท่านได้รับฟังเกี่ยวข้องกับความสำคัญเวียกงานประกันสังคมว่าระบบประกันสังคมมีความสำคัญแนวใดต่อกับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนรวมไปถึงครอบครัวนะจะได้รับการคุ้มครองตามที่ได้กำหนดอยู่ในกฎหมายเนาะก็แน่นอนครอบครัวนี่ก็จะได้เพียงแต่บางอุดหนุนหลักๆก็คือเป็นการปิดปวดสุขภาพห่วมนำเท่านั้นเสียชีวิตก็มีเงินอุดหนุนเสียชีวิตสำหรับครอบครัวให้ในแต่ว่าก็จะบ่หลายบ่เต็มท่อผู้ที่เป็นผู้ประกันตนเองเนาะถ้าท่านเป็นประชาชนอยากสมัครใจในระบบประกันสังคมได้รับการคุ้มครองเต็มอายุ14-60ปียังบ่ทันได้เกิน60ปีก็คันว่าเป็นผัวเมียนะประชาชนคู่สามีภรรยาก็สามารถเข้าของไผของเราได้เนาะเพื่อจะได้เงินบำนาญหมายความว่าได้รับผลประโยชน์เต็ม7อย่าง7อุดหนุนทั้ง2แต่ว่าคันว่าเข้าบ่มีเงินใครก็เข้าให้ผู้ใดผู้หนึ่งผู้หนึ่งก็จะได้รับการคุ้มครองเต็ม7อุดหนุนส่วนคู่สมรสก็จะได้รับการคุ้มครองหลักๆก็คือแม่นการปิดป่วยสุขภาพจากระบบประกันสังคมเนาะอย่างน้อยก็ได้รับการคุ้มครองจากระบบดังกล่าวเนาะก็เบิ่งเวลาก็ขอขอบใจเมริกันก็จะส่งท้ายให้ท่านได้รับฟังผลงานเพลงปิดท้ายรายการเนาะขอทุกท่านมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานหมดสุขสุขคนกันละกันสำหรับวันนี้สวัสดีภาพลาเมริกันไปก่อนสบายดี
1: การปิ้นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีทั้งผู้ฟังที่เข้าโลบสบายดีมีทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทหับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งแม่นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับบรรดาท่านได้รับฟังข่าวสารที่หลากหลายบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและการของพวกเขาก็จะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังและมาพบกันต้นรายการมาหาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการยุดเซาการพึ่งพาหมู่สู่การเป็นเจ้าตนเองด้านเศรษฐกิจแน่นอนว่า1ใน11แผนนโยบายกลายเป็นยอดตำราที่นอนอยู่ในโครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคซึ่งเริ่มเปิดฉากจะตั้งปฏิบัติแต่ปี2026หา2030และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีแห่งชาติครั้งที่10 2026หา2030ของรัฐบาลชุดที่10ก็แมนบัญหาการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองของประเทศเฮานอนอยู่ในเนื้อแท้ของการสร้างเศรษฐกิจเอกราชก็แมนการพึ่งพาตนเองกุ้มตนเองทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็แมนการยุดเซาการพึ่งพาโมจนเกินไปสู่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชที่เข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองอย่างหอบด้านเพื่อความเจริญทางนี้และความมั่นคงของชาติท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซสีพันดอนได้กล่าวในโอกาสเข้าร่วมเปิดกองประชุมสรุปเวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมประจำปี2025ที่ได้จัดขึ้นอยู่แขวงจำปาซักในระหว่างวันที่26หา28กุมภาพันธ์2026ผ่านมายุคนี้ต้องกุ้มตนเองเซาเพิงพาการน้ำเข้าหันมาเฮ็ดกสิกรรมแบบทันสมัยนี่แมนเพิ่นเว้าเฉพาะเจาะจงแต่ในด้านกสิกรรมเท่านั้นส่วนในด้านอื่นๆที่ต้องได้ผลิตเป็นสินค้าเพื่อนำมาหับใช้ภายในให้เพียงพอบ่จำเป็นต้องนำเข้าจากภายนอกจนเฮ็ดให้มีการขาดดุลแบบซ้ำเหื้อนอกจากการผลิตเพื่อมาหับใช้อยู่ภายในตามความต้องการแล้วต้องผลิตสินค้าอื่นๆเพื่อส่งออกให้นับมือหลายขึ้นเพื่อนำเม็ดเงินเข้าในประเทศถ้าพวกเขาสามารถเฮ็ดได้แบบนี้จึงจะสามารถยุดเซาการเพิ่งพาโมสู่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างเต็มรูปแบบต่อความหมายที่ว่าต้องยุดเซาการเพิ่งพาโมสู่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนั่นมันกับบ่ได้หมายความว่าทุกอย่างบ่ต้องนำเข้าเฮาต้องนำเข้าบรรดาสินค้าที่จำเป็นบ่ทันสามารถผลิตเองได้เช่นว่าน้ำมันเสื้อไฟยานพาหนะพาหนะขนจักบางอย่างอุปกรณ์การผลิตและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆส่วนประเภทสินค้าใดที่เฮาผลิตได้เองก็ต้องเด็ดขาดบ่ให้น้ำเข้าเช่นว่าปลาแดกพืชผักหมากไม้เครื่องดื่มเหล็กสีมังซีนสัตว์และอื่นๆอย่างใดก็ดีท่านผู้ฟังมาฮอดปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าลาวเฮาก็สามารถผลิตสินค้าส่งออกนับมือหลายแล้วเช่นไฟฟ้าแฮทองมันต้นกล้วยยางพารากาเฟและประเภทเครื่องดื่มอื่นๆในอนาคตเสื่อแนว่าภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีข้างหน้า2026หา2030ลาวเฮาจะสามารถผลิตสินค้าส่งออกหลายขึ้นเติมเฮ็ดให้ประเทศชาติเกินดุลและนำเอาเม็ดเงินเข้าประเทศอย่างมหาศาลทั้งเป็นการยุดเซาการพึ่งพาโมสู่การสร้างเศรษฐกิจที่มีเอกราชและเป็นเจ้าตนเองทางผู้ฟังที่เคารพในยุคข้าวยากหมากแพงคือแบบนี้การกุ้มยูดกุ้มกินการกุ้มตนเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญดังนั้นพวกเราต้องหันมาพึ่งพาตนเองเป็นเจ้าตนเองให้หลายขึ้นทางด้านเศรษฐกิจเอาละในตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาหับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทรมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม

ท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งจะสร้างผลกระทบเสริมบวกต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยืนยงอ้างอิงจากแผนแม่บทพัฒนาและคุ้มครองเขตท่องเที่ยวระดับชาติเมืองวังเวียงและบริเวณอ้อมรอบสำหรับปี2025หา2035ของกรมพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวทิศทางแผนพัฒนาในอนาคตได้กำหนดวิสัยทัศน์อย่างจะแจ้งว่าฮอดปี2035วังเวียงจะต้องเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติการผจญภัยและการค้นหาที่สะอาดสีเขียวและปลอดภัยภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นท่ามกลางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่สำคัญเส้นทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงและเส้นทางรถไฟลาวจีนที่ได้พลิกโฉมการเข้าถึงตัวเมืองให้สะดวกว่องไวหลายขึ้นเท่าตัวและการเสื่อมโยงใหม่เหล่านี้ได้เปิดโอกาสให้วังเวียงสามารถหันเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากการเดินทางที่เคยเอื้ออิงใส่ตลาดนักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์ตะเวนตกที่มีกำลังจับจ่ายใช้สอยต่ำมาสู่ตลาดนักท่องเที่ยวระดับปานกลางหาสูงจากภายในประเทศอาเซียนและสากลตลอดทศวรรษที่ผ่านมาการเติบโตของวังเวียงได้สร้างสื่อเสียงทางด้านลบในนามเมืองแห่งการซุ่มแซวย้อนพฤติกรรมการดื่มสิ่งมึนเมาการใช้เสียงดังรบกวนและปัญหามาตรฐานความปลอดภัยของกิจกรรมต่างๆซึ่งขัดแย้งกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ฝังหากเลิกนี้แผนยุทธศาสตร์ใหม่จึงได้เน้นนักการนำไส้มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพและภาพพจน์ของเมืองวังเวียงในทุกมิติการบังคับไส้กฎระเบียบที่มีความเข่งขัดหลายขึ้นเพื่อลดพรผลกระทบจากพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวในบางกลุ่มพร้อมทั้งจะมีการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับกิจกรรมผจญภัยทั้งหมดเส้นการขี่รถบักกี้และการล่องกงเบ่งตามลำน้ำซองที่เคยเป็นปัญหาซ้ำเหื้อมาหลายกว่า10ปีนอกจากนี้ยังมีแผนส่งเสริมการนำไส้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าในกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เส้นการสนับสนุนให้เปลี่ยนมานำไส้เหือจักไฟฟ้าที่เงียบสงบแทนเหือจักหางยาวแบบเก่าเพื่อลดพรมลพิษทางเสียงและสร้างความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันสวยสดงดงามของเมืองวังเวียงในภาพรวมของการบริหารจัดการยังจะมีการสร้างตั้งเครือข่ายพัฒนาส่งเสริมและคุ้มครองจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว DMN เพื่อเป็นช่องทางให้แก่ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นสามารถเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดการเชื่อมโยงนี้จะช่วยสุขยู่ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตชนบทการสนองอาหารท้องถิ่นที่สะอาดปลอดภัยให้แก่โรงแรมและห้านอาหารตลอดจนการยกระดับสินค้าหัตถกรรมที่มีคุณภาพทั้งหมดนี้ก็แม่นเพื่อหับประกันว่าการเติบโตของเมืองวังเวียงในอนาคตจะดำเนินไปอย่างหัดกุ๋มบ่ทำลายภูมิสันฐานพิเศษของภูเขาหินปูนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและที่สำคัญก็แม่นการสร้างผลประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงและยืนยงท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวียกงานหนึ่งแผนการที่เพิ่นได้กำหนดและเล็งรูปร่างภาพพจน์เมืองวังเวียงเมืองแห่งการซุ่มแซวเพื่อจะยกระดับการบริการและพื้นฐานโครงสร้างเข้าสู่มาตรฐานอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบเอาตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มอีกมวนซืนผ่อนคลายฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับมาพบกัน

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดียวนี่ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวียนก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ต้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วแต่ก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาฟังอีกหนึ่งแจ้งการในปัจจุบันนี้กระทรวงป้องกันความสงบได้มีการพัฒนาและเปิดนำใช้แอปพลิเคชัน LA EID ที่เป็นระบบทันสมัยอย่างเป็นทางการเพื่อนำใช้เข้าในการคุ้มครองติดตามกวดกาการบริการที่มีความหับประกันอำนวยความสะดวกว่องไวในการเข้าถึงและนำใช้ข้อมูลของการจัดตั้งและสังคมในขอบเขตทั่วประเทศก็คือ 1. กระทรวงป้องกันความสงบได้เปิดนำใช้แอปพลิเคชัน LA EID ยังเป็นทางการในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อให้การบริการสะดวกการเข้าถึงและการนำใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลพลเมืองและบัตรประจำตัวนับแต่วันที่18กรกฎาคม2026เป็นต้นไป 2. ห้องการบรรดากระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นแขวงเมืองตะแสงบ้านพนักงานรัฐกรทหารตำรวจภาคส่วนธุรกิจและพลเมืองลาวในขอบเขตทั่วประเทศให้หับหู้และมีความเป็นเอกภาพจัดตั้งปฏิบัติเพื่อหันมานำใช้และประกอบข้อมูลตนเองเข้าในแอปพลิเคชัน LA EID เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงทางด้านกฎหมายในการพัวพันเวียกงานและประกอบเอกสารเฮ็ดธุรกรรมต่างๆโดยบ่จำเป็นต้องนำใช้ปื้มสำมะโนครัวแบบเจียอีกต่อไป 3. กระทรวงป้องกันความสงบจะยุติการนำใช้บัตรประจำตัวแบบเก่าบัตรสีขาวและบัตรสีเขียวอย่างเป็นทางการและจะบ่สามารถนำใช้บัตรดังกล่าวในการประกอบธุรกรรมต่างๆอีกต่อไปดังนั้นห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบจึงถือเป็นเกียรติแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบและให้การร่วมมือและปฏิบัติตามเนื้อในแจ้งการฉบับนี้ด้วยพวกเราทุกคนก็สามารถไปศึกษาสำหรับแอปพลิเคชัน LA EID เนาะเพื่อประกอบข้อมูลใส่เอาไรในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆเพื่อจะให้สินค้าของท่านธุรกิจของท่านได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วสังคมติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารแฮม3ค่ำเดือน10ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่29กันยาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะไปที่แขวงบริคำไสไปล้มสายกับท่านอุดมวงไก่สอนหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงบริคำไสท่านจะไม่ฮู้ว่าทั้งแขวงบริคำไสจะได้มีการก้าเกียมจัดสถานที่เนื่องในโอกาสวันบุญออกพรรษานี่ประวรณาที่ใกล้จะมาฮอดนี้ว่าเป็นคืนใดเพราะว่าสถานที่ทั้งเมืองท่าพระบาทก็คือวัดพระบาทพลสันนี่มันเป็นสถานที่หนึ่งที่มีมวลชนทางภายในและต่างประเทศเพิ่นไปจุดนั้นหลายไปเบิ่งสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นปีหนึ่งเท่านึงปีนี้เพิ่นสิมีพิเศษคืนใดตอนนี้เฮาไปล้มสายกับเพิ่นสบายดีท่านอุดม
2: เจ้าสบายดีสบายดี
1: เจ้าทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติขอบใจหลายๆที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการของบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้ายินดี
1: เจ้าปีนี้เป็นแนวใดท่านปีกายนี้กับปีนี้นี่เฮาปีนี้เฮาสิจัดใหญ่คือแนวใดท่าน
2: สําหรับปีนี้ทางองค์การปกครองเมืองก็คือองค์การปกครองแขวงพวกเราก็สิได้สมทบกันคือว่าเป็นปีนึงที่คิดว่าจะมีการจัดเอายิ่งใหญ่หน่อยนึง
1: เจ้า
2: เพราะว่าพวกเราก็สำเร็จเรื่องการปฏิสังขรณ์วัดนาคานิมิตพลสันฮะเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้สำเร็จแล้วโดยเฉพาะสิมแล้วก็ได้เฮ็ดได้ก่อสร้างเอิ้นว่าขั้นใดที่มีพญานาคลงไปฮอดตั้งแต่สิมลงไปฮอดเอิ้นว่าน้ำพอง
1: เจ้า
2: ก็มาปฏิจัดกิจกรรมสิเฮ็ดลานเบิ่งสมพญานาคบังไฟพญานาคอยู่เขตนั้น
1: เจ้าจ้า
2: พร้อมทั้งเป็นการฉลองใหญ่ฉลองใหญ่ที่จริงก็ได้ฉลองน่ะแต่ว่าปีนี้อันมีพิเศษแด่
1: เจ้า
2: พวกเราได้ประสานสมทบกันแล้วก็โดยเฉพาะแม่นทั้งเมืองนั่นแหละทั้งเมืองอยากจะเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติโดยนั้นแขวงเป็นผู้สุขยู่แล้วก็อำนวยความสะดวกด้านต่างๆทั้งงบประมาณจํานวนนึงแล้วก็ยังงานอินฟอร์มจํานวนนึงบ่ฮอดปัจจุบันแม่นเมืองก็ได้บ้างแผนเพื่อปรับปรุงสถานที่ดังกล่าวฮะเนาะเอิ้นว่าจะเทลานอยู่แคมป์ของที่ใกล้กับอยู่ใกล้กับวัดฮะ
1: เจ้า
2: จะเป็นบ่อนจุดส้มเนาะตอนนั้นก็จะมีการประดับประดาดอกไฟธงทิวดอกไม้ไฟทั้งโซลาร์เซลล์หรือไฟแสงสีประดับประดาในมื้อออกพรรษาพระบวชกันนะฮะ
1: ครับ
2: อีกอันนึงพวกเฮาก็ยังมีแผนเรื่องโครงการเอิ้นว่าเสนอจะสร้างขัวที่ข้ามไปหาวัดอยู่เบื้องใต้อยู่เบื้องลุ่มปากห้วยเยียงครับหมายความว่าขัวพวกเฮาเข้าไปหาวัดนั้นดีแล้วแต่ว่าปีผ่านมาหันพวกเฮามีปัญหาเรื่องการอำนวยความสะดวกเรื่องพาหนะต่างๆเพราะว่าไปแล้วมันจะไปสุดอยู่หันสถานที่ครับแคบแด่ดังนั้นแหละโครงการตัวนี้หันจะสามารถอำนวยความสะดวกหน่อยเพราะว่าสามารถถ้ามีขัวข้ามไปพุ่นแล้วเราสามารถเข้าทางเข้าแล้วออกไปทางใหม่เลยพร้อมไปสามารถออกทางใหม่ได้เนาะอันนี
1: ้
2: เป็นโครงการหนึ่งจะแม่นแผนทางต่อไปเนาะ
1: อือฮึเจ้านอกจากการประดับประดาเอย่องสถานที่ต่างๆแล้วเนาะเพื่อให้มวลชนได้ไปร่วมชมเนาะและก็เสริมฉลองได้อย่างสะดวกสบายแล้วการสุขยู่ส่งเสริมเกียรติประชาชนเพื่อสร้างรายรับนี่ได้ท่านที่ติดพันกับกะชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่ว่าวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของแขวงนี่เฮาได้มีการจัดวางขึ้นได้ใดบ่หรือว่ามีบ่อนวางแสดงหยังบ่ เชียงคูใส่กับเป็นสถานที่นี
2: ่เจ้าๆเอาแน่นอนตัวนี้ทางบ้านก็คือเมืองก็ได้ร่วมกันได้ปรึกษากันคร่าวๆแล้วจะมีการวางแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของประชาชนอยู่เขตดังกล่าวฮะนะเพราะเขตดังกล่าวฮั่นก็มันติดพันกับทางบ้านบ่ว่าตั้งแต่บ้านทาพุทธสันเนาะมีบ้านพระบาทมีบ้านหน้าที่ว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องจักสารเนาะเป็นที่เขาเป็นมีสั่งต่างๆบ่ที่มาวางขายฮั่นพร้อมนั่งจะเรื่องอาหารการกินมีสั่งต่างๆก็สิมีการจัดโซนในการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาและบ่ยุ่งบ่ยากเนาะเรื่องอาหารการกินบ่เครื่องดื่มมีสั่งต่างๆก็สิมีไว้ให้บริการรวมทั้งของที่ระลึกต่าง
1: ๆอ๋อเจ้าเจ้าและนอกจากนั้นด้านอนุกรรมการอื่นๆยทหารบ่เรื่องเวียกงานความปลอดภัยบ่เรื่องการควบคุมราคาสินค้าเนาะและอื่นๆอีกเด้เฮาได้มีการเตรียมพร้อมขึ้นได้ใด
2: เบื้องต้นนี้ยังบ่ทันได้มีข้อตกลงเชื่อแต่ว่าก็ได้ปรึกษาหารือกันแล้วแน่นอนตอนนี้เรื่องการอำนวยความสะดวกเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยต่างๆนี่จะมีทางเจ้าหน้าที่ทางเมืองโดยเฉพาะเป็นปกสสมทบกับปกสเมืองแด่ทั้งองค์การปกครองตัดแสงบ้านเนาะอันนี้ที่ได้ประสานสมทบกันเนาะพวกเรายังบทท่านได้กำหนดละเอียดเรื่องการจอดรถบริษัทต่างๆนี่ยังที่ได้ปรึกษาหารือกันอีกท่านหนึ่งอยู่อันนี้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าและท่านการเฉลิมฉลองกันตัวนี้หรือว่าการจัดงานประเพณีแบบนี้นี่จัดขึ้นทุกปีบ
2: ่เจ้าแม่แหละข้าพเจ้าก็เป็นคนอยู่ท้องถิ่นนะถือว่าพวกเฮานี่จัดขึ้นทุกปีในเมื่อขึ้น15ค่ำเดือน17เหล่านี้ถือว่าได้จัดขึ้นทุกปีแล้วก็เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าก็ได้เบิ่งแต่อย่างน้อยเป็นสิ่งมหัศจรรย์เนาะ
1: จ
2: ้าของพระพุทธการธรรมชาติแต่ว่าคันว่าเรื่องตำนานบอกว่าวรรณคดีบูฮานเราขานกันก็เป็นจะว่าแม่นบังไฟพญานาคเนาะก็มีเรื่องเรามีสังต่างๆที่สืบทอดมาอันนี้ก็ทั้งนะวิทยาศาสตร์เฮาก็ยังบ่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอันนี้มันแม่นอย่างแท้นะ
1: เจ้า
2: แต่ซั่นแล้วก็อันนี้ก็นั่งนึกนั่งงอคือกันแน่เนาะ
1: เจ้า
2: อันนี้ก็ได้เจ้าได้เห็นผ่านมาหันจ้ะ
1: เจ้าอันนี้ก็ว่าเรื่องว่าหน่วยแก้วธรรมชาติเนาะเกิดขึ้นเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: ไผเบิ่งพิสูจน์ก็ยังบ่มีไผพิสูจน์ได้แต่ว่าเกิดขึ้นย้อนหยังแต่ว่ากระบวนมันมีจุดเดียวนะท่านเนาะมีหลายจุดเนาะที่เกิดขึ้นบ่ว่าแต่อยู่ทางนั้นบริคําไซเฮานี่มีหลายจุดอยู่ติ
2: มีหลายจุดอยู่บริคําไซพวกเฮาก็เริ่มที่จริงก็มันเริ่มตั้งแต่ตอนใต้ของนะเมืองปากเนิ่มพุ่นละนครหลวงพุ่นละลงมาฮอดแถวบ้านเบิร์นธาตุเมืองธาตุพระบาทเนาะที่ว่าสุดทางไกลทางนี้แต่ว่าที่ขึ้นหลายที่สุดและมันอยู่บริเวณทางแถวเขตวัดวัดพลสันของเขานั่นแหละเนาะ
1: เจ้าแล้วนั้นแต่ละปีนี้มวลชนนี่ไปเบิ่งนี่หลายหน่อยไปได้ท่าน
2: โอ้มวลชนนี่หลายแต่พวกเขาคิดว่าที่ได้จัดสรรกันละเอียดนี่นะบางเชื่อก็จะได้ปรึกษาหารือเพิ่นว่ารถเฮาที่ควรจอดไว้ใส่อาจจะไปนอกบ่หรือว่าแนวใดอย่างปรึกษาหารือแล้วสิมีรถนั่นน่ะรับส่งเนาะบ่หรือแนวใดเพราะว่าสถานที่เขตนั้นก็บ่ถึงบ่คงกว้างปานใดเอารถเข้าไปหมดนี่หมายความว่าทุกปีมันแออัดกันล่ะบัดตอนออกมานี่ก็สิยุ่งยากสมควรเนาะ
1: เจ้าแล้วทุกปีนี่เฮามีกิจกรรมหยังแน่ท่านบรรยากาศตัวนั้น
2: บรรยากาศเพราะว่าเบิ่งบังไฟพญานาคนี่ก็พวกเขาเบิ่งเต็มตอนระวัง
1: หัวแรง
2: เยี่ยมแล้วมันเยี่ยมหัวแรงเนาะหัวแรงไปฮอดเลยเนี่ย7:00 น. 8:00 น.ก็พวกเขาก็ถือว่าก็เริ่มห้วยละก็เริ่มบ่ขึ้นปานใดละจังซั่นแหละภายหลังกิจกรรมเบิ่งบังไฟพญานาคแล้วพวกเขาจะมีเวียนเทียนอยู่ตัววัดพระบาทที่เป็นมีพระธาตุเราจะออกมาเรียนเทียนอยู่นอกที
1: ่เจ้า
2: หลายแล้วก็ยังมีกิจกรรมไหลเงาไฟเนาะต่อไปเนาะ
1: โอ้ไหลเงาไฟ
2: นะครับเจ้าเจ้า
1: เจ้าก็แปลว่ากิจกรรมมีหลายหลายกิจกรรมเนาะปิ่นอ้อมเนาะ
2: เจ้าเจ้า
1: เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือเฮ็ดให้บรรยากาศการมานั้นห่วมสมบังไฟพญานาคอยู่ทางแขวงบุรีคำไซเฮามีบรรยากาศคือขึ้นว่าซั่นซะเจ้าแล้วๆท่านทั้งนั้นแขวงบุรีคำไซเฮาก็คืองานตัวนี้นี่เฮาเว้าเรื่องความเชื่อถือประชาชนนี่เฮาอยากเฮาได้นิ้นหนักให้ประชาชนได้ได้ว่าในการอันรักษาวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามนอกจากประเพณีแล้วประเพณีอื่นๆที่ติดพันกับแขวงบริคำไซนี่มันเป็นงานอย่างในทาง
2: สำหรับประเพณีที่ติดพันกับแขวงบริคำไซพวกเขาก็มีหลากหลายสมควรเนาะ
1: เจ้า
2: โดยเฉพาะแมนบุญประเพณีโดยเฉพาะแมนบุญประธานพระบาทพลชั้นนี่
1: เจ้า
2: แล้วก็บุญพระธาตุภูเวียงบุญทรงเงื้อบุญปีใหม่เล่าคล้ายๆกันเนาะบุญปีใหม่เผาโมงเขาและปีใหม่เผาสมุขของเขานี่แหละ
1: เจ้าเจ้าเจ้าน
2: ะ
1: โอ้มี
2: กับยึดครองประเทศนี้และวิถีชีวิตเนาะที่ท่านจับวิถีชีวิตเพราะว่าพวกเขามาปัจจุบันแม่นการดำรงชีวิตของประชาชนเผ่าเมยการลงถือขับลำเผ่าเมยรวมถึงเผ่ามงพวกเขาเปอร์เซ็นต์เดียวกัน
1: เจ้าโอ้อันแต่ละวัฒนธรรมแต่ละชนเผ่านี่แตกต่างกันได้เนาะท่านเนาะถ้าวันท่องเที่ยวเขาได้ไปแล้วเห็นวัฒนธรรมแต่ละชนเผ่าบรรดาเผ่าของพวกเขาแล้วก็ต้องได้อยากศึกษาอยากไปเบิ่งอยากไปเห็นแต่ละบอนแต่ละทีในการพวกเขาก็จะมีในการแนะนำให้เนาะท่านเนาะให้รู้ว่าวัฒนธรรมตัวนี้มันของส่วนเผ่าใดของเผ่าใดของนะลาวเฮาก็คือประจำแขวงเจ้าและติดพันที่ทานเป็นหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวแขวงบริคำไซทานเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนาะก็เห็นว่าลายแขวงและที่เพิ่นหันเอาเวียกงานวัฒนธรรมก็คือการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมติดพันกับการท่องเที่ยวก็คือไปวัดแล้วก็ได้เห็นลายยางได้เฮ็ดบุญพร้อมได้เที่ยวชมอันสิ่งดีๆงามๆเนาะนอกจากไปกราบไหว้แล้วแล้วก็เห็นการวางของอันนั้นผลิตภัณฑ์ของประชาชนที่ไปวางจำหน่ายอีกอยู่ทั้งแขวงของเฮานี่มีจุดใดในที่เฮาได้เฮ็ดหันตัวนี้เพื่อยกระดับเรื่องงานการท่องเที่ยว
2: เจ้าปัจจุบันนี้พวกเฮากำลังสุ่มใจวัดพระบาทพลสังพวกเขาซึ่งเป็นมรดกแห่งชาตินี
1: ้เจ้า
2: เพื่อเพิ่นว่ายกสูงยกระดับมรดกของพวกเขาให้ติดพันกับการท่องเที่ยวหมายความว่ามรดกที่มีคุณค่าของพวกเขานี้สามารถสร้างเป็นมูลค่าแต่มันยังรักษาเอกลักษณ์อันดังเดิมไว้หมายความว่าพวกเขาจะแผนพวกเขาปัจจุบันนี้หมายความว่าพวกเขาจะบอเอิ้นว่าเพียงแต่ปุ๊บปักรักษาไว้เฉยๆแต่ว่าเขาจะสร้างในไหนสิ่งที่มีคุณค่าสร้างให้เกิดมูลค่าได้และพวกเขาจะเอาวัดพระบาทบนสันนี้เป็นตัวแบบพวกเขากำลังสร้างอยู่ตอนนี้เนาะถือว่าอยู่ในขั้นตอนในการดำเนินจนสั้นและเอิ้นว่ายกสูงเป็นว่ามรดกเศรษฐกิจมรดกก็คืออันเศรษฐกิจสอจอเนาะ
1: เจ้า
2: จอเอกราชเป็นเจ้าตนเองเนาะตัวนี้ที่ติดพันกันที่ติดพันขยายเศรษฐกิจสอจอพวกเรา
1: อืมเจ้าแล้วท่านเองอยากฝากถึงประชาชนภายในแขวงให้เอาใจใส่ด้านการรักษาฮีดของประเพณีและวัฒนธรรมขึ้นได้ใด
2: เจ้าสำหรับข้าพเจ้าก็มาฮับนาทีนี่กับท่านได้ฮอดปีเนาะยกย้ายไปบนใหม่มาแต่ก็ได้ศึกษาได้จบสายด้านการท่องเที่ยวมานี้ข้าพเจ้าเห็นว่าแปลงบริกรรมไซนี้มีท่าแห้งหลายอย่างด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ พวกเขามีมรดกมีเหตุวัฒนธรรมที่ทวงประเพณีอันดีงามของของท้องถิ่นพวกเขาที่เป็นเอกลักษณ์แล้วอย่างฉันเฮ็ดได้พวกเขาต้องปกปักรักษาโดยเฉพาะแม่นเอกลักษณ์รักษาไว้แล้วสร้างให้เกิดคุณค่าให้มันได้เนาะอันนี้ข้าพเจ้าก็จะยิ่งห้อมาพ่อแม่ประชาชนทั้งหมดรวมถึงการจัดตั้งภาคธุรกิจให้ห่วมแห่งห่วมใจกันเพื่อพัฒนาสิ่งที่เป็นท่าแห่งของพวกเขาดึงท่าแห่งที่บ่มซ่อนของพวกเขาออกมาเพื่อประกอบส่วนเพื่อพัฒนายกระดับสามารถสร้างเป็นไลฮับสร้างเป็นไลฮับให้พ่อแม่ประชาชนทั้งท้องถิ่นพวกเขาถือว่ามีไลฮับเพิ่มขึ้นแล้วก็พวกเขาจะได้รับการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ
1: เจ้าเจ้าและสำหรับท่านมาปฏิบัติหน้าที่นอกประจำอยู่แผนกวนาแผนกวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวแขวงท่านเห็นว่าในต้นหน้านี่เฮาจะมีการสุ่มใส่ขึ้นอะไรเนี่ยเพื่อยกระดับเรื่องงานการท่องเที่ยวให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ขยายตัว
2: พวกเขาได้มีกำลังเขียนแผนการพัฒนาเรียกท่องเที่ยวในนี้ฮอดปี2030นี้อยู่ภายในแขวงพวกเฮาสำหรับแขวงพวกเฮานี้เดินว่ามาฮอดปัจจุบันพวกเฮาขึ้นหันพวกลางพวกเฮาได้ทำการพัฒนาโดยเฉพาะแม่นขวามิตรภาพแห่งที่5เชื่อมโยงกับเบื้องไทยก็คือบึงกาฬหลักการเช่นทางเลขที่13พวกเฮากำลังได้ทำการพัฒนาได้ทำการยกระดับโดยเฉพาะแกนิแปลงบริกรรมไซไปหานครหลวงนี้ก็จะสำเร็จในปี2017นี้พวกเฮาเดินมาพวกเฮาจะสร้างแขวงบริกรรมไซนี้เป็นใจกลางในการเชื่อมโยงเรื่องการท่องเที่ยว
1: จ้า
2: แล้วก็ดึงดูดเอาเดินมาเป็นสถานที่จัดกรอบประชุมที่ได้มาตรฐานแล้วก็สามารถดึงดูนักท่องเที่ยวจากไทยนี่จากเวียดนามแล้วก็นักท่องเที่ยวภายในครับเป็นหลักแล้วก็นักท่องเที่ยวสากลต่างๆเนาะอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งโดยเฉพาะแมนยูใจกลางเมืองปัตตานีที่พัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์คที่เป็นถนนคนยางเป็นตลาดกลางคืนจุดชมวิวยูเคแคมแม่น้ำคลองหาน้ำซันปากน้ำซันน้ำสองสีของเรานี้เห็นว่าจะยกระดับเป็นแลนด์มาร์กโดยดึงดูดเอานักลงทุนมาพัฒนา
1: เจ้าและท่านนอกจากแผนนี้แล้วนี่ที่เราสิต้องกาเขียมจะตั้งปฏิบัติเนาะท่านเนาะแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วในการจะตั้งปฏิบัติการกาเขียมนี้ท่านเห็นว่าพบสิ่งท้าทายคนยุ่งยากได้บ่
2: สำหรับสิ่งท้าทายนี่พวกเขาก็มีหลายอันถ้าเทียบใช้แล้วพวกเขาก็เป็นแขวงที่เดินว่าถ้าเราเรื่องการท่องเที่ยวนี่ก็เทียบใช้บรรดาแขวงอมข้างนี่ก็ยังบ่ทันได้ดีเท่าที่ควรนั่นแหละเทียบกับหมู่ก็ได้สิ่งท้าทายพวกเขานี่เห็นว่าอันนึงแม่นนักลงทุนนี่ก็สนใจอยู่มาเซ็น MOU เพื่อศึกษาความเป็นไปได้นี่หลายโครงการแต่ว่าก็เพิ่นว่ายังมีข้อจำกัดอยู่เกี่ยวกับมูลค่าการลงทุนแม่นมหาศาลเรียกท่องเที่ยวแต่ว่าการที่จะได้รายรับกลับคืนมามันใช้เวลายาวนานแต่เรียกท่องเที่ยวนี่เอิ้นว่าอันน่ะเอิ้นว่าเป็นเศรษฐกิจที่อันน่ะมีความยืนยงมั่นคงสิ่งท้าทายก็คือพวกเขายังบ่มีนโยบายพิเศษสำหรับการดึงดูดการลงทุนนี้ด้านการท่องเที่ยวนี้เท่าที่ควร
1: mm-hmm.
2: อันสองมันบุคลากรพวกเขาก็ยังขาด
1: mm-hmm.
2: ยังมีข้อจำกัดในด้านอันที่สามเป็นด้านงบประมาณพวกเขาที่สงสัยด้านนี้หันยังมีจำกัดหลายนี่สองสามจุดที่พวกเขาและ ก็ย้อนว่างบประมาณเฮาบ่มีแต่ที่จริงพวกเฮามีทางแห้งหลายอันที่ผมสอนเดี๋ยวนี้พวกเฮาค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆก็อาจจะได้รับการพัฒนาไปใบนี้เป็นตัดโดยเฉพาะเป็นตัดแก้วนี่แก้วนี้พวกเฮาไปสำรวจแล้วประกาศที่นี้ผู้เกี่ยมสัมปทานละตัดที่ยิ่งใหญ่อลังการคล้ายตัดกวงซีคล้ายตัดกวงซีแต่ว่าตกเป็นสั้นสั้นลงมานี่ประมาณพันไปกว่าเมตร
1: โถสูงสูงเติบแล้วท่านเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าเจ้าเขตรักษาของเฮาก็เป็นเขตหนึ่งที่ของเฮามีวังน้ำเย็นเป็นว่าลักษณะบุรกูลบุรกูลที่มีน้ำใสน้ำเขียวใสน้ำหินปูนแล้วก็มีกำลังสิพัฒนาลองน้ำตัวดังกล่าวฮะเป็นบ่อนที่เป็นสร้างเป็นกิจกรรมทางน้ำให้เหนือบ่ออีสานบ่อกิจกรรมทางน้ำอยู่เขตดังกล่าวฮะ
1: เจ้า
2: เดี๋ยวนี้มันต้องเชียร์ตามประเทศก็มาหลายละทั้งอยู่ทั้งรักษาคำเกิดของเขา
1: แปลว่าเขตแถวรักษาคำเกิดพูดเป็นบ่อทาน
2: เจ้าเจ้าเจ้า
1: อ๋อแต่ว่านั้นในระยะฤดูฝนนี่ตัวแหล่งท่องเที่ยวนั้นบ่ได้รับผลกระทบอย่างที่ทาน
2: ตัวมีปัญหาอยู่เพราะว่าเขตดังกล่าวนั้นมันก็เป็นที่ห้าเพียงฝนมาแห้งเกิดแม่น้ำท่วมท่วมแล้วก็แต่ว่าก็แห้งไวแต่ว่าแห้งไวพวกเขายังมีปัญหาเรื่องการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างที่เข้าไปฮั่นตอนทางมาก็ได้เสนอทางกระทรวงเสนอทางแขวงไปแล้วว่าเส้นทางนี้จะตั้มนอกเขตนั้นแต่ว่าบรรยากาศเขตนั้นงามหลายเขตนั้น
1: โอ้ตอนนี้แล
2: ้วสวยงามนะเป็นเขตที่สวยงาม
1: ท่านอธิบายอย่างนี้ก็เห็นกับเห็นเนาะเจ้า
2: เป็นส่วนเป็นส่วนเจ้า
1: เจ้าก็แปลว่าตัวแหล่งท่องเที่ยวนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่เกี่ยมสี่จัดเป็นอันดับในการดึงดูดนักท่องเที่ยวอยู่ทั้งแขวงบริคำไซเฮาโดยเฉพาะกับเขตทั้งมันเขาเอิ้นว่าขึ้นกับเมืองอย่างทานแหล่งท่องเที่ยวนี
2: ่ตัวเขตนำจัดเที่ยวมันอยู่เมืองเลียงทองส่วนว่าเขตวังน้ำเย็นนี่มันอยู่บ้านนาประวันเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซ
1: สองสถานที่นี่ห่างกันบ
2: ่ระยะห่างกันหลายสมควรแต่ว่านอนอยู่ในวงจรเราได้เห็นวงจรการท่องเที่ยว
1: เจ้า
2: เชื่อมเชื่อมโยงกันได
1: ้เจ้าก็แปลว่าปัจจุบันนี้ก็ยังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเสนอการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างเนาะถ้าว่าพื้นฐานโครงร่างดีไปฮอดไปถึงแล้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วนักท่องเที่ยวก็แห่งเฮ็ดให้เฮาสิมีการดึงดูดสร้างรายรับให้เข้าให้แขวงหลายขึ้น
2: เจ้าเจ้าเพราะว่าอยู่รักเช้านี่คำเตือนรับเช้านี่หมายความว่าพวกเขามันนอนอยู่ในโครงการนะพวกวงจรการท่องเที่ยวระหว่างแขวงพื้นคำไซกับแขวงคำมวนเป็นว่าจะลุกมันแหละ
1: อยู่
2: ในนั้นที่พวกเขาจะสร้างเป็นว่าชิงยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับอาเซียนพวกเขากำลังสุ่มใช้ทางประเมินทางสุกยุ่งสารคิงกันเก่านะ
1: เจ้าโอ้กับเป็นตาหน้าดีใจเพราะว่าเขาไปได้ไปค้นพบแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่เนาะที่เป็นใบหน้าใบตาในการพัฒนาการเรียกงานการท่องเที่ยวก็คือวงจรการท่องเที่ยวของแขวงบริคำไซเฮาที่มีเสื่อมโตกับแขวงขมวนถ้าว่าไปทางนั้นก็เป็นเฮาซอดไปทางแขวงขมวนได้เลยบ่แม่นแต่ว่าสิเที่ยวเส้น13ใต้เส้นเดียวได้เนาะท่านเนาะแล้วก็ไปออกไปทางเวียดนามอีก
2: ออกไปเวียดนามตามเส้นทางเล็ก8ตรงเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่ามีความสวยงามทางด้านธรรมชาติปลูกป่าต้นไม้นี่คือว่าหลายแห่ง
1: แล้วเส้นทางนั้นอันห่างห้านต่างๆนี่มีแล้วบ่ท่านเส้นทางเล็ก8ท่าน
2: มีแล้วมีแล้วเน
1: า
2: ะ
1: ห่างห้านการบริการต่าง
2: ๆแน่โดยเฉพาะมันเชื่อมจอดกับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกก็คือภูกระดึงเนี่ยนะจุดชมวิวอยู่ในสายทางเดียวกัน
1: เจ้ากับตัวนี้ก็แม่นให้เป็นใบหน้าใบตานึงที่ว่าในการที่พวกเขาสิเกี่ยมก็เกี่ยมให้เปิดแต่ว่านักท่องเที่ยวก็มีแน่แน่แม่นบ่ไปเห็นไปฮู้ไปเห็นนี
2: ่เจ้านักท่องเที่ยวต่างประเทศนี่หลายแล้วโดยเฉพาะแม่นยามแรกนี่ที่ว่ามาปกติเนาะหรือว่า เขตดังกล่าวนั้นเป็นเขตที่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศท่องเที่ยวสากลเอาหลาย
1: แปลว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศยังฮู้ล่ะแล้วคนลาวเฮาในขอบเขตทั่วประเทศนี่เด้แม่นไผสิสนใจสิอยากไปเนาะท่านเนาะก็ไปได้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังเปิดกว้าง
2: อยู่นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวหลายคือกันเจ้า
1: ๆก็เน้นเรื่องเน้นหนักเรื่องเวียกงานโฆษณาได้นั่นเนาะท่านเนาะเพื่อให้อันนักท่องเที่ยวได้ฮู้นี่ทั้งแขวงเฮานี่ก็เก็บได้เลยนี่
2: เจ้าทีนี้ก็ทั้งเรื่องโฆษณานี้พวกเฮากำลังสร้างเป็นสคริปต์เนาะสคริปต์กำลังคิดบ่อยออกทีละน้อยทีละน้อยเนาะทางเป็นโฆษณาละลงเพจลงโซเชียลต่างๆแต่อยู่ในนั้นต่อทางบริษัทผู้เช่นสัมปทานบริษัทต่างๆก็ได้โฆษณาไปหลายสมควรแล้วเนาะแต่ทางสิ่งดึงดูดโดยเฉพาะเป็นสายน้ำมันที่ติดกับวังน้ำเย็นนั้นจะเป็นสายน้ำที่สามารถล้อมเรือบริษัทต่างๆเขาเอิ้นว่าทางงามเนาะสถานที่ท่องเที่ยวทางงามนั่นก็ได้ลงทั้งแหล่งท่องเที่ยวและพวกเขาก็มีเพจของพวกเขาอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่พวกเขาได้ริเริ่มในการโฆษณาเดี๋ยวนี้ก็ยังกำลังส่งข้อมูลต่างๆนี่เพื่อให้ทางกระทรวงว่าทำในการท่องเที่ยวพวกเราช่วยพวกเราในการโฆษณาเติมอีก
1: เจ้าโอ้ก็ขอให้การท่องเที่ยวอยู่ทั้งแขวงบริกรรมไซมีการพัฒนาและก็ขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆเด้อ
2: เจ้า
1: เอาก็ขอขอบใจท่านอุดมวงไก่สอนหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงบริกรรมไซหลายท่านทีมื้อนี้บ่ว่าแต่หัวข้อเดียวเว้าเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรสถานที่เกี่ยมกัดจัดงานบุญบั้งไฟพญานาคที่จัดขึ้นอยู่ทางเมืองท่าพระบาทแล้วก็ยังได้ฮับผู้หลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานการท่องเที่ยวและกับวัฒนธรรมเนาะท่านเนาะอยู่ทางแขวงบริกรรมไซเบิดเลยเจ้าและกับตัวนี้ก็เป็นข่าวดีข่าวหนึ่งที่จะมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อให้ทั้งมวลชนก็คือนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศได้ไปเที่ยวชมอีก2-3สถานที่เนาะที่พวกเรากำลังก้าวเกี่ยมพัฒนาพื้นฐานโครงร่างเพื่อให้ได้เข้าไปถึงเจ้าขอขอบใจท่านหลายมื้อนี้ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในการของพวกเราเป็นได้โอกาสหน้าสิได้ขอติดต่อเข้าร่วมตื่มเด้อท่านเด้อ
2: เจ้าบ่เป็นหยังยินดีมีหยังก็ประสานมาหารถ
1: เจ้าขอบใจท่านหลาย
2: ๆเจ้าขอบใจ
1: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านอุดมวงเกษรหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงบริกรรมไซซึ่งในนั้นเพิ่นก็ได้ให้มาฮู้ละว่าปัจจุบันนี้เพิ่นมีการก้าเกียมสถานที่ในการจัดงานบุญองค์พรรษาปวารณาก็คือบุญบั้งไฟพญานาคอยู่ทางทาวัดพลสันเมืองท่าพระบาทเพราะว่าเพิ่นได้จัดขึ้นทุกๆปีท่านผู้ฟังเบิ่งบั้งไฟพญานาคในระยะบุญองค์พรรษาปวารณานี้บ่ว่าแต่ทั้งประชาชนภายในแขวงก็คือนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศจึงปัจจุบันนี้ก็แม่นทั้งขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5เฮาก็สําเร็จแล้วเด้ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งประเทศใกล้เคียงข้ามมาแล้วถือโอกาสบุญออกพรรษาปวารณานี้เพิ่นก็มาฮ่วมเบิ่งนําแล้วก็ทั้งต่างประเทศแน่เพื่อมาอยู่จุดดังกล่าวนี้เฮ็ดให้บรรยากาศอยู่ทั้งงานภายในงานบุญบั้งไฟพญานาคในทุกๆปีนี่เห็นว่าเป็นมีบรรยากาศฟุ่มเฟือยปีนี้เพิ่นก็ได้ก้าวเกียมในหลายด้านฮะแหละถ้าเบิ่งน้ำกันเนาะในระยะท้ายเดือนตุลาที่จะมาถึงนี้อ้าวท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอภัยวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
3: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี่ร่วมเวที Lao TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็กเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ Lao TV เสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
4: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ่
5: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีหวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
4: จ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
5: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
4: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
5: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
6: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกัน

0: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทําการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. ดอกซ้อนรับหน้าที่ดําเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนของผลเมียนไร้กาเนาะมีคำว่าจิตศาสตร์เทียบกับความหมายของคำว่าจิตวิทยาศาสตร์กำเนิดและศาสติพันธ์ท่อนเทียบความหมายกับโฮมสิ้นกับเนื้อพาหะและพาหนะเนาะเป็นไรกันติดตามพาฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับ

0: ขณะนี้มีรายการพวมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่น้ํากันในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหุลานุภาพดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์ทางโทรศัพท์ได้แล้วและตอนนี้เพิ่นก็อยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีคือเก่าเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้ามีหลายคําศัพท์ให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงความหมายสู่ฟังคู่คําทําอิฐคําว่าจิตศาสตร์เทียบกับความหมายของคําว่าจิตตวิทยาอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่นับถือและรักแข็งมื้อนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คําจิตศาสตร์และจิตตวิทยาคําว่าจิตศาสตร์และจิตตวิทยานี่เป็นคําศัพท์วิชาการที่ใช้เว้าถึงความรู้การศึกษาและการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจและพฤติกรรมของคนเฮาในการนำใช้ตัวจริงทั้งสองคำนี้มักถูกใช้แทนกันเนาะมักถูกใช้แทนกันแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักไวยากรณ์โครงสร้างศัพท์และเข้าภาษาแม้มีความแตกต่างเนาะทางด้านหาดซับและจุดเน้นนักซึ่งมีรายละเอียดคือในนี้จิตศาสตร์คำศัพท์วิชาการที่ใช้เว้าถึงความรู้การศึกษาและการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจและพฤติกรรมของคนเฮาในการนำใช้ตัวจริงทั้งสองคำนี้มักถูกใช้แทนกันมักถือใส่แทนกันแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักไวยากรณ์โครงสร้างศัพท์และเข้าภาษาแม้มีความแตกต่างเนาะทางด้านหาดศัพท์และจุดเน้นนักซึ่งมีรายละเอียดคือในนี้จิตศาสตร์เป็นคำผสมแบบสมาธิประเภทคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าจิตตะที่หมายถึงใจจิตความคิดสิ่งที่มีหน้าที่คู่คิดและนึกและคำว่าศาสตระอันนี้เป็นคำสันสกฤตเนาะแล้วมาแปลงเป็นคำลาวาศาสตร์หมายถึงระบบวิชาความรู้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจิตศาสตร์ก็หมายถึงวิสาวาด้วยจิตหรือว่าวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยปรากฏการณ์พฤติกรรมและขบวนการของจิตดังตัวอย่างว่าในหลักสูตรปริญญาตรีสร้างครูวรรณคดีภาษาศาสตร์ในปี1979หา1996มีวิชาหนึ่งที่นักศึกษาสร้างครูต้องได้เรียนคือวิชาจิตศาสตร์แต่ภายหลังสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติในปี1996เป็นต้นมาเนาะวิชาจิตศาสตร์ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวิชาจิตตวิทยาซึ่งแสดงว่ามีความหมายอันเดียวกันเป็นบทดอกซ้อน
0: เจ้าแม่
1: เพราะว่าคำว่าศาสตร์ในวิทยาความหมายมันก็ใกล้เคียงกันและพร้อมเดียวกันนั่นคำว่าจิตศาสตร์นี่เนาะยังนำใส่ในภาษาปากเบ้าดิดอกซ้อนโดยเฉพาะในระยะที่น้ำมันขาดแคลนเห็นดิดอกซ้อนชื่อได้บอกเห็นคือฮาใส่กันหลายเด็กซึ่งมีความหมายว่าคำว่าจิตศาสตร์หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกในเวลาเกิดปัญหาที่กระทบใส่จิตใจคนเฮาตัวอย่างเช่นว่าน้ำมันขาดเป็นย้อนจิตศาสตร์เขาคิดไปเองว่าน้ำมันมันขาดหรือตัวอย่างหนึ่งยาแตกเตือนมันเป็นเพียงจิตศาสตร์เท่านั้นและอีกตัวอย่างหนึ่งมันเป็นบทก่อนน้ำเอื่อยน้ำมันของสุบรรณหลวงราชเนาะที่ได้เขียนไว้บาทหนึ่งว่า ฟังเสียงสดสดวุ่นวุ่นอดุลคุณเครื่องมโนปาติโชน้ำมันแพงเงียงสิงกันซื่อฮือฮาหาแนวเว้าเป็นน้ำเฮาจิตศาสตร์จังแนนซาดหาวมั่วหัวหางเสื้อทอนสุนงงง่วงขัวหาอันนี้เป็นจิตศาสตร์ในความหมายอารมณ์ความรู้สึกในเวลาเกิดปัญหาที่กระทบใส่จิตใจของคนเฮาอันนี้มันใส่ในภาษาปากเว้าเนาะส่วนว่าจิตศาสตร์ที่ใส่เป็นสื่อของวิชาหนึ่งในการเรียนในหลักสูตรเมื่อก่อนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมาเป็นจิตศาสตร์วันนี้บ่แม่นเปล
0: ี่
1: ยนมาเป
0: ็
1: นจิตวิทยาบัดนี้อาจารย์จะอธิบายคำว่าจิตวิทยาบัดจิตวิทยานี่เป็นคำผสมแบบสมาสประเภทคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าจิตตะที่หมายถึงใจจิตความคิดสิ่งที่มีนาทีอู้คิดและนึกและคำว่าวิทยาเป็นหมายถึงความอู้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจิตตะวิทยาก็หมายถึงความอู้วิชาหรือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับขบวนการทางจิตใจความคิดและพฤติกรรมของคนและสัตว์เนาะคำนี้มีเทียบในภาษาอังกฤษเป็น psychology เนาะที่จริงก็มันแปลมาจากภาษาอังกฤษนั่นแหละ psychology แล้วมาเป็นจิตวิทยาโดยใส่ห้าศัพท์ปาลีสันสกฤตเนาะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างวิสาจิตศาสตร์วิสาจิตวิทยาเป็นวิสาพื้นฐานที่นักเรียนปีที่หนึ่งในมหาวิทยาลัยต้องได้เรียนดอกซ่อนเคยได้เรียนบอก
0: เคยได้เรียนแท้อาจารย
1: ์เห็นบอกวิชาจิตวิทยาเห็นบอกพร้อมกันนั้นคำว่าจิตวิทยายังเน้นใส่การนำเอาความรู้เรื่องจิตใจและพฤติกรรมไปปรับใช้ในชีวิตตัวจริงเป็นต้นแมนเทคนิคการอ่านใจคนการจูงใจการเมาให้คนเสื่อหรือการบริหารให้เฮ็ดเวียกอย่างมีประสิทธิภาพล้วนแล้วแม่ล้วนแล้วแต่แม่นจิตวิทยาในบทอักษร
0: เจ้าแม่นแท
1: ้บาดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างหัวหน้าทีมที่มีจิตวิทยาในการบริหารเจ้าผู้วิธีเว้าและสร้างแห้งจูงใจให้ลูกน้องเฮ็ดเวียกอย่างมีความสุขในตัวอย่างหนึ่งพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในปัจจุบันมักใช้จิตวิทยาเรื่องการตั้งราคาและการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อไว้ขึ้นในตัวอย่างหนึ่งอีกการเรียนรู้จิตวิทยาการสื่อสารช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกของคนอ้อมข้างและรับมือกับความเคร่งตึงได้ดีขึ้นวันนี้อาจารย์จะให้ข้อสังเกตมหอดปัจจุบันนี้เนาะคำว่าจิตศาสตร์จะบ่เห็นใช้เป็นชื่อวิชาที่ว่าด้วยจิตอีกแล้วเนาะนี่แต่สมัยอาจารย์เรียนยังอยู่มหาวิทยาลัยสามครูเวียงจันทร์เวลานั้นแม่นวิชาจิตศาสตร์เนาะแต่ว่าภายหลังมาสมัย

0: แล้วความเดียวกันนั่นเนาะคำว่าจิตตวิทยานี่ก็ถือน้ำใต้ยางกว้างขวางเด้บ่ว่าจะเป็นซื่อวิชาเฮียนก็คือการนำเอาจิตตวิทยานี่ไปปรับใช้ในชีวิตตัวจริงเห็นบ่เ
1: จ
0: ้าอันนี้ทั้งนั้นมันจะมีที่จริงแล้วทั้ง2คำมันก็มีความหมายอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าใช้ในกาลเวลาที่แตกต่างกันซึ่งแล้วก็มามูลไส้เนาะในปัจจุบันคำว่าจิตศาสตร์พวกเขาก็ยังใส่อยู่แต่ว่าบ่ได้ใส่ในเป็นซื้อวีซ่าแล้ว
1: เจ้าคำถามว่าวีซ่าจิตศาสตร์ก็แม่นอันเดียวกันกับวีซ่าจิตวิทยาเพียงแต่ว่าจิตศาสตร์ท่านเฮาจะใส่ในทางสังคมพันเอากว้างเนาะอาจารย์เนาะโดยเฉพาะอันที่มีความหมายว่าอารมณ์หรือว่าความรู้สึกที่ว่าเวลาที่เกิดปัญหาที่มีที่มันมากระทบใส่จิตใจของคนเฮาเฮาพอดบ่ใส่ได้อันนี้มันจิตวิทยาเฮาพอใส่จิตศาสตร์นะ
0: เจ
1: ้
0: าแม่น
1: รวมความหมายแต่ว่าใส่แทนกันบ่ได้ทุกกรณีเนาะอาจารย
0: ์เจ้าเจ้า
1: คิดว่าคือจะได้แล้วครูคำต่อไปชาติกำเนิดและชาติพันธ
0: ุ์คำว่าชาติกำเนิดและชาติพันธุ์นี่เป็นคำศัพท์วิชาการที่ใส่บ่งบอกถึงที่มาสายเลือดและต้นตระกูลของบุคคลหรือกลุ่มคนถึงว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับที่มาของบุคคลคือกันแต่มีโครงสร้างเข้าภาษาและขอบเขตความหมายที่ต่างกันดังนี้ชาติกำเนิดเป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าชาติชาตินี่จากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าชาติและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าชาติก็หมายถึงการเกิดกำเนิดหรือว่ากลุ่มคนก็ได้และคำว่ากำเนิดกำเนิดนี่มาจากเข้าคำเมสและก็แผงมาเป็นคำราวว่ากำเนิดหมายถึงเกิดบอนออกมาหรือว่าต้นตระกูลเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นชาติกำเนิดก็หมายถึงต้นตระกูลหรือที่มาของการเกิดของบุคคลคำนี้เน้นใส่ระดับบุคคลเป็นต้นแมนฐานะหรือต้นตระกูลของครอบครัวบ้านเกิดหรือประเทศสัญชาติที่เกิดดังตัวอย่างว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาพและความเท่าเทียมกันโดยบ่ขึ้นกับชาติกำเนิดหรือฐานะทางสังคมแต่อย่างใดเห็นบ่หมายความว่าคนเฮาทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาพกันในบ่ดอกซ้อน
1: เจ้าแม่นแล้ว
0: บ่ว่าจะเป็นเจ้าที่อยู่ฐานะที่ห่างนี้หรือว่าปานกลางหรือว่าทุกข์ยากก็มีสิทธิ์เสมอภาพและก็มีความเท่าเทียมกันอันนี้คือว่าบุคคลกับชาติกำเนิดนะอีกตัวอย่างนึงถึงว่าเราจะมีชาติกำเนิดมาจากครอบครัวที่ทุกข์ยากแต่ย้อนว่าเรามีความตั้งใจในการทำเรียนศึกษาเราจึงสามารถสำเร็จผลในการเรียนระดับปริญญาเอกเห็นบ
1: ่
0: การเรียนนี่จำแนกบ่คนหังคนมีคนทุกคนยาก
1: บ่ได้จำแนกบ่จำแนกผู้หนุ่มผู้เฒ่าอีกอาจารย
0: ์แม่นจะแม่นคนหนุ่มคนยังมาจากครอบครัวฐานะแนวใดหนึ่งชาติกำเนิดเป็นแนวใดถ้าว่ามีความตั้งใจจริงก็สามารถประสบผลสำเร็จได้เห็นบ่อะไรอีกตัวอย่างหนึ่งนักกีฬาผู้นี้มีชาติกำเนิดเป็นคนลาวแต่ได้ไปเติบใหญ่และวิ่งกีฬาอยู่ต่างประเทศนะอันนี้ว่าในบริบทของสัญชาติประเทศที่เกิดอันนั้นเป็นชาติกำเนิดเนาะชาติกำเนิด วันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าชาติพันธุ์ชาติพันธุ์นี่ก็เป็นคำผสมแบบสมาจากเข้าปาลีสันสกิตประกอบด้วยคำว่าสัตติสัตติก็จากเข้าปาลีชาตินะแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวาสัตติหมายถึงการเกิดกำเนิดกลุ่มคนและคำว่าพันจากเข้าปาลีพันดุแล้วก็แปลงเสียงเป็นคำลาวาพันหมายถึงเสื้อสายวงวานหรือว่าเผ่าเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นชาติพันธุ์

0: หมายถึงกลุ่มคนชนเผ่าหรือประชาชาติที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภาษาเว้าร่วมกันคำนี้มันเน้นใส่ระดับกลุ่มคนหรือชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมภาษาวิถีชีวิตและสายเลือดร่วมกันดังตัวอย่างว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศมีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์โดยประกอบด้วย50ชนเผ่าอันนี้นั่นประโยคที่เอาคำมาชาติพันธุ์ใส่แต่ในตัวจริงคำศัพท์ที่เป็นทางการของเราเนี่ยดอกซอน
1: เจ้า
0: เขาจะบ่ใส่ในคำว่าชาติพันธุ์นะ
1: เจ้า
0: เขาจะใส่คำว่าชนเผ่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านชนเผ่าโดยประกอบด้วย50ชนเผ่าอินบอดอกซอนเขาจะใส่แนวนั้นและตัวอย่างหนึ่งก็เป็นเดียวกันนักวิจัยกำลังลงพื้นที่เพื่อศึกษาภาษาและประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุอยู่ภาคเหนือเขามักใส่บ่กลุ่มชาติพันธุ์ขมุ
1: เขาใส่ชนเผ่าขมุ
0: เนี่ยเขาใส่ส้นเผาเห็นป่ะอันนี้มันทางการเขาใส่ส้นเผาหรือตัวอย่างหนึ่งพรรคและรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสามัคคีปวงชนทั้งชาติหรือว่าปวงชนซึ่งว่าระหว่างบรรดาส้นเผาเฮเนียนแซนเขาใส่บ่ระหว่างบรรดาชาติพันธุ์เฮเนียนแซน
1: บ่บ่ได้ยินใส่อาจารย์
0: เนี่ยดังนั้นอาจารย์พยายามไปเปิดในวัจนานุกรมวัจนานุกรมแต่เล่มแต่ละเล่มเนาะมันมีคำว่าชาติพันธุ์ดอกซอน
1: โอ้บ่ได้บัญญัติไว้เนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: มีแต่อยู่ในวัจนานุกรมภาษาลาวฉบับของศูนย์คนคั่วภาษาและวัฒนธรรมลาวของคณะอักษรศาสตร์มศฮั่นเพิ่นมีแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ใช้ว่าชาติพันธุ์เพิ่นใช้แต่ว่าชาติพันธุ์และเพิ่นก็วงเล็บไปเบิ่งชนเผ่าเห็นบ่ดอกซอน
1: แสดงว่าชาติพันธุ์นี่ก็คือความหมายของชนเผ่า
0: แม่นแม่นดังนั้นเขาจะเห็นในภาษาไทยเพิ่นจะใช้หลายเนาะเพิ่นจะบ่ใช้ชนเผ่าเพิ่นจะใช้ว่าชาติพันธุ์
1: เพิ่น
0: ส่วนเฮาจะใช้ชนเผ่าม
1: ันก็รวมความหมายกันระหว่างชาติพันธุ์และชนเผ่าแต่ว่าคือเว้าหั่นแหละว่าเฮาบ่สูดใส่ก็บ่สูดได้ยินชนเผ่านี่แท้เฮาใช้หลายใช้อย่างกว้างขวาง
0: แม่นแม่นแหละ
1: เทียบกันนี่ก็บ่ได้ใกล้กันนะเนาะอาจารย์เนาะศาสตร์
0: กับทั้ง2คํานี้ศาสตร์กับเนิดก็หมายความว่าที่มาของบุคคลบ่เกิดอยู่ไสครอบครัวต้นตระกูลใดสัญชาติใดเชื้อชาติใดจริงๆนะ
1: ขออภัยน้ำพลมีรายการเป็นแล้วได้สายลุดไปในสร้างควบคุมเสียงช่วยเอาเพลงขึ้นให้หน่อยนึงก่อนจะติดต่อหาอาจารย์คืนอีกบาทหนึ่งก่อนขออภัยเด้อเป็นรายการ

0: อภัยนะอาจารย์สายลุดแมน
1: สายลุดอาจารย์อธิบายว่าใช
0: ่อาจารย์อธิบายกับว่าแทนกันบ่ได้เนาะทั้งสองคำเพราะว่ามันคนละความหมาย
1: เจ้าแมนแมนสรุปรวมแล้วคือว่าซากซากกำเนิดกับหมายถึงที่มาของบุคคลส่วนซากที่พันเงินกลุ่มชนเผ่าพัน
0: เ
1: นาะถึงว่าชาติพันธุ์นี่เขาบุษุใส่ปันใดเขาใส่คำว่าส้นเผาเนาะ
0: เป็นสองคำที่มีความหมายแตกต่างกันคิดว่าคือจะได้แล้วให้มีรายการเจอว่าในตัวจริงในสังคมการใส่ตัวจริงเขาก็โบสู่ได้ยินแล้วก็โบสู่ใส่อันชาติพันธุ์นี่นะบางเครือนี่เว้ามามีรายการบางท่านก็สิว่าฮะไม่อย่างเกาะคันว่าส้นเผาจังซี่หูโดยทั่วกันเนาะคิดว่าคือสิได้แล้วบัดนี้ยังอีกคู่คำหนึ่งความหมายก็คือว่าอยากใกล้กันท่อนกับโฮมเด้ออาจารย
1: ์ท่อนกับโฮมคำว่าท่อนและโฮมนี่เป็นคำกริยาที่สื่อถึงการเอาสิ่งของปริมาณหรือผู้คนที่กระจัดกระจายอยู่เขามาอยู่บนเดียวกันหรือเป็นกลุ่มเดียวกันถึงว่าจะมีความหมายใกล้เคียงกันและมักนำมาผสมเข้ากันเป็นท่อนโฮมเอากับว่าวดีเนาะไม่นว่าซับซ้อนท่อนโฮมแต่เมื่อแยกใส่เป็นคำเดียวยังมีโครงสร้างเข้าภาษาเลยจุดเน้นนักที่ต่างกันแนวนี้ท่อนเป็นคำเข้าล้าวเดิมประเภทคำกริยาหมายถึงเก็บกรรมสะสมหรือเก็บเทือละเล็กละน้อยเพื่อให้เพิ่มขึ้นหรือเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคำนี้เน้นใส่การเก็บเชื้อละหน่อยอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาหรือเน้นการเก็บเมี่ยนให้เป็นระเบียบหรือว่าสะสมไว้ก็ได้เนาะเช่นว่าทอนเงินทอนเครื่องมันอาจารย์จะยกตัวอย่างที่เป็นประโยคเนาะแล้วเป็นคนประหยัดเมื่อได้เงินเดือนมาก็จะทอนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในเวลาจำเป็นเห็นไหมเล็กตัวอย่างหนึ่งเด็กน้อยเลิกเรียนแล้วให้ช่วยกันทอนเครื่องดินเข้ากองให้เรียบร้อยเล็กตัวอย่างหนึ่งก่อนย้ายเงินพวกเขาต้องท่อนเคลื่อนไส้ทุกอย่างแล้วก็เก็บมวกหวมไว้ให้เป็นระเบียบเห็นป่ะอันนี้เป็นคำว่าท่อนที่หมายถึงเก็บกรรมสะสมหรือว่าเก็บเทือละเล็กละน้อยเพื่อให้เพิ่มขึ้นหรือว่าเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมันนี่มาเทียบใส่กับคำว่าโฮมโฮมก็เป็นคำเข้าล้าวเดิมประเภทคำกริยาหมายถึงเอาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหรือหลายๆคนมาม่วมกันเข้ากันเป็นจุดเดียวกลุ่มเดียวหรือก้อนเดียวคำนี้เน้นใส่การนำเอาสิ่งที่อยู่แยกกันมาม่วมกันอยู่บอนเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยบ่ได้เน้นระยะเวลาแต่เน้นผลรวมเช่นว่าหูมกำลังโฮมคนโฮมเงินเป็นอาจารย์จะยกเป็นตัวอย่างมึงออกแห่งงานวันเสาร์แดงให้ทุกคนไปโฮมกันอยู่สโมสรบ้านเวลา 7:00 น.เช้าอีกตัวอย่างหนึ่งพวกเขาโฮมเงินกันได้1ล้านกีบเพื่อซื้อของขวัญให้อาจารย์เลขตัวอย่างหนึ่งสองบริษัทได้ตัดสินใจโฮมกิจการเข้ากันเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางธุรกิจเห็นไหมอันนี้มันโฮมเนาะโฮมก็หมายถึงนำเอาสิ่งที่อยู่แยกกันอันมากรวมกันอยู่บอนเดียวกันหรือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อท่อนมันเน้นการเก็บหรือสะสมเทือละหน่อยให้เพิ่มขึ้นหรือว่าเก็บเมี่ยนให้เป็นระเบียบส่วนโฮมมันเน้นการนำเอาหลายสิ่ง หรือว่าหลายคนมาร่วมกันอยู่บอลเดียวหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะแล้วทั้งท่อนและโฮมก็สามารถมาผสมเข้ากันเป็นท่อนโฮมก็จะได้ความหมายว่าเก็บกรรมและรวมเอาสิ่งที่กระจัดกระจายมาประกอบเข้ากันเป็นเอกภาพเป็นต้นว่าท่อนโฮมแผ่นดินท่อนโฮมกำลังเห็นป่ะท่อนโฮมเงินได้บ่ดอกซ้อน
0: ได้อาจารย
1: ์ได้คือกันเห็นป่ะหมายก็ว่าทั้งท่อนทำโฮมนี่ก็สามารถเป็นคำรวมความหมายแต่บ่สามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณีเป็นบ่ดอกซ้อน
0: แม่นเลยเพราะว่าจุดเน้นมันก็ต่างกันเด้เนาะจุดเน้นก็ต่างกันอยู่ในคันว่าท่อนนี่มันอันเก็บเทละน้อยจุดประสงค์แม่นเพื่อให้มันเพิ่มขึ้นหรือว่ามันหลายขึ้นหรือว่าให้มันเป็นระเบียบเรียบห้อยอ่ะนะแต่ว่าโฮมนี่เพิ่นมันมีหลายอันอยู่ยายกันละเอามาเป็นให้มันเป็นอันเนื้อเดียวกันก็บ่ได้เน้นว่าจํานวนอันนี้นะอาจารย์เนาะ
1: แม่น
0: บ่ได้เน้นว่าให้มันหลายขึ้นแต่ว่าให้มันน่ะนะเป็นอันเดียวกันเน้นที่ผลลัพธ์หั่นว่าให้มันเป็นอันนึงอันเดียวกันบ่ได้เว้าเรื่องว่าจํานวนว่าให้หลายขึ้นเครื่องกับเครื่องกับท่อนเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่นแล้วท่อน
0: ก็สิคืออาจารย์ว่าแหละสิเทนกันได้อยู่บางกรณีใส่เทนกันได้อยู่แต่ว่าบ่ทุกกรณีกรณีที่มันสิเทนกันได้ก็แม่นว่าอันท่อนเข้าให้เป็นอันเดียวกันตัวอย่างเฮาใส่จังซี่นะหรือว่าโฮมเข้าให้เป็นอันเดียวกันความหมายคือแม่นได้มโนภาพอันเดียวกันว่าโอ้มันอยู่พอไผพอลาวหั่นน่ะเนาะอาจารย์
1: เจ้า
0: แต่ว่าอันกรณีอันบางกรณีนี่ก็สิเทนกันบ่ได้คือว่าอันน่ะเฮาอันท่อนเงินท่อนเงินไว้กับโฮมเงินแนวใดคืออาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้โฮมเงินกันเพื่อมาซื้อของขวัญ
1: สิน
0: ะแม่นเอาน้ำพูดเล็กๆละน้อยแล้วไปซื้อของขวัญแต่ว่าท่อนนี่มันเฮาสะสมไว้ให้มันได้หลายๆว่าซิซะเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่นแ
0: หละทุกกรณีนี่จิโบแต่ว่าบางกรณีนี่ได้อยู่มีได้ก็บัดนี้ครูคำต่อไปซีนกับเนื้ออ้อโกใกล้กันอีกทีซีนกับเนื้อ
1: ซีนกับเนื้อเนาะคำว่าซีนกับเนื้อนี่เป็นคำนามที่ใช้เว้าถึงส่วนที่อยู่กลางระหว่างหนังและกระดูกเป็นบ่ดอกซ่อนตัวหนังกระดูกของข้างกายซะหรือว่าคนเฮาในภาษาเว้าประจำวันนี้เฮามักใช้คำว่าซีนเนาะที่ใช้เป็นอาหารหลายคนเนื้อมันบอก
0: แม่นแล้วอาจารย
1: ์ถ้าวิเคราะห์ตามโครงสร้างเข้าภาษาและการนำใช้ตัวจริงทั้งสองคำนี้ก็มีความต่างกันอย่างชัดเจนซีนนี่เป็นคำเข้าลาวดึงประเภทคำนาม หมายถึงเนื้อของสัตว์หรือคนซึ่งมักใส่เอิ้นเนื้อสัตว์ทุกชนิดที่นำมาเป็นอาหารซีนเนี่ยตัวอย่างซีนหมูซีนวัวซีนควายซีนไก่ซีนเป็ดซีนปลาได้บ่ต้องสอน
0: ได้
1: เขาจะใส่ซีนเป็นซีเนาะและคำนี้ก็เน้นใส่เนื้อสัตว์ที่ใส่เป็นอาหารเป็นหลักเห็นไหมคนลาวจะใส่คำว่าซีนเป็นคำหลักในการเลื่อนอาหารนะกินซีนไปซื้อซีนเห็นไหมสังทอด
0: เขาจะเป็น
1: ดังตัวอย่างว่าเมื่อนี้แม่ไปตลาดซื้อซีนหมูและซีนวัวเพื่อมาเย็ดอาหารคาบแรงนี่ตัวอย่างหนึ่งลาวบวกกินซีนดิบพอย่านติดเสื้อพญาเดี๋ยวปัจจุบันหลายคนมากบอกซีนดิบดอกจ
0: อดแม่และมีอาหารชนิดหนึ่งที่เอิ้นซอยจุนั่นอาจารย
1: ์โอ้ซอยจุหมายก็ว่าเอาซีนดิบเนาะมาซอยแล้วก็แล้วก็จุใส่อัน
0: เออมีผักพันเล็กน้อยแมนจุใส่เจียวเพียงหั่นคือว่าอาหารชนิดนี้นี่มีลักษณะแพร่หลายเด้อาจารย์
1: เจ้าแพร่หลายแต่ว่าก็ต้องระวังเนาะเพราะว่าย่านปิดเสื้อพญานต้องแม่นซีนสดๆและก็สะอาดปราศจากเสื้อพญานกินแล้วมันก็ดีต่อสุขภาพถ้าว่ามีเสื้อพญานแล้วก็เป็นอันตรายเห็นปะอันนี้เลขตัวอย่างหนึ่งอาหารจานนี้มีส่วนผสมของซีนงัวและซีนควายเห็นดิเขาจะมักใส่คำว่าซีนเนาะบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่า
0: เนื้อ
1: เนื้อนี่ก็เป็นคำลาวเดิมคือกันประเภทคำนามแต่เดิมมีเนื้อนี่มันหมายถึงซากปลาที่ตกซ่อน
0: โอ้เขาแยกกันบ่อยจัง
1: เนื้อเป็นบ่อซากปลาหรือว่างัวควายตัวอย่างเช่นว่าสมัยก่อนนายพรานต้องปอกไปล่าเนื้อในป่าลึกเพื่อนำมาเป็นอาหารในครอบครัวอันนี้ดอกซ่อน
0: เจ้า
1: เวลาเนื้อก็หมายก็ไปล่าสัตว์ป่าไปล่ากวางบ่
0: อ
1: ล่า
0: ฟาน
1: ฟานควายปลายฉันเป็นทางนั่นแหละ
0: เจ้า
1: ล้วนแรกแต่พอมีซีนเดี๋ยวแต่ว่าคนจะเอิ้นเนื้อเนาะเอิ้นเนื้อล่าเนื้อคนบอกว่าล่าซีนเด็ก
0: เออแมน
1: มันบอก
0: ไปล่าเนื้อไปโฮเนื้อเด้เพื่อนเอิ้นเน
1: ี่ยไปโฮเนื้อไปล่าเนื้อเป็นจังหวะจริงจังเห็นบ่มันก็หมายเนื้อที่นี่หมายถึงสัตว์ป่าที่มีซีนหลายหมดสันสะแต่ว่าในภาษาลาวปัจจุบันนี้คำว่าเนื้อนี่มักใส่บ่งบอกถึงผิวพรรณหรือเนื้อหนังของคนหรือว่าส่วนประกอบหรือว่าเนื้อในของสิ่งของเส้นบานเนื้อไหมเขาว่าซีนไหมบอก
0: โบเอาเนื้อไหม
1: เนื้อไหมเนื้อแผ่นแท้โอ้แท้นี่เนื้อดีเด้เห็นบอกวันนี้มันเป็นบทประพันธ์กับว่าเนื้อเรือง
0: เนื้อในเนาะอาจารย์
1: เนื้อในเนื้อเรืองจริงสิเด็กคือว่าคำว่าเนื้อนี่มันเน้นใส่ลักษณะของเนื้อหนังหรือผิวพันเนื้อของวัตถุหรือสิ่งของหรือว่าเนื้อในสาระจริงๆเขาจะใส่คำว่าเนื้อถ้าใส่กับอาหารเขาใส่บอกคำว่าเนื้อ
0: ก็บ่สู่ใส่เด้
1: เนาะบางทีเขาว่าว่าก้ามเนื้อ
0: ก็เว้าอยู่อาจารย์แต่ว่าก็บ่บ่หลายเนาะกล้ามซีน
1: กล้ามเนื้อเนื้อซักจริงๆเลือดเนื้อเลือดไข
0: อันนี้เพิ่นเว้าได้นี่นะ
1: มันเว้าเออเขาบ่เว้าเขาบ่เว้าว่าเลือดเลือดซีนเนาะเพราะว่าเลือดเนื้อเลือดไขเป็นคําตุ่มตุ่ยอีกได้หั่นน่ะเป็นบ่แม่นบัดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเด็กน้อยผู้นี้มีเนื้อหนังมังสาอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีเห็นบ่เนื้อหนังมังสาเขาว่าเห็นบ่ดักซ้อน
0: เจ้าแมน
1: เนื้อหนังของเรานี่หรือว่าผิวพรรณของเรานี่ดีหลายนี่ตัวอย่างหนึ่งเสื้อผืนนี้เฮ็ดจากผ้าฝ้ายเนื้อผ้านุ่มและระบายอากาศได้ดีเห็นบ่เวลาเขาว่าถึงเนื้อผ้านี่นะเขาก็ว่าเนื้อเนาะเขาบอกว่าซีนเด็กนี่ตัวอย่างหนึ่งอันที่ในบริบทเนื้อในหรือว่าสาระบทความนี้มีเนื้อในอุดมสมบูรณ์และให้ความผู้หลายเขาจะใส่คำว่าเนื้อในบัดนี้บทเพลงคือกันนี่ดอกซ้อน
0: เจ้า
1: ตัวอย่างเช่นว่าบทเพลงนี้มีเนื้อห้องทำนองมวลหลายเขาผัดบัวซีนห้องดีเนาะ
0: เป็นแหละอาจารย
1: ์เป็นบ่เขาผัดเนื้อห้องเป็นบ่เนื้อห้องทำนองเสพดูสิเขาจะว่าเนื้อดังนั้นทั้งสองคำนี้ทั้งซีนทั้งเนื้อมันจะมีบริบทการใส่ที่แตกต่างกันเป็นบ
0: ่บนห่วงกระหังมีเนาะอาจารย์เนาะ
1: มีอยู่บนว่าไปล่าเนื้อเขาผัดบัวบกไปล่าเนื้อเพื่อเอาซีนมากินเด้ดอกซ้อน
0: เออแม่นบ่ได้ว่าไปล่าซีนเพื่อเอาเนื้อมากินเฮาก็บ่ได้ใส่เนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่นบ่ใส่ แล้วก็สรุปโดยย่อเนาะซีนก็เป็นคำล่าเดิมที่เน้นเนื้อสัตว์ที่ใส่เป็นอาหารเป็นต้นว่าซีนหมูซีนมัวส่วนเนื้อก็เป็นคำล่าเดิมที่เน้นลักษณะของวัตถุผิวพันธุ์ทางกายสาระเนื้อในเป็นต้นว่าเนื้อผ่าเนื้อหนังเนื้อในเขาจะใส่แค่นั้นดอกซอนดังนั้นเขาคิดว่าคนลาวเขาจะใส่บุพิต
0: เนาะคนลาวเขาใส่บุพิตแม่นแหละถึงว่าคำว่าเนื้อนี่นะในภาษาไทยนี่เพิ่นก็ใส่แต่ว่าเพิ่นจะหมายถึงอันนะสิ้นของสัตว์นี่อาจารย์เนาะ
1: เพิ่นแล้ว
0: ใส่ในชีวิตประจำวันเลยได้เพิ่นนะในการปรุงแต่งเป็นอาหารนี่นะเดี๋ยวเพิ่นใส่เนื้อแต่เฮานี่ใส่ซีนแต่ก็บ่ได้หมายความว่าเฮาใส่คําที่ได้รับผลสะท้อนได้อันนี้ก็คําลาวเดิมเฮาแต่ว่าเฮาจะใส่ในกรณีนึงอีกต่างหากเนาะซึ่งว่าเฮาจะบ่ใส่เป็นอันน่ะซีนของสัตว์หรือว่าคนฮะ
1: ใส่แม่นจะต่างกันเนาะ
0: เป็นคําที่ใส่ร่วมกันเนาะอาจารย์เนาะ
1: ใส่ร่วมกัน
0: ใส่ในกรณีต่างกัน
1: หมายความว่าเวลาเฮาไปซื้อซีนนี่เพิ่นจะบอกว่าไปซื้อซีนเพิ่นจะว่าไปซื้อเนื้อ
0: แม่น
1: ดังนั้นมันจะคือว่ามีลักษณะเฉพาะของไทยของลาวในการหมายว่าใช้คำรวมกันแต่ความหมายคือกันแต่ใช้ทั้งเนื้อทั้งซีนมีคือว่าความหมายรวมกันเนาะเป็นคำรวมความหมายแต่ใช้เวลาใช้มันจะใช้ในหลายกรณีต่างกัน
0: เพิ่นนี่บ่มีซีนได้คันสิว่านี่เพิ่นมีแต่เนื้อได้แต่เฮามีทั้งซีนทั้งเนื้อซึ่งว่าละเฮาก็แยกความหมายของทั้ง2คําหันให้ใส่ในกรณีที่ต่างกันแล้วบางกรณีก็นํามาซ้อนใส่กันใส่ร่วมกันในบางกรณีเนื้อนี่ก็แม่นอันน่ะมีกรณีนึงที่ร่วมกับซีนว่าแม่นซีนของสัตว์นั่นแหละหรือว่าของคนเนาะคือเฮาเว้ากล้ามเนื้อกล้ามซีนเฮาก็ได้ทั้ง2ได้หั่นอาจารย
1: ์แม่นเนาะก็แต่กล้ามเนื้อก็ได้กล้ามเนื้อกล้ามซีนใช้ได้ทั้ง2
0: แล้วอีกกรณีที่ว่าอันใส่ร่วมกันบ่ได้กับของเนื้อแม่นมันเฮาเว้าถึงเนื้อหนังจังซี่หรือว่าผิวพันธุ์ทางกายเนื้อในสาระอย่างต่างๆอยู่ในบทเขียนบทความหรือว่าบทเพลงอันนี้น่ะเนาะจะมีกรณีใส่เฉพาะคนลาวเดิมคนลาวก็ใช้บ่ผิดมีรายการเอ้ยเพียงแต่ว่าบางท่านก็สิข้องใจที่มาของคําซื่อๆดอกว่าเห็นในภาษาไทยก็มีภาษาลาวก็มีจังซี่หั่นนะคําว่าเนื้อนี่น่ะเนาะคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์ครูคําสุดท้ายพาหะแล้วก็พาหนะก็ใกล้กันอยู่ได้มีแต่พยางค์เดียวว่าตึม
1: คําว่าพาหะและพาหนะเป็นคําศัพท์ที่มาจากธาตุทรัพย์เดียวกันเนาะแต่มีโครงสร้างขอบเขตความหมายและบริบทการนำใช้ที่ต่างกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเลยมันใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และก็การคมนาคมซึ่งว่ามีรายละเอียดเนี่ยนี้พาหะเป็นคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงวาหะตัววอดีดอกซอนคำเดียววาฮะแปลว่าผู้นำไปผู้แบกหามหรือเครื่องนำไปเมื่อแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าพาฮะก็หมายถึงตัวนำเสื้อพญาติดต่อตัวนำเสื้อพญาติดต่อคำนี้หรือเล่นใส่ในบริบทการแพทย์วิทยาศาสตร์และชีววิทยาหมายถึงสิ่งที่มีเสื้อหรือตัวน้ำเสื้อพญาติเนาะอาจจะมาจากคนก็ได้สัตว์ก็ได้ที่นำพาเสื้อโลกไปสู่ผู้อื่นเนาะดังตัวอย่างว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นพาหะนำเสื้อไวรัสตับอักเสบบีโดยที่ผู้เกี่ยวบ่มีอาการแสดงออกเห็นบ่คนก็สามารถเป็นพาหะก็ได้ที่ดอกซ่อนเพราะว่าเสื้อไว้นะอักเสบบีนี่ติดต่อกันบ่ดอกซ่อนเป็นพยาธิติดต่อหรือว่าเป็นพยาธิติดแปดบ
0: ่ติดว่าอาจารย์บี
1: ติดได้ติดในเวลาเพราะว่าเขากินดังนั้นแหละเป็นจริงทางการแพทย์เป็นเวลาเขากินข้าวนะควรมีบวงตา
0: เจ้า
1: ควรบวงกาบ ัวสั้นแล้วมันปิดกันแท้เด็ก
0: โดยเฉพาะมี
1: เ
0: ชื้อ
1: เวลาตับอักเสบบีนะและอีกตัวอย่างหนึ่งยิงลายเป็นพาหะน้ำเสื้อโรคไข้เลือดออกหรือว่าน้ำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกที่แพร่ระบาดหลายในยามฝนเห็นบอกยุงลายปัจจุบันจะเป็นยามฝนแต่ว่าปีนี้บุษูได้ยินเนาะปีนข่าวเกี่ยวกับพยาธิไข้เลือดออกบดอกซ่อน
0: เทียบเสียหลายปีผ่านมาปีนี้คือว่าเบาเด้อาจารย
1: ์เจอปีนี้คือว่าเบาคือว่าพวกเขาคือว่าป้องกันให้ดีเนาะคือว่าพอให้เกิดมีไข้เลือดออกคำว่าพอได้เป็นไข้เลือดออกมันก็เป็นเรื่องบาปเด้ถึงแก่ที่จิตคำว่าหักษาบทันตัวนี้อันนี้เป็นยุงลายบัดยุงก้นซี่ดีดอกซ่อนยุงก้นซี่เป็นผ้าหะน้ำเสื้อพยาธิยัง
0: ไข้มาเรเลียป่ะอาจารย
1: ์ไข้มาเรเลียแหละถึงยุงก้นซี่ส่วนหลายมันอยู่ในป่าดอกคำว่าเอาหม้อไปเป็นป่ากระพุ้งสูเป็นพยาธิมาเรเลียเดี๋ยวว่าเป็นแบบพยาธิไข่ปลาเนาะเป็นไข่ปลาเรียกตัวอย่างหนึ่งแมงวันเป็นพาหะของโรคอะฮิวาเห็นไหมโรคอะฮิวาหลบซ่อนเคยได้ยินบ่
0: เคยโรคอะฮิวา
1: อะฮิวานี่ก็ถือว่าเป็นเอิ้นว่าเป็นอย่างไข่เป็นพยาธิท้องขี้ห้างแบบห้างแง้ง
0: เอิ้นทอกท้องหรือว่าท้องขี้หักแหละเนาะอาจารย์เนาะท
1: ้องขี้หักแต่ว่าแบบห้างแง้ง
0: เจ้า
1: แบบห้างแง้งอันนี้ถ้าว่าผู้ใดเป็นถ้าว่าเป็นมีลักษณะแบบถ้าว่าได้ไปถึงที่บ้านใดถือว่ามันจะกลายเป็นแบบคนจะตายนานเด
0: ้
1: เป็นโรคระบาดและตายหลายแต่ว่าปัจจุบันนี้ย้อนว่าทางด้านสุขวิทยาพวกเขาเลยเป็นดีเนาะคนกับบ่ค่อยเป็นแล้วพยาธิอะฮิวาแต่ว่าแมงวันนี่ถือว่าเป็นพาหะ
0: เป็นตัวนำเสื้อมาซันซ่าอาจารย์เนาะเป็นตัวนำเสื้อและพาหะ
1: ตัวนำเสื้อพิฆาตทั้งพาแมงวันยุ้งหรือว่าแมงไม้บางชนิดอันนั้นคำว่าพาหะตัวนำเสื้อพยาธิติดต่อวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าพาหะนะพาหนะนี่เป็นคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าวาหะนะเนาะวาหะนะแล้วมาแปลคำเดิมวาหะนะแปลว่าสิ่งที่นำไปให้ถึงหรือสิ่งขับขี่นะเมื่อแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าพาหนะก็หมายถึงงานพาหนะรถเหงื่อหรือสักที่ใส่ขี่และบรรทุกคำนี้มันเน้นใส่ในบริบทการคมมนาคมการขนส่งเน้นถึงรถเหงื่อยนต์หรือสักที่เขาขี่หรือว่าสักลากแกที่ใส่สำหรับการเดินทางดังตัวอย่างว่าผู้ขับขี่พาหนะทุกประเภทต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งขัดอันนี้เวลาขับขี่พาหนะนี่ทุกคนต้องแม่เอาใจใส่ปฏิบัติกฎจราจรเป็นบทบาท
0: แม่นแท้อาจารย
1: ์ถ้าว่าบ่ปฏิบัติตามกฎจราจรนี่จะเฮ็ดให้เป็นได้การจราจร
0: มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุการ
1: จ
0: ราจรติดขัด
1: อิดขัดและปัจจุบันนี้ก็มีหลายบอนในดอกซ้อน
0: เจ้าม
1: ีอยู่อันนั้นไฟอำนาจนะแต่ว่าใช้ทางบ่ได
0: ้โอ้แมน
1: ย้อนไฟบางเชือกหมายว่าติดขัดจะมาไปบ่ได้นะผู้ใดก็จะไปดิ
0: เจ้า
1: ผู้ใดก็จะไปดังนั้นเจ้าหน้าที่จราจรมันก็ต้องได้ตำรวจจราจรมันก็ได้ออกมาเนาะปฏิบัติหน้าที่เป็นเอกในการจราจร
0: สั้นสุดอาจารย์ยังมีข้อสรุปอีกบ
1: ่ยังมีตัวอย่างต่อไป
0: เจ้า
1: เนาะก็ ัวอย่างอีกตัวอย่างนึงเป็นบริษัทได้จัดสรรภาชนะเพื่อรับส่งพนักงานในระยะปฏิบัติงานมีภาชนะรับใส่ดิเลยตัวอย่างหนึ่งในอดีตคนเราใส่สร้างงูควายเป็นพาหนะหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าเป็น
0: คร
1: บซ้อน
0: สร้างมากงูควายเนาะ
1: สร้างมากงูควายนี่พวกเอาใส่ในอดีตปัจจุบันมีปรากฏเห็นใส่บ่
0: โอ้คันอยู่เขตชนบทแต่นี่ก็สิยังมีอยู่ได้อาจารย์แต่ว่าก็สิเอาหน่อยละละเดี๋ยวนี้ก็ได้นะ
1: งานเอาหน่อยส่วนหลายก็ได้นี่แหละงานพันน่ะ
0: คือมานี่ก็เห็นหลายบนเลี้ยงแต่ว่าบ่แม่นเพื่ออันน่ะการขนส่งหรือว่าเป็นพาหนะแล้วเดี๋ยวนี้นะแม่นเพื่ออันน่ะอย่างเพื่อเฮ็ดกิจกรรมหรือว่าความสวยงามจังซี่ได้ใส่ในจุดประสงค์ที่ต่างออกไปแล้วนะ
1: เจ้านี่แหละเนาะอันนี้ถือว่าอันนี้มันพานะก็ถือว่าแมนงานพานะรถหรือสัตว์ที่ใส่ขี่และบรรทุกอันนี้แมนพานะเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปรวมแล้วทั้งสองคำมีความแตกต่างกันมันบอกใส่แค่นกันได้บอกซ้อน
0: โอ้บทได้เลยอาจารย
1: ์บทได้บทได้เนาะ
0: ใกล้กันอยู่
1: คนละความหมาย
0: แมน
1: พาฮะมันใส่ในบริบทการแพทย์วิทยาศาสตร์และชีววิทยาหมายถึงสิ่งที่มีเสื้อหรือว่าตัวนำเชื้อโรคเนาะที่พาในเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นส่วนพาหนะนั้นกระแมนเน้นความหมายทางคมนาคมหมายถึงเครื่องมือหรือว่าพาหนะที่ใส่ขี่หรือขนส่งเส้นวันรถเนื้อยนเนาะดังนั้นทั้งสองคำมีความหมายเฉพาะของใจของมันถึงว่ามันจะอาจจะคล้ายคลึงกันเนาะพาหะแต่ว่าคำที่สองพาหนะมีเอาคำนั้นหนักมาเพิ่มใส่กันนะแต่ว่าคำเดิมมันยังคล้ายคลึงกันเนี่ยแต่ซ้อนพาหะกับพาหนะนะเพราะว่าทั้งสองคำมันจะสื่อถึงการนั่งไปการขนส่งหรือว่าการแบกหามจากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งเห็นป่ะแต่ว่าเวลาเขามาใส่ในภาษาลาวแล้วความหมายมันจะต่างกัน
0: เดี๋ยวนี้ถือว่าเขาแยกความหมายให้มันแล้วมีรายการเนาะถึงว่าเข้าเดิมนี่มันใกล้กันกว่าความหมายปัจจุบันนี่เนาะสมมติเขาเว้ากับยุงจะสินะยุงลายนี่เป็นพาหนะ
1: อัน
0: พาหนะนำเสื้อไข่เลือดออกนี่ก็บ่ได้เลยแต่เราซ้อนสังเกตเห็นนะบางคนใส่เนี่ยก็คิดยักหัวอยู่เลยอาจารย์มันใกล้กันอยู่มึงอันน่ะ
1: บางเที่ยวเฮาหลง
0: แม่น
1: เที่ยวเฮาหลง
0: สิว่ายุงลายเป็นพาหนะนี่ก็บ่แม่นเป็นพาหะนี่แม่นเพราะว่าพาหะนี่หมายถึงตัวนำเสื้อพญาติดโตเนาะส่วนว่าพาหนะนี่มันเน้นเรื่องกันน่ะอันที่พาไปพามาและการคมนาคมขนส่งรถก็ได้ใส่ได้คือกันเหือก็ได
1: ้
0: ก็คืออาจารย์เว้าในเมื่อก่อนก็มีสัตว์บางสนิทที่เฮาใส
1: ่เป็นมหางัวควาย
0: ทางมางัวควายไปใส่เป็นพาหนะเอาตะกี้เนาะแกเกวียนเนาะอาจารย์เนาะหรือว่าอันน่ะสร้างนี่ก็ใส่หลายได้ในเขตอันน่ะชนบทในเมื่อก่อนนี่นะแต่เดี๋ยวนี้ก็บ่สู้เห็นแล้วที่ว่าสัตว์พวกสร้างมางัวควายจะมาเป็นพาหนะที่นำพาเฮาไปนี่นะอยู่ไกลซำใดย่างบ่มีก็มีรถอีตกๆเด้ออาจารย์เด้อ
1: แ
0: ม่ละแม่ไปให้ไปนานี่นะโมมีแล้วอันสร้างมางัวควายเดี๋ยวนี้นะควายไถนานี่ก็ยังบ่สู่อยากเห็นปานใดแล้วเด้เดี๋ยวนี้นะรู้สึกว่ามีแต่รถอีแตนรถอีตกๆนี่แหละซั่น2คํานี้แทนกันบ่ได้เด้อมีรายการเด้อใส่ในกรณีที่ต่างกันเนาะใกล้เคียงกันอยู่แต่ว่าก็ให้มีสติระวังหั่นแหละคือกรณีว่ายุงลายเป็นพาหนะนําเสื้อไข่เลือดออกสิก็แปลว่าใส่ผิดแล้วเด้หั่นน่ะต้องเป็นพาหนะเนาะคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้าเจ้าได
0: ้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้า
1: เจ้าเจ้าขอบคุณอาจารย์พบกันใหม่
0: เจ้าขอบใจอาจารย์โชคดี
1: เจ้าขอบใจโชคดี
0: อีกท่านนึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำเพิ่นมีรายการทุกท่านให้เกียรติตามรับฟังเนาะแล้วก็อีกท่านนึงขอบใจนำอาจารย์แสงฟ้าของอนุภาพที่ว่าเพิ่นสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมสนทนาในรายการอธิบายและชี้แจงความหมายของคำศัพท์สู่พวกเราฟังมื้อนี้ก็มีทั้งหมดอยู่10คู่คำอ้ออภัย5คู่คำ10คำศัพท์ ไปเอามานี่นับเลขพอนหาฮอด10แล้วโคซุปก็ได้หาคู่คํา10คําศัพท์ที่ว่าติดพันกับการนําใช้ในชีวิตประจําวันเนาะมื้อนี้เป็นที่สังเกตว่ามีคํานึงที่มีรายการสิว่าโอ้คํานี้เฮาคือบ่สู้ได้ยินหรือบางท่านมีเฮ็ดเวียกเกี่ยวพันก็อาจจะได้ยินอยู่คําว่าสาติพันหั่นเด้เนาะสาติพันหั่นนี่ว่าเป็นคําศัพท์ที่ก็บ่แม่นคําใหม่ก็เป็นคําที่เฮาบ่สู้ใช้นะมีรายการเฮาบ่สู้ใช้ในภาษาไทยเพิ่นใช้คือเฮาเว้าคืออาจารย์เว้าหั่นแหละว่าในภาษาลาวเฮาใช้คําว่าซนเผาเนาะในภาษาไทยใช้คําว่าสาติพันธ์ฉะนั้นแล้วมีรายการบางท่านก็สิว่าโอ้เฮาบ่สู้ได้ยินบ่ฮู้คํานี้ก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเนาะส่วนคําอื่นๆดอกซอนก็คิดว่าเป็นคําศัพท์ที่ติดพันกับการนําใช้ในชีวิตประจําวันเนาะก็สิเคยฮู้เคยยินเคยเห็นเคยใช้มาบ่หลายก็น้อยเนาะและ2คําสุดท้ายนี่ย้ำตื่มอีกพาหะกับพาหนะนี่นะเดี๋ยวต้องซ่อนสังเกตเห็นการใส่ตัวจริงในสังคมก็คือได้ลงเนาะอาจารย์แสงฟ้าอะไรว่าโอ้อาจจะมีผู้ใส่ลงเนาะยุงลายเป็นพาหะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกจะคอยถือเป็นพาหนะนี่โบแมนเพราะว่ามันบริใส่ในเรื่องของการคมมนาคมขนส่งยุงลายนี่บริพาไปใส่เนี่ยมีแต่น้ำเอาเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาติดใส่คนเฮาฉะนั้นแล้วใส่ให้มันถึกเนาะเพราะว่ามันต่างกันน้อยเดียวนี่แต่คำวรรณะหันมาตึมซื่อๆฉะนั้นแล้วมีสติในการใส่เนาะขอบใจทุกท่านอีกเท่านึงค่ะแหละที่ให้เกียรติตามรับฟังคำซ้ำใดยังมีข้อข้องใจในการใส่เนาะยินดีต้อนรับในรายการทุกท่านส่งให้ดอกซ่อนทางหมายเลข WhatsApp 02-5986-4685อาทิตย์หน้าพุละมีรายการเอ่ยจึงมาพบกันอีกส่งคำซับปะไว้ให้แล้วก็จังค่อยสังหวมส่งให้อาจารย์อีกเท่านึงเนาะเวลาที่เหลือจากทางรายการนี้ให้ท่านได้ฟังเพลงอาท้ายรายการอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขดีโอ้ฝนตกเนาะระยะนี้ย้อนว่ายามมันเด้เดินทางก็อาจจะยุ่งยากบ่สะดวกได้การไปการมาเที่ยวล่ามาการนี่ก็ได้ให้มีสติระมัดระวังตัวตึมอีกหั่นแหละเนาะการสัญจรตามท้องถนนก็เส้นเดียวกันถือว่าถ้าหากเฮามีสตินี่ก็สิเฮ็ดให้มีความปลอดภัยหลายขึ้นทันเนาะมีรายการเนื่องจากว่าสภาพอากาศก็ถึกย้ำฝุ่นแดเฮ็ดให้หนทางหันมืนเปียกก็ไปยากมายากแล้วก็เฮ็ดให้การสัญจรหันบ่สะดวกปานใดก็ให้ทุกคนเอาใจใส่ยามมันเด้ห้ามฝนบ่ให้ตกก็ยามฝุ่นนี่ก็สิคัดใจเซาให้เซานาเฮาเนาะก็เอาใจเบิดทุกคนเด้เอาใจเบิดทุกภาคส่วนยามพายามลาวยามฮ้อนก็จังว่ายามหนาวก็จังว่าฝนตกแดดออกก็เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติดอกเนาะฟังเพลงอัธยาศัยรายการอวยพรทุกท่านมีความสุขสุขดีตลอดไปมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวโซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ตั้งหน้าพัฒนาขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกห้องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนช่วยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาผ่านเลย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 น

เกิดเป็นเหล้าแท้กินข้าวเหนียวจำปลาแดกอย่าไปแยกเคืองบ้านนะโยงผู้อื่นเขาสบายดีท่านผู้ฟังเดียวเพลงต้อนรับการสู้รายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการอาทิตย์อัศดงนี้ออกทางระบบ AM แดนะ AM นั้นขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ก็ได้แจ้งไปแล้วว่าระยะนี้พวกเขาปรับปรุงเนาะได้เอารายการต่างๆทางระบบ AM นี้มาใส่ทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์แก้ไขก่อนเนาะทุกท่านเนาะแล้วก็ทั้ง FM ก็คือพวกเขาได้ไปออกคืนในรายการอาทิตย์สดงเวลา 18:00-19:00 วันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัส FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สมมาลาพิมพ์มาวงทำหน้าที่ดำเนินรายการพบปะกันมื้อนี้กับกงกับมื้อวันอังคารวันที่29กันยา2026แฮม3คำเดือน10ปีมาเมียจุลศักราช2588พุทธศักราช2569เอามอมอมาแล้วหลังจากว่าไข่สุกเฮียนมาในต้นเดือนหน้ากัสิเมนวันครูแห่งศาสตร์เด้เนาะ7ตุลาเนี่ย7ตุลาวันครูแห่งศาสตร์นี่ที่จะมาถึงเราท่านผู้ฟังเนาะและอีกวันนึงวันประกาศเอกราช12ตุลาเด้แล้วกับพุทธศาสนานี่26ตุลานี่บุญออกพรรษาเด้27กับบุญทรงเงือนครหลวงจันทร์ของพวกเขาอีกนี่เทศกาลงานบุญเนาะในระยะเดือนตุลาอีกจักหน่อยกับสิเบิดปีได้นี่เป็นบ่มื้อเดียวได้พี่น้องในเวลามันไวไวเนาะไวแท้ๆได้สังเกตว่าปีนี้นี่คือว่าเฮาบ่ได้คองมันก็ไวเนาะบางคนคองท่านี่เวลามันคือว่าโดนดนแม้แต่อาทิตย์เดียวนี่นะเอาง่ายๆอาทิตย์เดียวมาเฮ็ดเวียกเหตุการณ์นี่นะโอ้จังแม่นไวเฮ็ดหยังก็บ่ทันปุ๊บปั๊บเนี่ยมื้อนึงก็สิเบิดอาทิตย์ซื้อแม่นบ่เวลานี่มันไวแท้ๆเนาะพี่น้องเนาะเอามื้อนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต้อนรายการและข้อมูลข่าวสารที่เตือนใจเด้อันนี้เป็นคำคมที่ดีเป็นประโยชน์ใกล้ตัวกับสิมาเว้าสู่ฟังในรายการเฮาเนาะต้นรายการนี้ฝากเพียงก่อนและระยะหน้าจึงมาฟังข้อมูลข่าวสารเติมจากรายการอาทิตย์อัศดง

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวคืนใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอคัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดทอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคําของเครื่องใช้สรรพสิ่งนานาน้ําประปาน้ํามันแต่ละวันสมใช้อีกท่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก่อนเป็นขึ้นฮ้อนช่วยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสําเร็จอันสําคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกําหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3ขั้นอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสําหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทีอยู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นภาคฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง
2: เป็นอะไรพันไปเชียงพิงค์จ้าและการฝากให้ทุกท่านได้เบิกบั่นบนเชิญเนาะสังเกตว่าระยะนี้หลายโรงเรียนกําลังฝึกซ้อมเนาะเสียงบทฟ้อนอวยพรครูหรือว่ากิจกรรมต่างๆเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติที่จะมาถึงเนาะก็สิมีกิจกรรมหลายกิจกรรมแหละจะได้มาแสดงชมเชยถือว่าต้อนรับวันครูแห่งชาติกับพวกเขาเนาะในขอบเขตประเทศก็คือว่าแหละครูก็เปรียบเหมือนแม่พิมพ์ของชาติครูก็เปรียบเหมือนพ่อแม่ผู้ปกครองคนที่2อยู่เฮือนก็เป็นลูกของพ่อแม่อยู่โรงเรียนก็เป็นลูกของครูเด้เนาะสิ่งที่ดีสิ่งที่สวยงามก็สิเป็นครูนี่แหละเป็นผู้ที่สอนให้ทอดกับหมู่ให้เนาะฉะนั้นลูกหลานเฮาเด้อและอย่ายังใครสุขเห็นใหม่ได้ก็ขอให้ตั้งใจเด้ทําให้เอาความรู้นําครูอาจารย์เพื่อได้ถ่ายทอดสอนให้เนาะให้เป็นคนดีนั่นแหละบ่ง่ายๆซะครูอยู่ประเทศใดเพิ่นก็สอนแนวดีๆให้เบิดลูกหลานเฮาแต่ว่าบางคนนี่โอ้ยคือว่าแหละหน้ามึนเนาะอันนี้ว่า

พราะบางคนเด้อลูกหลานน่ะหน้ามึนเฮียนก็บ่ฟังเว้าขอโทษจักตีกันจักผิดกันโตน้องเฮียนน้องเฮียนก็บ่มาบัดเชิญไปหาผู้ปกครองก็จนเมื่อยพอแล้วบางคนก็ได้เนาะเห็นบ่ฉะนั้นก็ขอให้เบิ่งแหน่ครูนี่แต่ละมื้อแต่ละวันนี่จะแต่งคนครัวบ่สอนได้บ่ได้รับบ่ได้นอนเนาะแต่ละมื้อสิเอาหยังมาสอนให้ลูกศิษย์ให้ได้เฮียนฮู้เข้าใจไวเนาะเฮียนง่ายสอนดีเฮียนเก่งนี่เห็นบ่มันก็มีสิว่าจังได๋ลักสูตรบ่หลักการเพิ่นเด้เนาะแต่ละโรงเรียนครูสอนดีนักเรียนเรียนเก่งนั่นแหละเพิ่นก็ได้ใบยงๆครูอาจารย์แต่ละปีเนาะดังนั้นก็อีกนึงก็ขอใช้พรเด้ครูอาจารย์ในครอบครัวประเทศจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขเจริญหั่งมีสําเร็จทุกเวียกงานสมดังจิตใจปรารถนาทุกอย่างเด้อท่านเด้อในโอกาสวันครูแห่งชาติ7ตุลาที่จะมาถึงเนาะเอาเอ่ยพรเด้ทุกท่านก็สิบ่ว่ายาวเด้ฝากเพลงตึมให้เมลกันเฮาได้เบิ่งบัดมนต์ซื่นได้ผ่อนคลายจิตใจนอกบรรยากาศบางท่านว่ากําลังพุ่นล่ะกลับจากไฮนาฮอดสวนพอเวลานี้ทั้งและโมงและการสะดงนี่ก็เวลา 17:00-18:00 เด้ส่วนว่าทาง FM ก็แม่นมาออกเวลา 18:00-19:00 แต่ละโมงก็สิต่างกันน้อยนึงเนาะเวลาเฮ็ดเวียกก็แตกต่างกันบ่ซั่นซะอําบ่เสียงเพลงจังได๋จึงกลับเข้าสู่ระยะต่อไป

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขั้นใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านใดแต่หลังจากเรียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเราทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

เป็นเดินผ่านไปเสียงเพลงจากทางรายการฝากให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซื่นนะหวังว่าจะเป็นการผ่อนคลายจิตใจผ่อนคลายอารมณ์ในรายการเราเราค่อยคำลงแรงบรรยากาศในบริเนี่ยคือว่าเดอร์ทางรายการที่สะดวกนี่เอาทั้งระบบ AM แล้วก็ FM แดชั้นไว้เองคือพอได้แจ้งมาได้ว่ากำลังมีการปรับปรุงซ่อมแปลงทุกๆรายการได้มาออกทางระบบ FM 94.3 MHz แทนระยะนี้เนาะส่วนว่าวันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสแม่นรายการที่สะดวกออกทางระบบ FM 93.7 MHz บางท่านจะสิซับส่วนของออกวงเลยนี่เนาะแม่นบ่ใจทุกท่านติดตามรายการของพวกเขามาตลอดมื้อนี้มีข้อคิดเด้อมาฝากมาต้อนนี้จากพระอาจารย์ครูเนืองพิลักสุติธรนี้อาจารย์นำเสนอว่าใจคิดดีมีแต่กุศลยอมพ้นจากกองทุกข์เพิ่นว่าใจคิดชั่วมัวอกุศลจะถูกทนเท่ามือตายนั่นทุกชีวิตยอมมีเป้าหมายหากฮู้จักขยายความสุขสบายในบั้นปลายชีวิตยอมสุขสมหวังดังใจปองเพิ่นบอกอันนี้ก็เป็นคติคําคมจากพระอาจารย์ครูเนืองพิลักสุติธรเราได้ไปอ่านมาแล้วก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันแล้วบางท่านก็ได้ฟังไปก็เป็นการสร้างกําลังใจเนาะทุกมื้อนี้คือบ่แหละทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นกําลังใจเด้อดีที่สุดเด้เนาะสร้างกําลังใจแม่นดีที่สุดเด้พี่น้องเด้อันนี้ก็ฝากไว้ฮะน่ะมีหยังก็จะสิไปซ้ําเติมเพิ่นว่ามีแต่ว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันแก้ไขข้อผิดพลาดได้ปรับปรุงสิ่งที่บ่ถูกบ่ต้องพันมาให้มันดีขึ้นในตัวหน้านี่แล้วมันก็มีหลักการของเพิ่นเบิ่นว่าโอ้เฮ็ดผิดแล้วซั่นป้าโทกะนำปันหากระสุนคือเพิ่นเว้าเนาะแม่บ่สนใจบ้านเมืองเลยแม่นบ่ทุกคนมันมีแนวคิดได้บัดนั้นความคิดมันก็ต่างอีกเห็นบ่ดังนั้นก็ฝากไว้แนวคิดจังได๋ให้มีจิตใจสงบให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นญาติวิเศษต่อพี่น้องเนาะเอาอีกข่าวเว้ายามนี่คือเว้าแหละยามฟ้ายามฝนน้ำขึ้นน้ำนองกันยังเห็นทั้งซื้อออนไลน์นี่โอ้หลายแขวงได้ประสบภัยน้ำท่วมเนาะเห็นข่าวเลยนะลาวเฮาเนาะก็เห็นข่าวอยู่เรื่องน้ำขึ้นน้ำนองสิ่งที่พวกเขาฝากลูกหลานเด้อถ้าว่าน้ำขึ้นแบบนี้อยากไปลิ้นน้ำห้วยห้องของบึงนะเห็นอยู่ทั้งซื้อออนไลน์เมื่อวานนี่บอกมื้อนี้ได้นี่บนเมื่อวานนี่ตอนประมาณ10 โมงของมื้อนี้อย่าดูโลกออนไลน์ก็ไปนำอยู่ว่ามันเกิดขึ้นอยู่ทางแขวงใดเนาะเบิ่งคำว่าคำว่านี่จะเป็นเอาทางเหนือพุ่นแหละเนาะเนาะคือสิมันสยบุรีให้คอมเมนต์อย่างต่างๆอ่ะนะไปลิ้นน้ำหนองใกล้โรงเรียนฮะไปโตดน้ำจังซะก็บ่ว่าไปเป็นจังได๋จมลอยบ่เป็นบ่หรือว่าตะคิวขึ้นบ่มันก็ว่าขาดจังอันนี้ลอยบ่ไปเด้อันนี้ก็เสียใจนำหลายๆเหตุการณ์มันเกิดขึ้นลูกหลานเฮาให้เป็นเจ้ากาได้แท้เบิ่งอายุนี่ก็สิแม่นไม่10บน10ปลายปีแล้วบ่เบิ่งจากอายุห่างกายคนนี่บน11 12ปีแล้วบ่จักนี่นะเนาะก็สิอยู่ม.ต้นแล้วม.1ม.2บ่จักเบิ่งจากภาพเนาะเป็นผู้ชายก็เสียใจนําเหตุการณ์นี้หลายๆเนาะคือพวกเขาเว้าแล้วยามนี้น้ําขึ้นน้ํานองมันลึกขอให้เบิ่งให้ดีผู้ปกครองเนาะสําคัญลูกหลานเฮาเบิ่งแยงให้ดีเด้เป็นห่วงเนาะแม่น้ําลําเชนี่นะอย่าสุไปลงเล่นเด็ดขาดอันตรายเอาฝากไว้ขอแสดงความเสียใจนำครอบครัวบนเด้อเห็นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวังเศร้าบนนี้อยู่ทางภาคเหนือบนแหละเพราะว่าเบิ่งข้อความที่เพิ่นตอบกันภาษาก็จะเป็นเนื้อๆนี่ทางออกสัญญาบุรีบนเด้เนาะหัวจื่อได้เนาะทางเมืองปากลายบ่ทางไหนเพิ่นมักเว้าเนาะเป็นสำเนียงเสียงเว้าเพิ่นน่ะการลงข่าวคือพวกเขาเว้าได้ขอให้ระบุได้ว่าเกิดขึ้นอยู่ไสบ่อนใดเวลาใดเป็นจังได๋เหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็ระบุซะแน่เนาะอันนี้แหละให้คนไปเว้าให้อยู่ในสื่อออนไลน์อีกโอ้ยบ่ฮู้เรื่องฮู้เล่าเอาลงก็คือเก่าแล้วบ่ฮู้สถานที่บ่เนาะฉะนั้นขอได้เด้อผู้ใดที่ได้ผ่านการเรียนรู้ได้หรือว่าอยู่ไสก็คือกันเพิ่นแหละเนาะถ้าว่าฮู้น่ะโอ้เหตุการณ์จมน้ําเด้ออยู่บ้านนั้นเมืองนี้แขวงนี้นี่เท่านั้นก็ได้แล้วมือใดก็ได้แล้วดิเนาะฮู้แล้วดิว่าเป็นจังได๋ฉะนั้นเพื่อหยังให้ข้อข้องใจสังคมออนไลน์มาทุกมื้อนี้เนาะลง Facebook ฟาดมื้อเดียวโอ้เห็นละแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ข้องขาใจและทําบ่สถานที่ก็ได้เอ้าเสียใจนําเหตุการณ์มันเกิดขึ้นทุกท่านก็ชิบิบรรยากาศทุกอีกแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อไปจากรายการอาทิตย์อัศดง

0: เศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ้งพอคำเบิ้งหัวเบิ้งโอ้คิงห้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่ได
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้อย่าซื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแนงใจมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปหาหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปหาหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์สดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีข้อมูลข่าวสารตื่นเนาะกับชมเชยหลายภาคส่วนได้ไปช่วยเหลือบริจาคเครื่องให้ประชาชนระยะผ่านมาหลายแขวงกับพบพ่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ำท่วมเนาะหลายครอบครัวก็ได้ฟื้นฟูแล้วกำลังกลับสู่สภาพปกติบางครอบครัวว่าหากันแล้วน้ำท่วมเมียนอนามัยทำความสะอาดกลับมาอีกฝ้าฝุ่นระยะนี้ก็ได้ก็ให้เฝ้าระวังเราก็คือเห็นข่าวอยู่ทางประเทศไทยมันกันเคียงกับพวกเขากับโอ้สภาพหนักขึ้นกันเนาะเรื่องภัยธรรมชาติทั้งซะเอาก็มีข้อมูลข่าวสารวันนี้จะนำเสนอว่าขั้นตอนกำจัดขี้ตมลังน้ำบกแห้งนี่บางท่านว่าโอ้เห็นแล้วก็เมื่อยใจเนาะเมื่อยใจได้ทุกท่านระยะน้ำท่วมคนเครื่องกับโบแห้งละน้ำท่วมเฮือนซานบันซวงมาฟังเบิ่งวิธีการขั้นตอนกำจัดขี้ตมลังน้ำบกแห้งนี้คือเท่าไหร่ง่ายๆเพิ่นว่าให้ตัดไฟภายในเฮือนแล้วก็เลี้ยวใส่เครื่องว่าแทกไฟเพื่อตรวจสอบว่าเฮามั่นใจบ่ปลั๊กไฟนี่บ่มีไฟแล้วอันนี้ก็สำคัญเด้อพี่น้องเด้อยันไฟมันหัวเนาะสอดโอ้อันตรายได้ถึงแก่ชีวิตได้ให้ใส่เกือบโบกยางเกือบโบกเนาะแล้วคนก็สิฮู้เนาะเกือบโบกเนาะทำความสะอาดบ่หรือว่าเฮ็ดอีหยังลงให้ลงนาเด้ปกป้องน้ำกัดน้ำมีหยังสิ่งต่างๆเปื้อนๆนะใส่เกือบโบกยางทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตรายช่วยได้แล้วก็ต่อมาสำรองน้ำใส่ถังใหญ่ไว้ถ้าบ่มีน้ำประปาก็ให้ใส่น้ำที่คุ้นๆหันไปก่อนแก้ไขก่อนเนาะคนสิ่งของต่างๆที่สามารถยกขึ้นได้ออกจากเรือนให้ระวังสัตว์มีพิษที่รีอยู่ตามพื้นที่พันมากระสีเห็นมักมีงูแมงงอดแมงเงาเนาะขี้เข็บใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ำฉีดแล้วก็ใส่ไม้กวาดน้ำขี้ตมนี้ออกไปถ้าว่าดินขี้ตมสูงอยู่ระดับแอวนี่ให้ใส่ลดน้ำขนาดใหญ่ได้บนบ่อให้ซีดเนาะขี้ตมแล้วแหละก็กดล่างออกจากเฮือนนั้นต่อมาถ้าเป็นเฮือน2ชั้นควรล่างจากเทิงลงลุ่มอันนี้เพิ่นแนะนำเนาะแนะนำให้เนาะล่างจากชั้น2ลงมาลดแล้วก็อาจจะใช้เครื่องซีดน้ำแห้งดันสูงหั่นเด้แต่บ่แนะนำเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าเด้อเพื่อปกป้องปัญหาไฟดูดหรือไฟช็อตนะเนาะเพราะเรื่องนี้ผ่านมามักมีเด้สายไฟฟ้าดูดจวดจาดคนกำลังฉีดน้ำอยู่เสียชีวิตกับมีและการใช้น้ำยาล้างห้องน้ำมีส่วนผสมของคลอรีนนี้อย่าใช้หลายเกินไปเพราะว่าจะให้นี่แสบตาได้นี่เนาะเมื่อล้างเฮือนสะอาดแล้วต้องล้างสิ่งของที่จะขนเข้ามาไว้เฮือนให้สะอาดเบิดซะก่อนเนาะบางคนแน่นอนแล้วบางคนได้ขี้ตมและเต็มติดเห็นบ่เวลาน้ำท่วมคนเครื่องออกสุดท้ายเพิ่นว่าระวังคำเว้าในสมองที่จะมักเว้าว่าล่างแบบนี้ยามใดสิแล้วเพราะว่าแนวใดก็ต้องล่างให้แล้วนี่บางคนคิดเนาะโอ้ยเมื่อใดมันสิแล้วมันบ่ก็บ่อยากให้เว้าล่ะให้ค่อยเฮ็ดไปสู้ๆเด้อสิ่งที่มันเกิดผ่านมาก็ขอส่งกําลังใจให้เบิดทุกท่านที่ประสบภัยธรรมชาติพวกเขาก็บ่อยากให้มันเกิดแล้วก็คือว่าธรรมชาติเนาะฮอนยามมันมันสิเกิดขึ้นยามใดเวลาใดคอยแฮงซําเฮาก็บ่ฮู้ล่วงหน้าเด้ฉะนั้นก็ป้องกันไว้พิเศษดีผู้มีหลักฐานบ้านซองใกล้แค่แม่น้ําลําซีบ่ผู้พาปลาใบก็ขอให้ยกย้ายไปบริสุทธิ์บริคนปลอดภัยย่านปัญหาเรื่องดินเจือนบ่ทับทมผู้เจือนน้ำปลาสุทังเดี๋ยวมันก็มีได้ผ่านมาก็เห็นข่าวแล้วพี่น้องเนาะก็ขอให้เป็นเจ้ากัดน้ำกันส่งกำลังใจให้บรรทุกครอบครัวเด้อก็เป็นบรรยากาศทึบอีกเสียงเพลงมันมวนจากรายการอาทิตย์สดงในมือวันอังคารเมื่อนี้

อบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังรายการอาทิตย์ราชดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเบิ่งเวลากับคอนๆมาแล้วปุ๊บป้าบ่เดี๋ยวพี่น้องเอ๋ยบ่อยากจากเวลามาไหลเนาะเอ้ยไวแท้ไวว่าเฮ็ดหยังกับบ่ทวงบ่ทันพี่น้องเอ้ยทีละเพิ่นว่าน้ําไหลบ่ทับป่าเวลาบ่ทักคนแท้ความทุกข์จนโฮมอยู่นําคนขี้ข้านเนาะอาชีพใดก็ดีอดทนทุกมันเนาะส่งกําลังใจให้บางท่านก็ไปเฮ็ดเวียกอยู่ทั้งต่างประเทศเด้บางท่านก็เฮ็ดเวียกอยู่ในประเทศเนาะพันว่ากําลังแรงงานเนี่ยขาดได้ตามการแจ้งมาทางกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกรรมกรแบกหาบก่อสร้างบางคนนี่อยากกันยากเด้นะผ่านมานี่แล้วคนก็ข้ามฟากได้ทั้งไปประเทศไทยได้ถูกต้องตามกฎหมายได้หรือว่าลักลอบไปก็ถูกจับแม่นบ่ดําเนินคดีส่งกลับคืนหรือว่าไปเฮ็ดงานถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะแล้วเกาหลีญี่ปุ่นเนาะก็สิเห็นข่าวผ่านมาไปเอาเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศก็พอได้แก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ในครอบครัวเอาจะได้ก็สู้ๆเนาะผู้ใดก็เลือกเกิดบ่ได้เด้เลือกได้ก็อยากเลือกเกิดผู้มีผู้สนุกลูกสบายพุ่นแล้วก็สุขก็ได้ถ้าว่ามันเลือกมาได้ก็อยากเลือกซั่นไหนถ้าว่าเลือกบ่ได้ก็ต้องอดทนนํากันคอยอดคอยออมคอยทอดคอยห่มป้องกันใส่ใจฟุ่มเฟือยบ่ซื้อเครื่องของเสื้อผ้าอภรรย์บางคนนี่เอาเงินเดือนซํานี้จักสิเสียค่าไฟค่าน้ําค่ากินค่าอยู่ค่าโรงเรียนลูกเรียนเต้าไปโอ้หลายอย่างเนาะค่าน้ํามันผัวเนี่ยกินอาหารเที่ยงเนี่ยบางคนก็ได้หลายอย่างเด้โอ้ต้องได้ประหยัดอดทนนะพี่น้องเนาะจะได้ก็สู้ๆต่อไปรัฐบาลเพิ่นก็ซุ่มใช้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติของพวกเขาแหละปรับผ่านมาก็สิเห็นเนาะค่าของชีพมีการปรับขึ้นเงินเดือนเด้เฮ็ดได๋ก็สิให้เพิ่นในสภาพปกติเนาะบางคนก็ซุ่มเซยเด้อมีเงินเดือนแล้วเพิ่นก็ยังอาศัยมาไปเฮ็ดเวียกแล่นรถเด้พนักงานเฮาอันนี้ก็ซุ่มเซยเด้แล่นรถครับคนส่งอันนี้ก็ช่วยได้แก้ไขเนาะต้องได้ปรับเข้าสู่สภาพอะไรเงี้ยมันเกินมาพันแปรบนแต่ประเทศเราทั่วโลกมีการพันแปรไปเบิดเศรษฐกิจโลกเนาะทุกท่านเนาะจะได้ก็อดทนสู้ๆพันวิกฤตให้ไปน้ำกันเพิ่นว่าบ่ต้องท้อถอยเด้อคือเพิ่นว่าแหละความพยายามเทื่อที่ห้อยยังดีกว่าความคิดท้อถอยก่อนที่จะเฮ็ดนี่อย่าท้อสู้ๆต่อไปพี่น้องเอ้ยเอาเวลาเมื่อแล้วสมบัติลาพิมวงพร้อมด้วยนักสาวกคุ้มเสียงและท่านผู้ฟังไปเมื่ออื่นจึงว่ากันใหม่สำหรับวันนี้ขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางการค้นหาจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวคำมวลหาลือวละแห่งชาติเร่งแก้ไขความทุกข์ยาก3เมือง14ตาแสง36บ้านนครหลวงเวียงจันทน์เอาใจใส่วางมาตรการป้องกันควบคุมและสกัดกั้นพยาธิอหิวาหมูแอฟริกากองประชุมสนทนาระดับสูงเนื่องในโอกาสครบรอบ5ปีข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลกเงินกู้ยืมในศกปี2030ของธนาคารลงทุนพื้นฐานโครงสร้างอาซีหรือ AIIB จะเพิ่มขึ้น1เท่าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ในยุคดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางการค้นหาจุดหมายปลายทางและประสบการณ์สำหรับนักท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสวันท่องเที่ยวโลกประจำปี2026นี้ภายใต้หัวข้อวาระการพัฒนาดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้แสดงความขอบใจทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้พร้อมกันเอาใจใส่ห่วงแห่งห่วงใจกันในการพัฒนาและสุขยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเราในยุคดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางการค้นหาจุดหมายปลายทางและประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ
2: ในยุคดิจิตอลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางการค้นหาจุดหมายปลายทางและประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวสำหรับสปป.ลาวนี่เป็นโอกาสสำคัญในการนำเอาวัฒนธรรมมรดกธรรมศาสตร์อาหารวิถีชีวิตและความเป็นมิตรของคนลาวให้โลกได้รู้จักหลายยิ่งขึ้นพวกเราจะสืบต่อนำใส่เทคโนโลยีและ AI เพื่อพัฒนาเหนือในของการท่องเที่ยวยกสูงการบริการสนับสนุนธุรกิจและสร้างโอกาสให้ชุมชนและคนหนุ่มลาวในขณะเดียวกันพวกเราจะใส่เทคโนโลยีเพื่อปกปักรักษาและสืบสานวัฒนธรรมเอกลักษณ์และมรดกอันล้ำค่าของเรา
1: ท่านนางสนสวรรค์วิญญาเกตยังได้เรียกร้องให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการทุกภาคส่วนในแขนงการท่องเที่ยวจงพร้อมกันนำใช้ระบบดิจิตอลและ AI เพื่อสร้างอนาคตการท่องเที่ยวที่สลาดสร้างสรรค์ยืนยงและทุกคนสามารถมีส่วนร่วมนำใช้เทคโนโลยีเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้โลกได้รู้จักหลายขึ้นกว่าเก่าและพร้อมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศลาวด้วยรอยยิ้มความจริงใจในวิถีวัฒนธรรมอันงดงามของลาวว
0: ันที่28กันยายนนี้ท่านไมทองธรรมวงศาหงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเคารพพำนับของท่านอนุรักษ์กิตติคุณผู้อำนวยการสถาบันแม่น้ำโขงคนใหม่ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวอย่างเป็นทางการนับแต่วันที่1กันยาปีนี้เป็นต้นไปโอกาสดังกล่าวท่านหงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีและชมเชยต่อท่านอนุรักษ์กิตติคุณที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันแม่น้ำโขงคนใหม่ซึ่งเป็นพลเมืองลาวผู้ทำอิฐที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าวนับแต่การสร้างตั้งสถาบันแม่น้ำโขงในปี1996เป็นต้นมาและแสดงความเสื่อมหวั่นว่าภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการสถาบันแม่น้ำโขงคนใหม่ที่เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์สูงสถาบันแม่น้ำโขงจะสืบโตจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันแม่น้ำโขง 2026-2030 ก็คือบรรดาแผนงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งเสริมการร่วมมือระหว่างประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงและประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาที่ยืนยงของภาคพื้นให้มีความเข้มแข็งหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมกันนี้ท่านอนุรักษ์กิตติคุณได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้รายงานเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติเวียกงานและแผนงานสำคัญของสถาบันในระยะต่อหน้าพร้อมทั้งยืนยันความมุ่งมั่นในการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลาวและบรรดาประเทศสมาชิก GMS เพื่อขับเคลื่อนเวียกงานพัฒนาของอนุภาคพื้นให้บรรลุมากผลยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการสืบต่อเสริมขยายการร่วมมือระหว่างลาวกับสถาบันแม่น้ำโขงในโครงเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นใส่การสร้างขีดความสามารถในการค้นคว้านวัตกรรม การหันเป็นดิจิตอลการรับมือการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและข้อริเริ่มใหม่อื่นๆที่เป็นบุริมสิทธิ์ร่วมของบรรดาประเทศสมาชิกเพื่อผลประโยชน์รวมของประชาชนในอนุภาคพื้นแม่น้ำโขง
1: กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจัดกองประชุมเผยแพร่ข้อตกลงว่าด้วยกลไกการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการลงทุนในกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่3541ลงวันที่12สิงหาคม2006ในวันที่18กันยายนนี้ที่สโมสรของกระทรวงภายใต้การเป็นประธานของท่านกิ่งแก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อในของข้อตกลงฉบับดังกล่าวเพื่อให้บรรดาคะแนนการที่เกี่ยวข้องนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดท่านกิ่งแก้วสิงห์นาวงศ์ได้กล่าวเปิดกองประชุมบางตอนว่าภายหลังโฮม2กระทรวงคณะนำก็คือห้องการและกรมเสนาธิการได้มีความพยายามปรับปรุงเวียกงานลงทุนของแขนงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้มีการคุ้มครองรวมศูนย์โปร่งใสว่องไวทันเวลาและสอดคล้องกับนิติกรรมแต่ละระยะด้วยการสังรวมเอานิติกรรมที่พัวพันถึงกลไกขั้นคอดการจะตั้งปฏิบัติการคุ้มครองการลงทุนของ2กระทรวงเข้าเป็นอันเดียวและปรับปรุงให้สอดคล้องตามนิติกรรมใหม่ของภาครัฐมาฮอดปัจจุบันได้สำเร็จแล้วและได้นำมาเผยแพร่แนะนำเพื่อให้บรรดากลุ่มกองรับผู้เข้าใจและเป็นเอกภาพพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติให้ได้รับมากผลท่านกี่แก้วสิงห์นาวงศ์ได้เน้นนักให้บรรดาผู้เข้าร่วมก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องให้เพิ่มความเอาใจใส่รับฟังนำเอาเนื้อในจิตใจของข้อตกลงเลขที่3541ของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมไปพันขยายเข้าในเวียกงานตัวจริงให้เกิดผลสำเร็จพร้อมเดียวกันนั้นยังได้เรียกร้องให้ติดตามกฎกาและประเมินผลอย่างเป็นระบบเพื่อหับประกันให้การจะตั้งปฏิบัติมีความโปร่งใสและเกิดผลประโยชน์สูงสุดการเผยแพร่ข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการปรับปรุงกลไกการเฮ็ดเวียกสร้างความเข้มแข็งให้กับการคุ้มครองและจะเป็นบอนอิงที่สำคัญในการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆในตัวหน้า
0: วันที่18กันยายนนี้แขวงคำมวลจัดกองประชุมเปิกสาหรือและค้นคว้าการจัดตั้งวาระแห่งชาติว่าด้วยเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2027หา2030ที่ห้องว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของท่านสมสะอาดอุ่นสีดาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวลมีบรรดาการนำในคณะกรรมการประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงแผนกการคันแขวงคณะปกครอง3เมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมได้รับฟังข้อตกลงแต่งตั้งคณะ4นำและกองเลขาสวยเวียกวาระแห่งชาติด้านการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของแขวงคำมวลระยะปี2027หา2030พร้อมทั้งรายงานเกี่ยวกับวาระแห่งชาติด้านมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาตามแผนงานแห่งชาติซึ่งแผนปฏิบัติงานแห่งชาติกำหนดทิศทางจุดประสงค์แผนงานโครงการกิจกรรมและมาตรการเพื่อหันยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงโดยมีเป้าหมายแก้ไขความทุกข์ยากอย่างยืนยงภายในปี2030สำหรับแขวงคำมวลได้กำหนดการแก้ไขครอบครัวทุกข์ยากมี 5,022 ครอบครัวใน3เมืองทุกยากคือเมืองบัวลภานาคายและเมืองไซบัวทองรวม14ตาแสงและ36บ้านเป้าหมายและสร้างเมืองทุกยากให้กลายเป็นเมืองพ้นทุก1เมืองคือเมืองไซบัวทองพร้อมนั้นได้กำหนด4บ้านเป็นบ้านตัวแบบคือบ้านหนองมาเมืองบัวลภาบ้านพ้นสวรรค์และบ้านนากระโดมเมืองไซบัวทองและบ้านนาเมยเมืองนาคายสำหรับแนวทางหลักในการดำเนินงานแมนสุ่มใส่การสร้างอาชีพและแรงและหับส่งเสริมการผลิตกสิกรรมติดพันกับการปรุงแต่งและตลาดจำหน่ายส่งเสริมการผลิตเสบียงอาหารโภชนาการพัฒนาการผลิตเป็นสินค้าเสริมสร้างกลุ่มผลิตและสหกรณ์พร้อมทั้งพัฒนาโครงรางและระบบบริการขั้นพื้นฐานท่านสมสะอาดอุ่นสีดาได้เน้นให้บรรดาแผนกการแขนงการและสามเมืองทุกยากรวมกันกำหนดบ้านและครอบครัวเป้าหมายเก็บกำข้อมูลให้ครบถ้วนและสร้างแผนงานโครงการให้ละเอียดและคิดลายประเมินราคาเพื่อบรรลุเข้าในแผนงบประมาณวาระแห่งชาติระยะปี2027หา2030สะพอแผนงานปี2027ให้หิบฮ้อนเหตุบทเสนอโครงการออกแบบและประเมินราคาให้สำเร็จบ่ให้กายวันที่2ตุลาหน้านี้เพื่อให้กองเลขาคันแขวงสั่งรวมเสนอต่อศูนย์กลางก่อนนำเสนอต่อกองประชุมสภาแห่งชาติในวันที่5ตุลาคม2026 และมอบให้แต่ละภาคส่วนสืบโตสำรวจเก็บกำข้อมูลแล้วสร้างบทเสนอโครงการสำหรับปี2028-2030ให้สอดคล้องกับจำนวนและสภาพตัวจริงของแต่ละเป้าหมายโดยซุ่มใส่การสร้างอาชีพเวียกเก็บเงินทำหลายๆหับที่มั่นคงให้ครอบครัวทุกยากโดยเฉพาะสาวหนุ่มและหญิงหนุ่มเพื่อเฮ็ดให้การแก้ไขความทุกยากเกิดผลเป็นรูปธรรมและยืนยง
1: ภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา14วันบรรดานักสมรกรจากลาวไทยกัมพูชาและเมียนมาได้ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อใหม่จากภาคส่วน

0: ฝึกอบรมนักสมณกรได้มีโอกาสศึกษาและแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสื่อใหม่แนวทางการพัฒนาสื่อดิจิตอลการนำใช้เทคโนโลยีในการผลิตเนื้อในแนวทางการพัฒนาสื่อดิจิตอลการนำใช้เทคโนโลยีในการผลิตเนื้อในการปรับตัวของสื่อดั้งเดิมเข้าสู่ยุคดิจิตอลตลอดถึงการสร้างเนื้อในให้สามารถเข้าถึงผู้ชมหลายแพลตฟอร์มนอกจากนั้นบรรดานักสำนักกรยังได้ทัศนศึกษาด้านวัฒนธรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีและหน่วยงานด้านสื่อของจีนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการเกี่ยวกับโอกาสสิ่งท้าทายและทิศทางใหม่ของอุตสาหกรรมสื่อในสภาพการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอล
1: กระแหน่งเลี้ยงสัตว์และการประมงนครหลวงเวียงจันทน์ได้เอาใจใส่เฝ้าระวังป้องกันควบคุมและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาพร้อมทางวางมาตรการผ่อนผันการเคลื่อนย้ายหมูในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อควบคุมการระบาดและรักษาเสบียงอาหารให้มีความเพียงพอซึ่งปัจจุบันได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการค้าขายหมูนำเอาสิ้นหมูไปจำหน่ายตามท้องตลาดได้ตามปกติแล้วแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการผ่อนผันอย่างเข้มงวดท่านแสงเพชรจันทเสนหัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงนครหลวงเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อบดลมณีว่าสภาพการระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาในนครหลวงเวียงจันทน์ได้เกิดขึ้นอยู่2จุดคือเมืองสังทอง2บ้านและเมืองนาไซทอง1จุดโดยเริ่มพบการระบาดแต่วันที่4กันยาเป็นต้นมามาฮอดปัจจุบันสามารถควบคุมการระบาดได้แล้วสำหรับมาตรการควบคุมขแขนงเลี้ยงสัตว์ได้ประสานขอคำเห็นจากคันเทิงและนำเอาแจ้งการของสำนักงานนายกรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมตลอดฮอดแจ้งการของหงว่าการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์มาจัดตั้งปฏิบัติพร้อมทางจัดกองประชุมเผยแพร่มาตรการผ่อนผันการเคลื่อนย้ายหมูให้แก่ผู้ประกอบการและภาคส่วนเกี่ยวข้องสำหรับการป้องกันและควบคุมพยาธิให้กำหนดพื้นที่เป็น3เขตคือเขตแดงแม่นเขตระบาดเขตเหลืองแม่นเขตเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและเขตเขียวแม่นเขตที่บ่มีการระบาดสำหรับการเคลื่อนย้ายหมูจากเขตเขียวจะต้องผ่านการกวดกาตามหลักวิชาการในนั้นหมูที่มีน้ำหนักเกิน100กิโลกรัมจะเคลื่อนย้ายเข้าโรงงานฆ่าสัตว์จะต้องกวดเลือดเพื่อยั่งยืนว่าบ่ติดเชื้อก่อนจะอนุญาตให้เคลื่อนย้ายพร้อมทั้งกำหนดเส้นทางเคลื่อนย้ายไปโรงงานฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตภายในโรงงานฆ่าสัตว์ต้องมีการเข้มงวดกวดกาสัตว์และสิ้นทั้งก่อนและหลังการฆ่าพร้อมกวดกาด้านสุขอนามัยส่วนการนำสิ้นหมูไปจำหน่ายตามตลาดต้องมีใบนำส่งและเอกสารครบถ้วนโดยกำหนดแหล่งที่มาเส้นทางและตลาดปลายทางอย่างจะแจ้งพร้อมนี้จะประสานกับบรรดาเมืองเพื่อกวดกาแหล่งที่มาของสิ้นหมูที่นำไปจำหน่ายในตลาดโดยผู้ค้าขายต้องมีใบนำส่งและเอกสารครบถ้วนกรณีพบผู้ละเมิดมาตรการจะถูกดำเนินตามมาตรการที่กำหนดรวมถึงมาตรการทั้งแพงและอาญาในกรณีห้ายแหงท่านแสงเพชรจันทเสนกล่าวตื่มว่าพยาธิอหิวาหมูเป็นพยาธิห้ายแหงสำหรับหมูสร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการเลี้ยงหมูแต่พยาธินี้บ่ติดจากหมูไปหาคนดังนั้นการพ่นผ่านการเคลื่อนย้ายหมูมีเป้าหมายส่งเสริมให้ตลาดมีสิ้นและเสบียงอาหารอย่างเพียงพอขณะที่มาตรการควบคุมยังคงเข้มงวดสำหรับแผนการในต่อหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์นครหลวงเวียงจันทน์จะสืบโตเข้มงวดการเคลื่อนย้ายสัตว์เนื่องจากเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดพร้อมทั้งกวดกาและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสิ้นหมูหรือสิ้นส่วนจากหมูจากบนอื่นเข้าสู่เขตระบาดพร้อมนี้จะกวดกาการฆ่าสัตว์ที่บ่ได้มาตรฐานและการลักลอบจำหน่ายสิ้นตามเข็มทางและจุดต่างๆต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
0: กองประชุมเวียกงานจะตั้งทัวร์แขวงบริคำไซเคิลที่8จัดขึ้นเมื่อบ่ได้มานี้อยู่สำนักงานห้องว่าการแขวงภายใต้กับประธานของท่านสนธนูธรรมวงศ์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบริคำไซมีต่างหน้าจากคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคคณะบริหารงานพรรคแขวงสภาประชาชนแขวงหัวหน้าเผด็จการและเลขาพรรคเมืองเข้าร่วม
2: ในวาระดำเนินกองประชุมดังกล่าวสหายเลขาพรรคแขวงได้เกียรติเผยแพร่บทอบรมของสหายเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคต่อกองประชุมเวียกงานจะต่างทั่วประเทศครั้งที่12หลังจากนั้นสหายเรือนวิไลจันทรพันธ์รองเลขาพรรคแขวงผู้สินำเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกพรรคพนักงานพร้อม

0: ด้วยคณะผู้สอบเวียกงานที่เกี่ยวข้องยังได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นเผยแพร่เอกสารที่สำคัญต่างๆของพรรคเป็นต้นแม่นมติกองประชุมเวียกงานจะตั้งทั่วประเทศครั้งที่12มติของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการสร้างแผนกำหนดภารกิจนำพาคุ้มครองมติตกลงว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานแข่งขันยงโยในระยะใหม่ห่างบทสรุปเวียกงานจะตั้งและการประคองห่างบทรายงานการกระเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่3คันของพรรคในระยะ5ปีผ่านมา2021-2025และทิศทางแผนการ5ปี2026-2030พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาต่างนาภายในการพร้อมด้วยสหายเลขาพรรคเมืองยังได้ขึ้นประกอบคำเห็นต่อกับการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานในด้านต่างๆที่พื้นดินเป็นต้นแม่นหาฟังบทเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงกงจักการจัดตั้งของรัฐบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างหน่วยภาคปลอดภัยเข้มแข็งหนักแน่นการจัดตั้งปฏิบัติแผนกำหนดสร้างภารกิจนำพาคุ้มครองการสร้างตั้งศูนย์บริการเอกสารผ่านประตูเดียวบทเรียนเกี่ยวกับการกระเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่ของพรรคและปัญหาเวียกงานในด้านต่างๆที่ติดพันอีกจำนวนหนึ่งจันสมนพามีไซรายงานจากแขวงบริคำไซ
1: พิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจโครงการส่งเสริมชุมชนเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศโดยผ่านเครือข่ายการตลาดแบบมีส่วนร่วมและอนาคตที่ดีกว่าสำหรับเด็กน้อยในแขวงจำปาสักจัดขึ้นมาบดมนี้อยู่โรงแรมจำปาสักแกรนด์มีทานพิมพรบรรดานุวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักท่านนางรีเบคาเดรี่ผู้อำนวยการองค์การสุภานิมิตสากลประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
2: การเข้าร่วมในการร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและอนาคตที่ดีกว่าสำหรับเด็กน้อยในแขวงแก่ปะสากโดยแมนแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงแก่ปะสากและองค์การสุภานิมิตสากลประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ลงนามในบทบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและส่งเสริมกิจกรรมแบบยืนยงสำหรับครอบครัวชาวกสิกรที่มีความบอบบางอยู่12บ้านของเมืองสุขุมาซึ่งการหัวมือในครั้งนี้แม่นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศโดยผ่านเครือข่ายการตลาดแบบมีส่วนร่วมที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลออสตาดีโดยผ่านครูหัวงานแม่นำของและออสตาดีโครงการนี้ได้นำเอาภาคลาดซุมซุนภาคตลาดและคู่หวมงานด้านการพัฒนามาหวมมือกันเพื่อเสริมสร้างระบบกสิกรรมที่ทั่วถึงและสวยเดือครอบครัวที่มีความบอบบางให้สามารถปรับตัวและหับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศได้ดีขึ้นเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศโดยผ่านเครือข่ายการตลาดแบบมีส่วนหวมตื่มอีก
3: ป้าพิชิตสมุนรายงานจากแขวงแก่ปะสัก
1: เมื่อบดมนี้องค์การศึกษาธิการและกีฬาเมืองเพียงแขวงเสนบุรีจัดกองประชุมผู้บริหารการศึกษาและกีฬาทั่วเมืองประจำสุขเฮียน2025-2026มีท่านคำพันธ์คำภูบัวประธานคณะกรรมการปกครองเมืองท่านศรีทัศน์ผุยแก้วหัวหน้าองค์การศึกษาธิการและกีฬาเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้อง
4: จุดประสงค์หลักของกองประชุมแมนเพื่อสรุปตีราคาผลสำเร็จและบรรหาท้าทายของการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาและกีฬาใน1ซกเฮียนที่ผ่านมา2025-2026พร้อมทางค้นคว้าวางทิศทางแผนการจุดซุ่มสำหรับซกเฮียน2026-2027นอกจากนี้ยังได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการซับซ้อนจัดสรรคู่การสุกยูขบวนการศิลปะศึกษากีฬาการยกสูงคุณภาพการศึกษาและการก้าเกียมความพร้อมให้แก่การปรับปรุงหลักสูตรมา6+3+3อีกด้วยและในศกเฮียน2025-2026ที่ผ่านมาคะแนนการศึกษาของเมืองเพียงยังสามารถยาดได้ผลงานที่พ้นเด่นไล่ดันเป็นต้นแมนสามารถแก้ไขบัน5คู่อาสาสมัครได้ทั้งหมด42ตัวเลขประกอบมีตัวเลขจากรัฐบาล14ตัวเลขตัวเลขทดแทน11ตัวเลขและตัวเลขปคส17ตัวเลขซึ่งปัจจุบันแมนบ่มีคู่อาสาแล้วด้านคุณภาพนักเรียนอัตราการสอบเส้นจบชั้นม.7แมนสามารถสอบผ่านได้ห้อยสนห้อยสามารถยาดได้รางวัลนักเรียนเก่งคันแข้ง4รางวัลรางวัลที่1จำนวน3รางวัลและรางวัลที่2จำนวน1รางวัลและยาดได้รางวัลสมเสริญระดับศาสตร์วิชาเคมีศาสตร์ม.7จำนวน1น้อง แสงสุดากิ่งสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรี
1: เมื่อบ่ได้มานี้ที่สโมสรเมืองหลวงน้ำทาได้จัดพิธีเผยแพร่เสริมซึมกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ให้พนักงานรักแรงภายในเมืองโดยการเป็นประธานของท่านบุญคงพิมสรกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองหลวงน้ำทามีพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง
5: สหายพรประเสริฐอินทวงศ์กรรมการประจำพรรคเมืองประธานคณะกวดกาพรรคหัวหน้าองค์การกวดกาลัดเมืองได้ผ่านแจ้งการแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคสบับเลขที่913ทับโคโจโซโพลงวันที่17พฤษภาคม2026เกี่ยวกับการเผยแพร่เสื่อมซึมกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12โดยยกให้เห็นถึงจุดประสงค์ระดับขาดหมายวิธีการจัดตั้งพันธุ์ขยายและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติจากนั้นสหายนางจันทร์สมัยแก้วมณีวงศ์ห้องเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองได้ผ่านกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ซึ่งประกอบมี15หมวด64มาตราโดยเฉพาะแมนมาทานเงินไข่สิทธิ์ของสมาชิกพรรคและการจัดตั้งและระบบสายใยการจัดตั้งของพรรคการจัดตั้งพรรคขั้นศูนย์กลางการจัดตั้งพรรคอยู่กระทรวงองค์การการจัดตั้งพรรคอยู่นครหลวงแขวงเมืองนครการจัดตั้งหักฐานพรรคพรรคนำพาเวียกงานพนักงานพรรคนำพาหลัดแนวราวสังสาสน์สาพันธ์หนักหบเก่าองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งสังคมพรรคนำพาคณะเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวนำพากำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเรียกงานติดตามกฎกาของพรรคคณะกฎกาพรรคและคณะวินัยของพรรคแต่ละขั้นปิ่นแก้วสนใจแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงนำพา
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและภูมิศาสตร์
6: บริเวณความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและจะตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 50% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา33องศาสำหรับแขวงเสสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20หา18องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 50% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง16หา24องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและภูมิศาสตร
1: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่18กันยานี้กองประชุมประจำปีของคณะกรรมการบริหารธนาคารลงทุนพื้นฐานโครงร่างอาซีหรือ AIIB สมัยที่11จัดขึ้นอยู่นครหลวงโดฮาประเทศกาตาร์ในโอกาสให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวท่านนางโจเจียหยีผู้ว่าการธนาคารลงทุนพื้นฐานโครงร่างอาซีกาวาพวกเขาได้วางเป้าหมายการพัฒนาสำหรับระยะต่อไปคือขนาดเงินกู้ในศกปี2030จะเพิ่มขึ้น1เท่าและระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างพื้นฐานโครงร่างบรรดาประเทศที่เป็นสมาชิกธนาคาร AIIB ล้วนแต่ถือเอาการก่อสร้างพื้นฐานโครงร่างเป็นเสาค้ำสำคัญในวาระการพัฒนาของประเทศตน พร้อมทั้งหวังว่าธนาคาร AIIB จะสนองการระดมทุนหลายกว่าเก่าเข้าในโครงเขตพื้นฐานโครงล่างซึ่งรวมทั้งการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างด้านคมนาคมสินทางหลวงทางรถไฟทางกำปั่นการบินพลเรือนและอื่นๆทุกคนล้วนแต่เน้นหนักถึงการหันเป็นดิจิตอลซึ่งรวมถึงการนำใช้โอกาสการพัฒนาที่เกิดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI
2: ตามข่าววิทยุโทรทัศน์ศูนย์กลางจีนเมื่อมอมานีกองประชุมสนทนาระดับสูงหนึ่งในโอกาสครบรอบ5ปีของคอลีเริ่มการพัฒนาทั่วโลกได้จัดขึ้นอยู่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาบุคคลสำคัญในเวทีสากลเห็นว่าเนื่องในสารสมเสยของท่านสีจิ้งผิงที่ทรงถึงกองประชุมดังกล่าวได้ให้กำลังใจอย่างเลิศเซิงสวยเต้าโฮมกำลังแหงและสร้างความมั่นใจให้แก่การสุขยู่การพัฒนาและการหัวเมื่อสากลรวมทั้งฟื้นฟูภารกิจการพัฒนาทั่วโลกผู้ต่างหน้าจากหลายประเทศที่เข้าร่วมกองประชุมกล่าวว่าข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลกเน้นนักถึงความสำคัญของปัญหาการพัฒนาได้ตอบสนองความต้องการที่หิบด่วนและพื้นฐานที่สุดของบรรดาประเทศพร้อมพัฒนาและได้สร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง
1: ตามข่าวต่างประเทศเมืองโบโดมานีทานเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้กล่าวอภิปรายทั่วไปในกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่81ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องแก้ไขปัญหาแกนกลางของตะวันออกกลางนั่นคือการหับประกันให้แก่การสร้างตั้งประเทศปาเลสไตน์บนพื้นฐานมติลายสวับขององค์การสหประชาชาติทานเซอร์เกย์ลาฟลอฟซีให้เห็นว่าสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติได้หับพ้องเอาแผนสันติภาพอยู่เขตกาซาเมื่อประมาณ1ปีก่อนแต่สันติภาพยังบ่ทันบรรลุเทือในเขตกาซายังมีผู้สูงอายุแม่หญิงและเด็กน้อยเสียชีวิตสถานะการด้านมนุษยธรรมยังห้าแห่งคือเก่าอิสราเอลพร้อมขยายจุดตั้งถิ่นฐานอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำซอกดานีเฮ็ดให้สถานการณ์ให้แห้งขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านเซอร์เกย์ลาฟลอฟได้เตือนว่าหากสถานการณ์แบบนี้ยังสืบต่อจะบ่สามารถสร้างตั้งประเทศปาเลสไตน์ได้ถ้าบ่สามารถสร้างตั้งประเทศปาเลสไตน์ได้อิสราเอลก็จะประเสริญกับภัยคมคู่ด้านความมั่นคงตลอดไปเช่นเดียวกัน
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงทุกท่านขอนำท่านเข้าสู่รายการฮักแผ่นดินแม่รายการนี้ร่วมกับกรมพัวพันคุณศาสตร์ลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศพร้อมกันจัดขึ้นรายการพวกเราได้แบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันระยะทำอิฐกับระยะเมืองลาววันนี้จะล้มสู่ท่านฟังลาวเฮายืนยันความพร้อมในการรุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาและย่ำคืนคมหมายมั่นต่อระบบการทำมือหลายฝ่ายส่วนระยะลาวกับพิมิตมื้อนี้จะนำเสนอทานฟังองค์การกาแดงสวิสมอบภาชนะและอุปกรณ์หับไส้ให้องค์การกาแดงแห่งชาติลาวรวมมูลค่าหลายกว่า900กว่าล้านกีบส่วนระยะเที่ยวบันแม่ไปทั้งแขวงเซนบุรีเซนบุรีสำรวจทายแหงตาดห้วยงูเกี่ยมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่รายละเอียดทั้งหมดจะนำทานหับฟังเป็นแต่ละระยะเริ่มต้นกับระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังลาวเฮายืนยันความพร้อมในการรุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาและย้ำคืนความหมายมั่นต่อระบบการทำมือหลายฝ่ายวันที่16กันยานี้ในโอกาสการกล่าวคำปราศัยต่อกองประชุมภาคอภิปรายทั่วไปของสมาชิกใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่81ภายใต้คำขวัญการฟื้นฟูความเสื่อมมั่นบริหารการหันเปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็นสหประชาชาติที่ให้ผลประโยชน์แก่ทุกคนท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำคืนความหมายมั่นอันนักเน้นของลาวในการร่วมมือกับวงคณะญาสากลเพื่อหับมือกับสิ่งท้าทายของยุคสมัยใหม่สุขยุคการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองและก้าวออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาอย่างมีคุณภาพและกันยืนยงในนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีเน้นหนักถึงความสำคัญของการทำมือสากลในคงเขตบุรีมิสิตดังนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้ร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกสหประชาชาติย้ำคืนความหมายมั่นต่อระบบการทำมือหลายฝ่ายที่มีองค์การสหประชาชาติเป็นแกนกลางเพื่อรับประกันให้แก่การพัวพันสากลที่มีความมั่นคงและเอื้ออำนวยให้แก่การทำมือเพื่อการพัฒนาสากลสำคัญท่านเน้นย้ำว่าสันติภาพที่ยืนยงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อปราศจากการปะทะกันด้วยกำลังอาวุธและการนำใช้มาตรการฝ่ายเดียวพร้อมทั้งยกสูงความสำคัญของการแก้ไขความแตกต่างผ่านกระบวนการทางการทูตก็คือการปรึกษาลือโดยยึดมั่นต่อบรรดาหลักการพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติเป็นต้นแมนการเคารพอำนาจอธิปไตยเอกราชการบ่แทรกแซงกิจการภายในและการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีพร้อมนี้ลาวเฮายังได้สนับสนุนข้อริเริ่มว่าด้วยการปฏิรูปหลัง80ปีของการสร้างตั้งองค์การสหประชาชาติหรือเอิ้นว่า UN 80 Initiative เพื่อปรับปรุงระบบองค์การสหประชาชาติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเทศเหมาะกับสภาพการสากลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างบ่หยุดยั้งท่านทองสวรรค์พรหมวิหารกล่าวว่าการรุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะระยะข้ามผ่าน3ปี2006-2029เป็นที่ข้องให้บรรดาประเทศสืบต่อให้การร่วมมือและสนับสนุนทั้งทางด้านเทคนิคและการเข้าถึงแหล่งทุนที่สามารถคาดคะเนได้และตอบสนองความต้องการทางด้านการพัฒนาได้ระยะใหม่เพื่อรับประกันการข้ามผ่านที่โรงเรียนยินยงและบ่สามารถกลับคืนได้สำคัญการรุดพ้นออกจากสถานภาพดังกล่าวนั้นบ่แม่นจุดสิ้นสุดของเวียกงานการพัฒนาแต่เป็นบาดก้าวใหม่ที่สำคัญของการพัฒนาประเทศในคงเขตการพัฒนาท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ถือโอกาสนี้ยกให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลลาวเพื่อสืบต่อวาระการพัฒนาแห่งชาติโดยการรับรองเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10 2006-2030ที่สุ่มใส่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การหันเปลี่ยนจากการเป็นประเทศที่บ่มีชายแดนติดจอดกับทะเลไปสู่ประเทศเสื่อมจอดผ่านการพัฒนาพื้นฐานของรางยุทธศาสตร์เส้นว่าเส้นทางรถไฟลาวจีนแผนการสร้างเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามสู่ทางเฮือหวงอ่างแนวใส่การสร้างลาวเฮาให้กลายเป็นประเทศที่มีระดับปานกลางระดับสูงภายในปี2055ลาวเฮายืนยันความสำคัญของความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการปกป้องรักษาและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความสมบูรณ์พูนสุขของภาคพื้นรวมทั้งการริเริ่มการจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์อาเซียน2045
เพื่อสืบต่อความพยายามในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีความเข้มแข็งและยืนยงพร้อมกันนั้นในฐานะประเทศที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดลูกวานตกข้างแต่ปางสงครามลาวเฮาย้ำคืนความหมายมั่นต่อเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยง18หรือเอิ้นว่า SDG 18ชีวิตที่ปลอดภัยจากระเบิดบ่อนแตกที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการลดพ้นลดพรความทุกข์ยากอยู่ลาวบนจิตใจดังกล่าวนั้นลาวมีความภาคภูมิใจที่ได้สำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการกระทำระเบิดลูกวานครั้งที่3ที่นครหลวงเวียงจันทน์ในเดือนกันยาปีนี้ในภาคสุดท้ายของการกล่าวคำประสัยท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศต่างนายแกนรัฐบาลลาวและประชาชนลาวแสดงความชมเชยต่อท่านแอนโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติในโอกาสที่จะสำเร็จการดำรงตำแหน่งในท้ายปีนี้ก็คือการประกอบส่วนอันสำคัญของท่านเลขาธิการใหญ่เข้าในเวียกงานการพัฒนาสากลพิเศษท่านห้องนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันคืนความหมายมั่นของลาวในการสืบต่อหัวมือกับวงคณะญาติสากลเพื่อประกอบส่วนเป้าหมายรวมของการสร้างโลกที่มีสันติภาพเสถียรภาพและความสมบูรณ์พูนสุขโดยบ่ปัดถิ่มไผไว้ทั้งหลังและในวันเดียวกันท่านท้องสวรรค์ผู้มิหารก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสถานีโทรภาพสากลจีน CGTN ในโอกาสดังกล่าวท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ยกให้เห็นถึงทัศนะของลาวต่อปัญหาสำคัญภายใต้องค์การสหประชาชาติและเวียกงานการพัฒนาแห่งชาติเป็นต้นแมนความสำคัญของการฟื้นฟูความสมานต่อระบบการหัวมือหลายฝ่ายบทบาทสำคัญของประเทศขนาดน้อยในการส่งเสริมการพัฒนาที่ดีระหว่างบรรดาประเทศมหาอำนาจสิ่งท้าทายและแผนหับมือของลาวภายหลังรุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาในท้ายปี2006และผลประโยชน์ของการพัฒนาหัวมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างลาวและจีนโดยเฉพาะแม้นการประกอบส่วนอันล้ำค่าของโครงการเส้นทางรถไฟลาวจีนในแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลลาวในการหันเปลี่ยนประเทศที่บ่มีเส้นทางออกสู่ทะเลไปสู่ประเทศเสื่อมจอดนั่นก็เป็นระยะบางลาววันนี้ที่มาลมสู่ท่านฟังลาวเฮายืนยันความพร้อมในการลดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนาและย่ำคืนความหมายมั่นต่อระบบการมือหลายฝ่ายพอจะพักให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนและจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปกับระยะลาวกับเพิ่นมิตรมื้อนี้จะนำเสนอให้ท่านฟังองค์การกาแดงสวิสมอบภาชนะและอุปกรณ์รับใช้ให้องค์การกาแดงแห่งชาติลาวในมูลค่า900กว่าล้านกีบตอนนี้ฟังเพลงจากรายการก่อน

ท่านผู้มีเกียรติติดตามฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตรองค์การกาแดงสวิสได้มอบภาชนะและอุปกรณ์ให้แก่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อหับใช้เขาในการจัดตั้งปฏิบัติ2โครงการโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เวียกงานปลุกระดมบริจาคเลือดและสนองเลือดที่ปลอดภัยและโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการเกี่ยมความพร้อมหับมือเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนและสุมสนพิธีมอบหับภาชนะหรืออุปกรณ์ดังกล่าวนั้นจัดขึ้นในเมื่อบุรุษมณีที่สถาบันเลือดแห่งชาตินครหลวงจันทน์โดยมีท่านคำละวันจันทละวันประธานองค์การกาแดงแห่งชาติลาวท่านนางบินิต้าโปเดวาผู้ตั้งหน้าองค์การกาแดงสวิสประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางบินิต้าโปเดวกล่าวว่าภาชนะหรืออุปกรณ์ที่มอบสนับสนุนให้องค์การกาแดงแห่งชาติลาวโดยการเสริมขยายความอาจสามารถและประสิทธิภาพในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการการประสานงานการฝึกอบรมและความสามารถในการตอบโต้และรับมือเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินในระดับต่างๆให้ดีขึ้นพร้อมทั้งสร้างความแตกต่างไปในทางบวกที่มีความหมายในชีวิตของประชาชนทั่วประเทศองค์การกาแดงสวิสมีความเชื่อมั่นว่าภาชนะและอุปกรณ์ที่มอบอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จะประกอบส่วนเฮ็ดให้องค์การกาแดงแห่งชาติลาวมีความเข้มแข็งขึ้นมีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่หลายขึ้นและการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมที่มีประสิทธิภาพหลายขึ้นหวังว่าภาชนะและอุปกรณ์เหล่านั้นจะหับใส่เวียกงานของการกาแดงแห่งชาติลาวไปอีกหลายปีและสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนให้เกี่ยมความพร้อมสามารถตอบสนองฉุกเฉินสามารถฟื้นตัวจากภัยพิบัติและก้าวผ่านความท้าทายต่างๆรวมทั้งด้านสุขภาพท่านคำละวันจันทละวันได้แสดงความขอบใจต่อองค์การกาแดงสวิสสำหรับการสนับสนุนและการร่วมมือต่อกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวตลอดหลายปีที่ผ่านมาซึ่งแสดงออกผ่านการสนับสนุนบรรดาโครงการต่างๆและยังเห็นความสำคัญในการสนองภาชนะและอุปกรณ์อันจำเป็นเพื่อหับใส่เวียกงานของการกาแดงแห่งชาติลาวนอกจากนั้นยังให้การสนับสนุนทางการฝึกอบรมด้านวิชาการการแลกเป็นบทเรียนด้านวิชาการการปรับปรุงการคุ้มครองคุณภาพการเยี่ยมยามเหตุเวียกของผู้เชี่ยวชาญการวางแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผลโครงการสำหรับภาชนะหรืออุปกรณ์ที่มอบในครั้งนี้ประกอบมีรถตู้12บรรนังจำนวน2คันมอบให้สถาบันเลือดแห่งชาติเพื่อหับใส่การจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เวียกงานปลุกระดมบริจาคเลือดและสนองเลือดปลอดภัยมีรถจักรจำนวน10คันโทรศัพท์มือถือจำนวน70หน่วยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป6หน่วยเครื่องพิมพ์จำนวน5หน่วยโปรเจคเตอร์จำนวน1หน่วยและก็มีเครื่องรับใช้ของการต่างๆรวมมูลค่าทั้งหมดเป็น948ล้านกว่ากีบเพื่อหับใช้ในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการเกี่ยมความพร้อมหับมือเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนและสุมสนต่อไปนั่นก็เป็นระยะลาวกับเพิ่นมิตรที่ว่าลมสู่ท่านฟังองค์การกาแดงสวิสมอบภาชนะและอุปกรณ์หับใช้ให้องค์การกาแดงแห่งชาติลาวรวมมูลค่าหลายกว่า948ล้านกว่ากีบตอนนี้ท่านฟังเพลงจากรายการซึมก่อนจะหน่อยกับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของรายการพวกเขากับระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้ไปทางสระบุรีเพิ่นสำรวจท่าแหงจาดห้วยโง่เกียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ตอนนี้ฟังเพลงจากรายการก่อน

ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกลุ่มพัวพันคนชาติลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศพร้อมกันจัดขึ้นต่อไปน้ำทานข่าวสุริยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะทานมาหูจักทักแขวงเซนบุรีเพิ่นได้สำรวจออกแบบสำรวจทางแห้งตัดห้วยโง่เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แขวงเซนบุรีสืบต่อซอกหาและพัฒนาทางแห้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติโดยล่าสุดได้ลงสำรวจตัดห้วยโง่อยู่บ้านนายาวเมืองเซนบุรีเพื่อเก็บกำข้อมูลประเมินทางแห้งความสามารถและจุดเด่นของพื้นที่ศึกษาแนวทางพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของแขวงเมื่อบดลมณีท่านดวงตาไซวุฒิประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยท่านนางพิลาวันองค์แก้วหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของแขวงเซนบุรีคณะรับผิดชอบของแขวงเมืองเซนบุรีบริษัท PSC Group และจังหน้าบ้านนายาวได้ลงสำรวจตัวจริงอยู่บริเวณตาดห้วยโง่เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆที่จะเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาจากการลงสำรวจพบว่าตาดห้วยโง่มีสภาพธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้เขียวสดและมีสายน้ำไหลผ่านโงนหินธรรมชาติหลายสั้นประกอบกับบรรยากาศที่เย็นสบายและพื้นที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจึงถือว่ามีทางแห้งในการพัฒนาเป็นจุดพักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติพร้อมนี้คณะสำรวจยังได้ร่วมกันบุกเบิกและศึกษาเส้นทางเข้าหาศาสตร์ประเมินสภาพการเข้าถึงความปลอดภัยตลอดถึงศึกษาจุดที่สามารถจัดวางสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยจะให้ความสำคัญต่อการรักษาภูมิทัศน์และระบบนิเวศของพื้นที่บ่ให้การพัฒนาส่งผลกระทบต่อธรรมชาตินอกจากนี้คณะสำรวจได้ปรึกษาหรือกับชุมชนบ้านนายาวเกี่ยวกับแนวทางการปกป้องรักษาการอนุรักษ์ป่าไม้แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมเฮียงคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยให้ชุมชนสามารถเข้ามามีบทบาทในการบริการอนุรักษ์และสร้างรายรับจากการท่องเที่ยว3แนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายหลังการสำรวจคณะผู้สอบจะนำเอาข้อมูลภาพถ่ายและผลสำรวจต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อให้แผนแม่บทเบื้องต้นและการกะเกี่ยมเสนอต่อขันเทิงพิจารณาแนวทางพัฒนาส่งเสริมประชาสัมพันธ์และดึงดูดการลงทุนในอนาคตการลงสำรวจตาดห้วยโง่ในครั้งนี้จึงเป็นบาดก้าวหนึ่งของแขวงไซยบุรีในการซอกหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งถือว่าแห่งใหม่ของแขวงให้สามารถกลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งพร้อมทั้งสร้างโอกาสในการสร้างรายรับสร้างอาชีพและยกสูงบทบาทของชุมชนเคียงคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติกะหวังว่าคนจะสามารถปฏิบัติในไวนี้เนื่องจากว่าบ้านเฮานี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินี่หลายจะแท้ถ้าบ่ฮู้จักอนุรักษ์รักษาแน่นอนจะสามารถสร้างรายรับได้เป็นกอบเป็นกำโดยเฉพาะแม่นประชาชนคนท้องถิ่นต้องรักษาธรรมชาติสวยกันเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างเป็นเงินเป็นคำให้เฮาได้เพราะตามที่เบิ่งนี่หลายบ่อนเพิ่นก็สิว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมบ่จะเฮ็ดเป็นเอิ้นว่าที่พักแฮมกับชาวบ้านเอิ้นว่าโฮมสเตย์เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงได้ก็เจ้าก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศนักท่องเที่ยวต่างประเทศนี่ก็จะมาเที่ยวเมืองลาวของเราก็จะต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของคนลาวแท้ๆว่าอยู่จังใดก็จะกินจังใดการบ่สิเป็นคืนแนวใดการหาอยู่หากินอันนี้เป็นจุดที่ว่าเจ้าจะเห็นเจ้าบ่มาอันนี้สนใจเกี่ยวกับตึกอาคารบ้านช่องดอกใหญ่ๆมันก็จะมาจากบ้านกับเจ้าละฉะนั้นเป็นจุดนี้เป็นที่ว่าเป็นจุดขายของเราแท้ๆฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนี่ร่วมแรงร่วมใจกันรักษาสภาพแวดล้อมสวยกันสิ่งสำคัญเป็นความสะอาดก็เป็นหนึ่งเนาะเข้าป่าเข้าดงก็มีความสะอาดเทียบห้อยกันไปเที่ยวป่าต่างๆนี่ผู้ใดไปเที่ยวแล้วก็อยากให้เก็บขี้เหนียวออกมาพร้อมเก็บเมี้ยนเนาะใส่ถุงเส้นไทยออกมาหรือมาถิ่มใส่บอลที่มันจัดสรรไว้ให้บ่อยากให้ไปสะทรายน้ำดงน้ำป่าน้ำบอลท่องเที่ยวน้ำตกตาต่างๆคือกันโคศกเองนี่ไปก็สังเกตหลายเชื่อเห็นกับเจ้าบางเชื่อกับคนบางจำนวนหนึ่งดอกเพิ่นกินอาหารการกินบ่ว่าจะเป็นขวดน้ำดื่มพลาสติกแล้วเป็นกระป๋องน้ำดื่มต่างๆนี่นะถิ่มสะอยู่น้ำตกสาดเห็นแล้วก็ถือว่าคัดหูคัดตาก็เลยไปเก็บมาใส่อันนั้นกระตาให้เพิ่นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็ถือว่ากับโบเมนวัติได้เห็นอย่างหลายแต่ว่าประกอบส่วนว่าพินพินิดเปื้อนเขาก็เก็บกับโบเป็นยังดอกเนาะกับโบเสียเงินสิบคนว่าการไปเที่ยวก็ต้องมีจิตสำนึกของตนเองในการรักษาสภาพแวดล้อมร่วมกันโบเมนวัติจะให้สถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นรักษาผู้เดียวคนก็บ่ร้อนเด้คนไปเที่ยวหลายเด้
เอาฝากกันไว้เนาะเวลาก็ใกล้จะหมดละขอบใจทุกท่านนะที่ตามรายการพอติดต้นของทางรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยในสร้างบันทึกเสียงศรีสุวรรณดีดาราวงศ์ลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพฤหัสบดี

0: ชาติอยู่
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
2: สักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเขียดของหวมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเขาหวมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกจิตสังน้ำหนักหน่วยบาลและกวดกาความพร้อมอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเฮียนเสริญ
3: การออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวในคณะกรรมการออกคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะมีการติดสังน้ำหนักและคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยนำไปจัดเรียงไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อเตรียมพร้อมบรรจุใส่อุปกรณ์และนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวแม่นเสี่ยงเอาหน่วยบาล6หน่วยบาลจาก60หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้รับผลทางเลข5ตัวเลข4ตัวเลข3ตัวเลข2ตัวและเลข1ตัวท้ายโดยมูลค่าของแต่ละรางวัลมีคือดังนี้เลข6โตซื้อถึก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถึก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถึก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถึก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล500,000กีบเลข2โตซื้อถึก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อถึก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยลึบขีดค่าเปื้อนเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆท่านจึงสามารถแลกรับเอาเงินรางวัลได้ในระยะ10วันนับตั้งแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปขอแจ้งให้บรรดาท่านจงมีสติระวังตัวต่อเล่ห์เหลี่ยมของกลุ่มคนบ่หวังดีจำนวนหนึ่งที่นำใส่เครื่องหมายการค้ากาหมายโลโก้และการประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาซักซ้อนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกสนองตัวเลข6ตัวที่ถูกรางวัลล่วงหน้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเป็นการกระทำผิดต่อระเบียบกฎหมายและเป็นภัยอันตรายแก่สังคมเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าการช่วยติดตามเก็บกำข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้กระทำผิดในการเคลื่อนไหวแอบอ้างซักซ้อนรวมทั้งการลักลอบจำหน่ายหวยเถื่อนและการพนันต่างๆที่ผิดกฎหมายส่งให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามกลุ่มคนบ่หวังดีดังกล่าวพร้อมทั้งเป็นเจ้าการอธิบายชี้แจงให้สังคมทุกสั้นคนรับรู้เข้าใจถึงผลให้และภัยอันตรายของกลุ่มคนที่แสวงหาผลประโยชน์ที่ผิดต่อระเบียบกฎหมายบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแม่นหวยหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐมีการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีการซื้อขายหวยผ่านผู้ขายหวยและการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศส่วนกิจการหวยพัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจ เก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารยังคู่กับการกอบช่วยเหลือสังคมมีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ภายหลังการออกได้รางวัลยังจะได้มีการแจ้งให้ทานได้รับทราบตื่นอีกทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ทั้งหนังสือพิมพ์และยังสามารถสมัครบริการแจ้งผลหวยผ่านข้อความสั่น SMS กดเครื่องหมายดาว555หมายดาว29หมายดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ1,000กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิทิลขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยเลข6โต๊ที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและนำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแน่นได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเป็นสักขีพยานเป็นประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดรวมเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้กวดกาอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที
2: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่3ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่5ได้แก่บัตรหมายเลข4และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มต่อ6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเขาใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตะหงในตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นขั้นที่1

5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล่าสร้างซากขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมแสงแห่งในบ้านตกลงมาสู่บนบังคับทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านตะพงหน่วยบ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์ของผมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2

อกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองกันน้องเล่นรางวัลเด็กกดเสียงแห่งในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้ำหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาทขอเรียนเชิญขอขอบใจนะคณะกรรมการลำดับต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลถือขันคือไปเอาในบ้านที่ตกลงมาสู่บ่อน้ำหับทางด้านนอกของตะละในตุ้มเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มังกรหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มงกุฎก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อุปกรณ์เลขเสียงประจำรับเพื่อทำการบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3

0: หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักเขาใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปเขาเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเขาเรียนเชิญ

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกในรางวัลที่ประจำอยู่หน่วยตุ้มหมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกในรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีพละบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทโดยการนำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีการซื้อขายผ่านผู้ขายหวยและการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกในรางวัลจับเอาหน่วยบาทและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักซิปต่อไปขอให้พนักงานออกในรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกในรางวัลที่ประจำอยู่หน่วยตุ้มหมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกในรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2การจัดตั้งการออกในรางวัลหวยพัฒนาแม่ล้อมสวนเดียวบทเดียวที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาซึ่งจะนำไส้ผลการออกในรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกในรางวัลจับเอาหน่วยบาทและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกในรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำลักษณ์ข้างที่3ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกลิลังวันที่ประจำอยู่หน่วยตุ้มหมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกลิลังวันจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3ในการออกลิลังวันแต่ละข้างมีการถ่ายทอดสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งทราบแล้วระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทั้งเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มเวลา 20:00 เป็นต้นไปขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกในรางวัลจับเอาหน่วยบาทและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องครับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกในรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกในรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกในรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4การออกในรางวัลหน่วยเลข6ตัวแม่นำไส้ทั้งหมด60หน่วยบาทโดยการเสี่ยงเอา6หน่วยบาทมาเป็นผลการออกในรางวัลซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6ตัวเลข5ตัวเลข4ตัวเลข3ตัวเลข2ตัวและเลข1ตัวท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกในรางวัลจับเอาหน่วยบาทและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกในรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่5ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้งที่5เงื่อนไขการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลตรงในอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยลูกขีดขาดเพื่อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆท่านจึงสามารถแลกรับเงินรางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกรางวัลจับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องรับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันและต่อไปขอเห็นเชิญคณะกรรมการเสี่ยงหน่วยบานมาเลขประจำลักเป็นครั้งที่6ขอเห็นเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานมาเลขเสี่ยงประจำลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการโยคันยกเพื่อเสียงไห้หน่วยบานตกลงมาสู่บอลห้องรับทางด้านนอกเป็นขั้งสุดท้ายขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเรียงรางวัลจับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บอลห้องรับที่ตำแหน่งลักห้อย
1: ขณะนี้หน่วยบานต้องหกในบานก็ถึงนำไปวางไว้ยีบอลของหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่แฮมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่163ออกข้างวันที่29เดือนกันยาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข676 616 676 616เลข5ตัวได้แก่หมายเลข76 616 76 616เลข4ตัวได้แก่หมายเลข66 16 66 16เลข3ตัวได้แก่หมายเลข616 616เลข2ตัวได้แก่หมายเลข16 16และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข6หมายเลข6ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้ประธานได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่163ออกข้างวันที่29เดือนกันยาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่676 616 676 616เลข5ตัวได้แก่หมายเลข76 61676 616เลข4ตัวได้แก่หมายเลข6616 6616เลข3ตัวได้แก่หมายเลข616 616เลข2ตัวได้แก่หมายเลข16 16และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข6หมายเลข6ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขนุ่งห่มพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังตื่มอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านที่เคารพรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ขอนำเอาเพลงที่ทิดพันกับสาวนาสุนบทหรือว่าพี่น้องสาวกสิกรนี่มาเสนอให้ท่านได้รับฟังคนลาวฮู้ดีว่าประเทศลาวของพวกเขานั้นยังเป็นประเทศที่อาศัยและก็ยึดมั่นการผลิตกสิกรรมเป็นต้นต่อการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ของคนลาวเฮานั้นแมนเริ่มจากครอบครัวแล้วก็มีมาโดนนานแล้วแหละสัตว์จำนวนหนึ่งแมนเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารจำนวนหนึ่งเลี้ยงเพื่อใช้เวียกใช้งานจำนวนหนึ่งเลี้ยงให้ความรักเหมือนกับว่าพวกเขานั้นเป็นสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะควายแน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนลาวกับควายนั้นแมนมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งผูกพันกันมาหลายเซนคนและก็มีความหมายหลายกว่าการเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงธรรมดาซื่อ
1: เริ่มต้นรายการสำหรับมื้อนี้เมื่อรายการจะเว้าเพลงที่เกี่ยวกับควายก็แน่นอนว่าต้องติดพันกับชาวนาซึ่งเวลานี้ลูกหลานลาวหลายคนฮู้แต่ข้าวสารที่อยู่ในกระถงในเฮือนครัวและบางคนก็แยกข้าวเจ้าข้าวเหนียวบ่ได้ด้วยเหตุนี้รายการเพลงดังในอดีตจึงขอนำเอาเพลงชีวิตชาวนามาเปิดให้ทานได้ฟังเป็นผลงานการขับห้องของวันไซสมสุขเป็นผลงานการแต่งของอาจารย์สอบัวพันธ์ซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมาดุนกว่าสาวปีแล้ว

0: ทันขลบเมื่อกี้ทางไรจานได้เกินไว้ว่าจะนำเอาเพลงดังที่เกี่ยวพันระวังคนกับควายนั่นมาเสนอให้ทานฟังเพราะควายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนลาวย้อนว่าควายนั่นมีบทบาทที่สำคัญที่สุดในอดีตควบคู่กับชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติควายเป็นกำลังสำคัญในการเฮ็ดนาตั้งแปลการไถนาคาดนาเพื่อกะเกียมดินก้อนปักดำควายสวยพรแห่งงานของคนได้อย่างมหาศาลคำว่าควายกับนาจึงมักจะไปคู่กันเสมอก่อนนี้การพัฒนาด้านเทคนิคกสิกรรมบ่คือทุกมือนี้ในเขตชนบทควายถูกใช้เพื่อลากแก่ล่อแก่เกวียนขนส่งผลผลิตกสิกรรมแก่หลัวลากฟื้นหรือเครื่องใช้ต่างๆถึงแม้นว่าในยุคปัจจุบันบทบาทนี้ได้ลดลงอย่างหลวงหลายเนื่องจากการเข้ามาของเครื่องจักรการเกษตรที่เอิ้นกันว่าควายเหล็กหรือรถไถนาถึงอย่างใดก็ตามในหลายเขตที่ห่างไกลซอกลีกหรือทุกยากควายก็ยังคงเป็นแห่งงานสำคัญอยู
1: ่ท่านที่ฮักแพงควายบ่แม่นเพียงแต่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้งานเท่านั้นแต่มันเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของครอบครัวคนลาวในชนบทถือว่าการมีควายหลายโตเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงความหั่งมีและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของครอบครัวเดี๋ยวนี้ควายก็เปรียบเป็นเหมือนธนาคารเคลื่อนที่ยามใดที่ครอบครัวต้องการมีเงินก้อนใหญ่ไส้สำหรับการสร้างเฮือนการจัดงานสังสรรค์เช่นว่าการจัดงานดองหรือว่าผูกคอต่อแขนทรงลูกไปเฮียนหรือแม้แต่เวลาที่ขัดสนจนตาเจเวลาที่สุขภาพบ่ดีเข้าของหมอจังซี่ก็ถือว่าควายนั้นได้กลายเป็นเงินสดเพื่อทดแทนสิ่งที่พวกเขาต้องการมันเปรียบเหมือนเงินฝากของครอบครัวในแง่ของวัฒนธรรมและความเชื่อและกาสังคมควายเป็นสัญลักษณ์ของความดุมันความอดทนและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินรูปภาพของควายที่มีอยู่ในท้องนาสีเขียวเป็นภาพที่คนลาวของพวกเขาติดใจแล้วก็คงจะยากที่จะลืมจากมันสมองของคนลาวในบางท้องถิ่นก่อนจะเริ่มฤดูการเฮ็ดนาก็จะมีการพิธีบอกกล่าวผีให้ผีนาและในหันก็มีการบอกกล่าวควายที่จะนำมาใช้เฮงานเพื่อขอให้ช่วยในการเฮ็ดนาปลูกข้าวให้ได้รับผลดีและหลังจากที่เฮ็ดไถไถนาเรียบร้อยแล้วเจ้าของควายก็จะทำพิธีบาดสีก่อนที่จะปล่อยควายถอดเขาเข้าสู่ป่าเพื่อให้ควายนั้นได้ไปซอกอยู่หากินโดยอิสระแต่เดี๋ยวนี้มันก็คงจะยากแล้วล่ะว่าเพราะว่าไปใช้ก็มีแต่หัวแหละป่าสำหรับให้งัวให้ควายสำหรับการไปซอกอยู่หากินอยู่ถึงภูถึงโคกนั่นก็ซอกยากแหละและที่สำคัญปัจจุบันนี้โดนผู้ให้ไอ้ขโมยนี่มันกระหลายแต่ถึงเนื้อใดก็ตามควายก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่ติดพันกับวิถีชีวิตของคนลาวแต่ว่าน่าเสียดายมาฮอดปัจจุบันนี้คนลาวจำนวนหนึ่งก็ได้เหินห่างจากควายและจำนวนควายของลาวนั้นก็ได้ลดลงอย่างหลวงหลายภายหลังที่ชาวนาจำนวนหลายได้หันไปใช้รถไถนาแทนการใช้เฮงานควายดังนั้นจึงเฮ็ดให้หลายคนนี่เห็นคุณค่าของควายน้อยลงดังเพลงต่อไปนี้ที่ทางรายการของพวกเรานำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังเพลงนี้ประพันธ์โดยอาจารย์ตะเวียงบุตรนาโคและก็มอบให้กิดาเพชรนุห่วงเป็นคนห้อง แล้วก็เป็นคนธมิตรที่ห้องเพลงนี้แล้วก็เป็นเพลงที่ดังก้องกังวานอยู่ทางฝั่งลาวและนำของฝั่งนั่นก็คือพี่น้องไทยนั่นแหละเพลงนี้ถ้าว่าบวกลบคูณหารแล้วมันก็ดังมาประมาณ30ปีแล้วแล้วก็เมื่อ 4-5 ปีก่อนก็มีหนุ่มๆสาวๆคนลาวก็พวกเขานี่แหละเช่นว่าศิริพรสิประเสริฐจังซี่หรือว่าเมย์อยู่หนาจังสีก็ได้นำเอาเพลงนี้มาห้องซึ่งทั้งสองคนนี้ได้ห้องครูในเพลงเดียวกันกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าน้ำตาควาย

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านที่ฮักเพลงเพลงน้ำตาไขว้เป็นเพลงหนึ่งที่ส่องแสงให้พวกเฮาเห็นได้ถึงวิวัฒนาการของการผลิตกสิกรรมที่หันเอากลจักมาเปลี่ยนแทนการใส่แห่งงานไขว้จึงเฮ็ดให้หลายคนเห็นไขว้กลายเป็นสินค้าเป็นเพียงอาหารแต่ลืมคิดถึงค่าด้านคุณธรรมที่ติดพันกับคนลาวมาซ่านานไขว้ในด้านความผูกพันทางจิตใจสาวนายังคิดว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวย้อนสาวนาหลายคนเลี้ยงไขว้มาตั้งแต่มื้อมันเกิดเบิ่งแยงเอาใจใส่คือกับสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวมีการตั้งสื่อให้ไขว้และมีความหักความผูกพันนอกนี้ไขว้ยังเป็นเพื่อนลิ้นของเด็กน้อยเมื่อเฮาเห็นภาพเด็กน้อยสนระบดขี่หลังไขว้พาไขว้ไปกินหญ้าหรืออาบน้ำให้ไขว้ในลำห้วยเป็นภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันอบอุ่นและงด

0: ท่านผู้ฟังที่รักแพงในเมื่อเว้าเรื่องควายแล้วก็สรุปได้ว่าความสัมพันธ์ของคนเรากับควายนั้นแม่นความสัมพันธ์ที่ครบวงจรเพราะว่าควายเป็นทางผู้ช่วยเป็นทางทรัพย์สินเป็นสัญลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมเป็นเพื่อนและเป็นแรงอาหารถึงแม้ว่ายุคสมัยใหม่บทบาทของควายในการเฮ็ดนาจะลดลงแต่คุณค่าและความหมายของควายในจิตใจและจิตวิญญาณของคนลาวนั้นยังคงอยู่เสมอมาเพราะว่าควายมันเป็นตัวแทนของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่เรียบง่ายและความผูกพันกับธรรมชาติที่คนลาวทุกคนภาคภูมิใจหวังว่าท่านที่ฟังรายการของพวกเขาอยู่ในขณะนี้คงจะบอเมนคนที่มีคนอื่นเคยบอกให้ว่าสีซอให้ควายฟังและท่านก็คงจะบอเป็นคนที่กล้าแสดงออกแบบคำว่าสอนควายไถนา
1: ความสำนึกของคนลาวกับควายในวัฒนธรรมลาวแม่นมีความลึกซึ้งและเป็นสัญลักษณ์สำคัญเพราะควายแม่นสัตว์ที่เสือฟังบ่มีความคิดสร้างสรรค์แต่มีความอดทนสูงควายแม่นสัตว์ที่แสดงความเข้มแข็งความอดทนและความสัมพันธ์กับชีวิตชาวนามันบ่เพียงแต่เป็นสัตว์เฮือนเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของลาวมาฟังอีกเพลงหนึ่งที่เกี่ยวกับควายเพลงนี้บ่ฮู้ว่าไผแต่งแต่คิดว่ามีคนฮ้องมาแล้วกว่า30ปีและมีหลายคนขับฮ้องในเพลงที่มีชื่อว่าเพื่อนควายแพทเพชรดาวรขับฮ้อง

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไซอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางการค้นหาจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวคำมวลหาลือวละแห่งศาสตร์ลิงแก้ไขความทุกข์ยาก3เมือง14ตาแสง36บ้านกองประชุมสนทนาระดับสูงเนื่องในโอกาสครบรอบ5ปีขอริเริ่มการพัฒนาทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ในยุคดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางการค้นหาจุดหมายปลายทางและประสบการณ์สำหรับนักท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสวันท่องเที่ยวโลกประจำปี2026นี้ภายใต้หัวข้อวาระการพัฒนาดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้แสดงความขอบใจทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้พร้อมกันเอาใจใส่ห่วมแห้งห่วมใจกันในการพัฒนาและสุขยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเราในยุคดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางการค้นหาจุดหมายปลายทางและประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ
2: ในยุคดิจิตอลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางการค้นหาจุดหมายปลายทางและประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวสำหรับสปป.ลาวนี่เป็นโอกาสสำคัญในการนำเอาวัฒนธรรมมรดกธรรมศาสตร์อาหารวิถีชีวิตและความเป็นมิตรของคนลาวให้โลกได้รู้จักหลายยิ่งขึ้นพวกเขาจะสืบต่อนำใส่เทคโนโลยีและ AI เพื่อพัฒนาเหนือในของการท่องเที่ยวยกสูงการบริการสนับสนุนธุรกิจและสร้างโอกาสให้ชุมชนและคนหนุ่มลาวในขณะเดียวกันพวกเขาจะใส่เทคโนโลยีเพื่อปกปักรักษาและสืบสานวัฒนธรรมเอกลักษณ์และมรดกอันล้ำค่าของลาว
1: ท่านนางสนสวรรค์วิญญาเกตยังได้เรียกร้องให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการทุกภาคส่วนในแขนงการท่องเที่ยวจงพร้อมกันนำใช้ระบบดิจิตอลและ AI เพื่อสร้างอนาคตการท่องเที่ยวที่สะอาดสร้างสรรค์ยืนยงและทุกคนสามารถมีส่วนร่วมนำใช้เทคโนโลยีเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้โลกได้รู้จักหลายขึ้นกว่าเก่าและพร้อมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศลาวด้วยรอยยิ้มความจริงใจในวิถีวัฒนธรรมอันงดงามของลาวว
0: ันที่28กันยานี้ท่านไมทองธรรมวงศาหองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเคารพพำนับของท่านอนุรักษ์กิตติคุณผู้อำนวยการสถาบันแม่น้ำโขงคนใหม่ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวอย่างเป็นทางการนับแต่วันที่1กันยาปีนี้เป็นต้นไปโอกาสดังกล่าวท่านหองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีและชมเชยต่อท่านอนุรักษ์กิตติคุณที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันแม่น้ำโขงคนใหม่ซึ่งเป็นพลเมืองลาวผู้ทำอิฐที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าวนับแต่การสร้างตั้งสถาบันแม่น้ำโขงในปี1996เป็นต้นมาและแสดงความเสื่อมหันว่าภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการสถาบันแม่น้ำโขงคนใหม่ที่เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์สูงสถาบันแม่น้ำโขงจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันแม่น้ำโขง 2026-2030 ก็คือบรรดาแผนงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งเสริมการร่วมมือระหว่างประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงและประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาที่ยืนยงของภาคพื้นให้มีความเข้มแข็งหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมกันนี้ท่านอนุรักษ์กิตติคุณได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้รายงานเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติเวียกงานและแผนงานสำคัญของสถาบันในระยะต่อหน้าพร้อมทั้งยืนยันความมุ่งมั่นในการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลาวและบรรดาประเทศสมาชิก GMS เพื่อขับเคลื่อนเวียกงานพัฒนาของอนุภาคพื้นให้บรรลุมากผลยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการสืบต่อเสริมขยายการร่วมมือระหว่างลาวกับสถาบันแม่น้ำโขงในโครงเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นใส่การสร้างขีดความสามารถในการค้นคว้านวัตกรรมการหันเป็นดิจิตอลการหับมือการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและคอลีเลอร์ใหม่อื่นๆที่เป็นบุริมสิทธิ์ห่วมของบรรดาประเทศสมาชิกเพื่อผลประโยชน์รวมของประชาชนในอนุภาคพื้นแม่น้ำโขง
1: กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจัดกองประชุมเผยแพร่ข้อตกลงว่าด้วยกลไกการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการลงทุนในกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่3541ลงวันที่12สิงหาคม2026ในวันที่18กันยายนนี้ที่สโมสรของกระทรวงภายใต้การเป็นประธานของท่านกิ่งแก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อในของข้อตกลงฉบับดังกล่าวเพื่อให้บรรดาคะแนนการที่เกี่ยวข้องนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดท่านกิ่งแก้วสิงห์นาวงศ์ได้กล่าวเปิดกองประชุมบางตอนว่าภายหลังโฮม2กระทรวงคณะนำก็คือห้องการและกรมเสนาธิการได้มีความพยายามปรับปรุงเวียกงานลงทุนของคะแนนการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้มีการคุ้มครองรวมศูนย์โปร่งใสว่องไวทันเวลาและสอดคล้องกับนิติกรรมแต่ละระยะด้วยการสังรวมเอานิติกรรมที่พัวพันถึงกลไกขั้นคอดการจะตั้งปฏิบัติการคุ้มครองการลงทุนของ2กระทรวงเข้าเป็นอันเดียวและปรับปรุงให้สอดคล้องตามนิติกรรมใหม่ของภาครัฐมาฮอดปัจจุบันได้สำเร็จแล้วและได้นำมาเผยแพร่แนะนำเพื่อให้บรรดากลุ่มกองรับผู้เข้าใจและเป็นเอกภาพพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติให้ได้รับมรรคผลท่านกี่แก้วสิงห์นาวงศ์ได้เน้นนักให้บรรดาผู้เข้าร่วมก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องให้เพิ่มความเอาใจใส่รับฟังนำเอาเนื้อในจิตใจของข้อตกลงเลขที่3541ของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมไปพันขยายเข้าในเวียกงานตัวจริงให้เกิดผลสำเร็จพร้อมเดียวกันนั้นยังได้เรียกร้องให้ติดตามกฎกาและประเมินผลอย่างเป็นระบบเพื่อหับประกันให้การจะตั้งปฏิบัติมีความโปร่งใสและเกิดผลประโยชน์สูงสุดการเผยแพร่ข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการปรับปรุงกลไกการเฮ็ดเวียกสร้างความเข้มแข็งให้กับการคุ้มครองและจะเป็นบอนอิงที่สำคัญในการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆในตระหนัก
0: วันที่18กันยายนนี้แขวงคำมวนจัดกองประชุมปรึกษาหรือและค้นคว้าการจัดตั้งวัฒนแห่งชาติว่าด้วยเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2027-2030ที่ห้องว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของท่านสมสะอาดอุ่นสีดาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวนมีบรรดาการนำในคณะกรรมการประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงแผนกการคันแขวงคณะปกครอง3เมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมได้รับฟังข้อตกลงแต่งตั้งคณะสีนำและกองเลขาสวยเวียกวราแห่งชาติด้านการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของแขวงคำมวนระยะปี2027-2030พร้อมทั้งรายงานเกี่ยวกับวราแห่งชาติด้านมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาตามแผนงานแห่งชาติซึ่งแผนปฏิบัติงานแห่งชาติกำหนดทิศทางจุดประสงค์แผนงานโครงการกิจกรรมและมาตรการเพื่อหันยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงโดยมีเป้าหมายแก้ไขความทุกข์ยากอย่างยืนยงภายในปี2030สำหรับแขวงคำมวนได้กำหนดการแก้ไขครอบครัวทุกข์ยากมี 5,022 ครอบครัวใน3เมืองทุกข์ยากคือเมืองบัวลภานากายและเมืองไซบัวทองกว่า14ตาแสงและ36บ้านเป้าหมายและสร้างเมืองทุกข์ยากให้กลายเป็นเมืองพ้นทุกข์1เมืองคือเมืองไซบัวทองพร้อมนั้นได้กำหนด4บ้านเป็นบ้านตัวแบบคือบ้านหนองมาเมืองบัวลภาบ้านพ้นสวรรค์และบ้านนากระโดมเมืองไซบัวทองและบ้านนาเมยเมืองนากายสำหรับแนวทางหลักในการดำเนินงานแม่นสุ่มใส่การสร้างอาชีพและแรงและหับส่งเสริมการผลิตกสิกรรมติดพันกับการปรุงแต่งและตลาดจำหน่ายส่งเสริมการผลิตเสบียงอาหารโภชนาการพัฒนาการผลิตเป็นสินค้าเสริมสร้างกลุ่มผลิตและสหกรณ์พร้อมทั้งพัฒนาโครงรางและระบบบริการขั้นพื้นฐานท่านสมสะอาดอุ่นสีดาได้เน้นให้บรรดาแผนกการคะแนนการและสร้างเมืองทุกยากรวมกันกำหนดบ้านและครอบครัวเป้าหมายเก็บกำข้อมูลให้ครบถ้วนและสร้างแผนงานโครงการให้ละเอียดและคิดรายประเมินราคาเพื่อบรรลุเข้าในแผนงบประมาณวราแห่งชาติระยะปี2027-2030เฉพาะแผนงานปี2027ให้หีบฮ้อนเฮ็ดบทเสนอโครงการออกแบบและประเมินราคาให้สำเร็จบ่ให้กายวันที่2ตุลาคมนี้เพื่อให้กองเลขาคันแขวงสั่งรวมเสนอต่อศูนย์กลางก่อนนำเสนอต่อกองประชุมสภาแห่งชาติในวันที่5ตุลาคม2026และมอบให้แต่ละภาคส่วนสืบต่อสำรวจเก็บกำข้อมูลแล้วสร้างบทเสนอโครงการสำหรับปี2028-2030ให้สอดคล้องกับจำนวนและสภาพตัวจริงของแต่ละเป้าหมายโดยซุ่มใส่การสร้างอาชีพเวียกเก็บเงินทำ หลายๆหับที่มั่นคงให้ครอบครัวทุกยากโดยเฉพาะสาวหนุ่มและหญิงหนุ่มเพื่อเฮ็ดให้การแก้ไขความทุกยากเกิดผลเป็นรูปธรรมและเงินยง
1: ภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา14วันบรรดานักสมรกรจากลาวไทยกัมพูชาและเมียนมาได้ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อใหม่จากภาคส่วนของจีนซึ่งประกอบส่วนสร้างพื้นฐานใหม่ให้การร่วมมือสื่อจีนอาเซียนในยุคดิจิตอลได้ปิดลงในวันที่28กันยานี้ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนให้เกียรติเข้าร่วมปิดโดยทานเหอตงโปห้องผู้จัดการใหญ่บริษัทหัวมือสากลด้านเศรษฐกิจและเทคนิควิทยุโทรภาพจีนซึ่งสุดฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่15-18กันยานี้ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนจัดโดยกระทรวงการค้าของจีนร่วมกับศูนย์วิทยุกระจายเสียงจีนหัวมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสากลมีนักสมรกรจาก4ประเทศอาเซียนเข้าร่วมให้เกียรติกล่าวปิดโดยทานบัววงพรมภักดีห้องหัวหน้ากลุ่มโฆษณาคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคต่างหน้าคณะสื่อมวลชนลาวตลอดระยะการฝึกอบรมนักสมรกรได้มีโอกาสศึกษาและแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสื่อใหม่แนวทางการพัฒนาสื่อดิจิตอลการนำใช้เทคโนโลยีในการผลิตเนื้อในแนวทางการพัฒนาสื่อดิจิตอลการนำใช้เทคโนโลยีในการผลิตเนื้อในการปรับตัวของสื่อดั้งเดิมเข้าสู่ยุคดิจิตอลตลอดถึงการสร้างเนื้อในให้สามารถเข้าถึงผู้ชมหลายแพลตฟอร์มนอกจากนั้นบรรดานักสำนักกรยังได้ทัศนาศึกษาด้านวัฒนธรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีและหน่วยงานด้านสื่อของจีนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการเกี่ยวกับโอกาสสิ่งท้าทายและทิศทางใหม่ของอุตสาหกรรมสื่อในสภาพการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอล
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่18กันยานี้กองประชุมประจำปีของคณะกรรมการบริหารธนาคารลงทุนพื้นฐานของรางอาซีหรือ AIIB สมัยที่11จัดขึ้นอยู่นครหลวงโดฮาประเทศกาตาร์ในโอกาสให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวท่านนางโจเจียยีผู้ว่าการธนาคารลงทุนพื้นฐานของรางอาซีกล่าวว่าพวกเขาได้วางเป้าหมายการพัฒนาสำหรับระยะต่อไปคือขนาดเงินกู้ในศกปี2030จะเพิ่มขึ้น1เท่าและระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างพื้นฐานโครงร่างบรรดาประเทศที่เป็นสมาชิกธนาคาร AIIB ล้วนแต่ถือเอาการก่อสร้างพื้นฐานโครงร่างเป็นเสาค้ำสำคัญในวาระการพัฒนาของประเทศตนพร้อมทั้งหวังว่าธนาคาร AIIB จะสนองการระดมทุนหลายกว่าเก่าเข้าในโครงเขตพื้นฐานโครงร่างซึ่งรวมทั้งการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างด้านคมนาคมเส้นทางหลวงทางรถไฟทางกำปั่นการบินพลเรือนและอื่นๆทุกคนล้วนแต่เน้นหนักถึงการหันเป็นดิจิตอลซึ่งรวมถึงการนำใช้โอกาสการพัฒนาที่เกิดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเมื่อมอมมานีกองประชุมสนทนาระดับสูงหนึ่งในโอกาสครบรอบ5ปีของคอลีเริ่มการพัฒนาทั่วโลกได้จัดขึ้นอยู่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาบุคคลสำคัญในเวทีสากลเห็นว่าเนื่องในสารสมเสยของท่านสีจิ้งผิงที่ทรงถึงกองประชุมดังกล่าวได้ให้กำลังใจอย่างเลือกซึ่งสวยเต้าโฮมกำลังแหงและสร้างความมั่นใจให้เกการสุขยู่การพัฒนาและการหัวเมื่อสากลรวมทั้งฟื้นฟูภารกิจการพัฒนาทั่วโลกผู้ต่างหน้าจากหลายประเทศที่เข้าร่วมกองประชุมกล่าวว่าข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลกเน้นหนักถึงความสำคัญของปัญหาการพัฒนาได้ตอบสนองความห้องต้องการที่หิบด่วนและพื้นฐานที่สุดของบรรดาประเทศพร้อมพัฒนาและได้สร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน

0: หรือว่ากำลังใส่รถใส่ถนนกลับบ้านกับเพื่อนสิอยู่ทางใดก็แล้วแต่เด้อเป็นกำลังแรงใจเพื่อนมิตรรายการเคียงข้างท่านผู้ฟังเนาะมอบความมวลซื่นให้และสำหรับค่ำคืนนี้เมนได้นำเอาบทเรื่องสั้นเป็นผลงานการเขียนโดยสอเทียงธรรมในเรื่องที่มีชื่อว่าสายลมแห่งความคิดฮอดแต่ว่าทำอีกจากรายการนี้มอบเสียงเพลงให้ทานได้รับฟังสักก่อน
1: โอ้ยถามว่าลูกเฮาจัดอยู่ยังไงไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นเรื่องราวสิเป็นจังได๋ขอเชิญท่านหับฟังเวลาผ่านไป2เดือนอาการของเมย์ค่อยๆดีขึ้นก็จริงแต่เมย์ก็ต้องได้กินยาทุกมือและค่าใช้จ่ายทั้งหมดแม่นตกเป็นภาระของอัมพรเพียงคนเดียวพอค่อยแม่นยังหาเวียกบ่ทันได้ค่อยเองฮู้สึกเก่งใจอัมพรหลายแต่บ่ฮู้ว่าจะเฮ็ดแนวใดถ้าจะไปหาเฮ็ดเวียกอยู่ไกลก็ปะเมย์บ่ได้จนมื้อหนึ่งหลังจากที่เมนอนหลับไปแล้วอัมพรได้พาค่อยออกมานั่งลมกันอยู่หน้าห้องเฮาได้พากันไปนั่งอยู่โต๊ะหินกองหมากตะกบที่อยู่หน้าห้องนั้นค่อยแนมเบิ่งสีหน้าของอัมพรค่อยก็ฮู้แล้วว่าอัมพรอยากเฝ้าหยังออกมาพวกเฮาพากันนั่งมิดอยู่ดนเติบอัมพรคงจะบ่ฮู้จะเว้าออกมาแนวใดดีข่อยจริงเป็นคนเว้าขึ้นว่าอีก 2-3 มื้อหากอาการของแม่ดีขึ้นคือแบบนี้แล้วข่อยว่าสิพาแม่กับเมืออยู่บ้านเฮากับเมืออยู่บ้านนำกันได้บ่ข่อยสัญญาว่าถ้าหากกับเมือฮอดบ้านค่อยจะบ่ให้เจ้าลำบากแบบนี้ค่อยเว้าออกไปเพื่อหาทางให้กับบัญหาที่พวกเฮากำลังประเสริญอยู่อัมพรตอบมาว่าค่อยกับเมืออยู่บ้านนำเจ้าบ่ได้ดอกสายลมพ่อแม่ของค่อยก็ยังตั้งความหวังไว้นำค่อยอยู่ค่อยคิดมาหลายมือแล้วหากเขาบ่ตัดสินใจและปล่อยให้มันเป็นแบบนี้อนาคตของเขาก็มีแต่สิลำบากขึ้นเรื่อยๆค่อยเลยตัดสินใจว่าจะไปหาเงินอยู่ไทยจัก 2-3 ปีหากค่อยได้กลับมาและเจ้ายังหากค่อยเขาจึงกลับมาอยู่น้ำกันอีกครั้งแต่ถ้าหากค่อยบ่ได้กลับมาหรือว่าแต่งงานใหม่แล้วก็ถือว่าเฮาบ่มีวาสนาต่อกันในระหว่างที่ค่อยจากไปนั้นหากเจ้าได้พบหักใหม่ก็ขอให้เจ้าเปิดใจรับเอาเขาโลดบ่ต้องท่าค่อยเด้ออัมพรเว้าออกมาด้วยสีหน้าที่จริงจังและเด็ดขาดค่อยตอบอัมพรว่าค่อยขอโทษเด้อที่เฮ็ดให้เจ้าต้องลำบากค่อยจะบ่ห้ามและขัดขวางการตัดสินใจของเจ้าแต่ค่อยขออย่างเดียวสัญญากับค่อยได้บ่ว่าเจ้าจะบ่แต่งงานกับไผเพราะค่อยจะท่าเมื่อที่เจ้ากลับมาบ่ว่าจะดนนานปานใดก็ตามอัมพรงึกหัวพร้อมกับยกมือขึ้นมาเสียดน้ำตาแล้วอัมพรก็เว้าขึ้นอีกว่ามื้ออื่นค่อยจะออกเดินทางเลยเด้อค่อยจะไปกับเอื้อยที่เราเฮ็ดเวียกอยู่ห้านอาหารน้ำกันค่อยได้เบิกเงินที่ค่อยเฮ็ดเวียกมาหมดแล้วค่อยจะเอาให้เจ้าส่วนหนึ่งเป็นค่ารถกลับบ้านหวังว่าเจ้าจะเข้าใจค่อยว่าจบอัมพรก็ย่างกลับเข้าห้องไปเพื่อเก็บเอาเครื่อง

เศร้ามือต่อมาก็มีรถตู้มาหับต้อนเอาอำพรแต่เศร้ามืดโดยที่ข่อยบ่ฮู้เลยว่าจุดหมายปลายทางที่อำพรจะไปแม่นอยู่บ่อนใดของประเทศไทยหลังจากอำพรจากไปข่อยก็ได้เก็บเครื่องพาแม่เมื่ออยู่บ้านแต่ก่อนข่อยจะกลับนั้นข่อยต้องได้พาแม่ไปกวดคืนอยู่โรงหมออีกในตอนเช้าของมื้อนั้นหลังจากที่เก็บเครื่องแล้วข่อยก็ได้พาแม่ไปโรงหมอในระหว่างที่ข่อยกำลังจูงแขนแม่เข้าไปในโรงหมอก็มีรถตู้กู้ภัยขี่เข้ามาด้วยความไวจากนั้นก็เห็นท่านหมอเอาเตียงมารับเอาคนเจ็บที่มีอาการหนักพอสมควรลงมาจากรถอย่างสนละวนค่อยเนียมไปเห็นคนเจ็บที่กำลังนอนอยู่ทั้งเตียงเต็มไปด้วยเลือดอาบไปทั่วตนโตค่อยค่อยคอยจูมเอาแขนของแม่ย่างเข้าไปในห้องหมอต่อเมื่อเข้าไปฮอดค่อยกลับมาค่อยกับแม่ก็ได้ไปนั่งรอท่ากวดข่อยกับแม่นั่งอยู่ดนเติบก็ได้ยินเสียงห้องให้ดังขึ้นอย่างแหงหญิงคนนั้นเลนออกมาจากห้องสุขเสริญและห้องขึ้นว่าขอคว่ำช่วยเหลือแด่ช่วยพ่อของข่อยแด่พ่อข่อยต้องการเลือดหมวดอาเบทางห้องหมอเพิ่นขาดเลือดกรุ๊ปนี้พ่อข่อยได้หักอุบัติเหตุต้องการเลือดด่วนหญิงคนนั้นหยกมือขึ้นนบทุกคนเพื่อขอห้องคนที่นั่งอยู่ในห้องหมอนั้นแต่ทุกคนที่นั่งอยู่ก็ต่างมิดเงียบบ่มีใครตอบผู้หญิงคนนั้นเลยแม่แนมมาเบิ่งหน้าข่อยแล้วถามข่อยออกมาว่าลูกจือได้บ่ว่าหมวดเลือดของลูกแม่นหยังคือกันกับหมวดเลือดที่เพิ่นต้องการแม่นบ่ค่อยตอบว่าแม่นแล้วหมวดเลือดของลูกเป็นหมวดที่เพิ่นต้องการตอนเรียนอยู่ม.6ค่อยเคยบริจาคเลือดค่อยเลยฮู้ว่าหมวดเลือดของตัวเองข่อยฟ้าวลุกขึ้นแล้วก็ย่างเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วบอกว่าน้องสิบริจาคเลือดให้พ่อของเอ้ยเองพอดีหมวดเลือดของน้องกงกับหมวดเลือดที่เอ้ยต้องการอยู่เว้าแล้วเขาก็ถูกพาไปเจาะเลือดอย่างหีบด่วนหลังจากออกมาจากห้องเจาะเลือดแล้วค่อยก็มานั่งอยู่ข้างๆแม่คือเก่าบึดหนึ่งค่อยก็ได้เห็นผู้ชายแก่อีกคนหนึ่งแล่นเข้าหาหญิงคนที่พาค่อยไปเจาะเลือดชายแก่คนนั้นเว้าขึ้นว่าเป็นแล้วไดซีวอนคำแพงน่ะหญิงคนนั้นตอบอาการยังบ่ดีคือเลยจากนั้นตาค่อยก็ลายและหมดสติไปจนบ่มาฮู้สึกตัวเองอีกครั้งค่อยก็ได้นอนอยู่เตียงของคนเจ็บในห้องหมอโดยที่มีแม่นั่งเฝ้าอยู่ข้างๆค่อยนอนบ่หลับเกือบหมดคืนเลยเฮ็ดให้ค่อยอ่อนเพลียหลายมาตื่นใส่กับค่อยได้เสียเลือดไปจึงเฮ็ดให้ค่อยหมดสติค่อยลุกขึ้นมานั่งโดยที่แขนของค่อยยังใส่น้ำอยู่แม่ได้กวดแล้ววะค่อยถามแม่แม่กวดแล้วลูกรู้สึกเป็นยังไงดีขึ้นแล้วบ่โดยดีขึ้นแล้วแม่ชายคนที่ลูกบริจาคเลือดให้เพิ่นเป็นแล้วใดแม่ได้ยินเพิ่นล้มกันว่าปลอดภัยแล้วเด้ลูกเคยของเพิ่นเป็นคนพาลูกมาอยู่ห้องนี้และได้จ่ายค่ายาทั้งหมด
รวมทั้งค่ากวดของแม่นั้นในระหว่างที่ลูกหมดสติไปมีใส่ลูกเขยของผู้ที่ลูกบริจาคให้ลาวได้เข้ามาเบิ่งลูกและได้ถามที่ไปที่มาของสองแม่ลูกเขาอีกแม่ก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้เพิ่นฟังก่อนที่ลาวจะออกไปจากห้องเพิ่นได้บอกว่าจะให้การช่วยเหลือสองแม่ลูกพวกเขาเป็นอย่างดีเป็นเวลาโดนเติบที่ข่อยบ่ได้เล่าเรื่องให้ไผฟังวางว่าทุกคนยังจะเจอได้สายลมคนบ้านนอกคนนี้หลังจากที่ข่อยได้บริจาคเลือดให้พ่อศรีวรที่กำลังประสบอุบัติเหตุอยู่นั้นข่อยก็ได้รับโอกาสดีๆจากครอบครัวของเพิ่นพวกเพิ่นได้พาข่อยกับแม่ไปพักอยู่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพข่อยได้ใช้เวลาเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างอยู่บ่อนี้จนเวลาได้ผ่านไป1ปีข่อยก็ได้กลับเมื่อบ้านแต่การกลับบ้านครั้งนี้ข่อยได้ไปในนามผู้ช่วยเวียกส่วนเวียกของประธานบริษัทสีจันทร์สาขาภาคเหนือก็คืออ้ายเปเลลูกชายของพ่อศรีวรนั่นเองหลังจากที่พ่อศรีวรประสบอุบัติเหตุเพิ่นก็ได้วางมือจากการเฮ็ดธุรกิจแล้วหันมาเป็นครูสอนอยู่ศูนย์ฝึกวิชาชีพในบ้านปลายชีวิตของเพิ่นโดยที่มีพ่อบุญจันทร์เสี่ยวหักเสี่ยวเพลงของเพิ่นมาสอนอยู่นำเวลาว่างพวกเขาก็ลิ้นน้ำลานได้ยิ้มหัวเมื่อก่อนพ่อศรีวรกับไอเปเล่บริหารสาขาภาคเหนือน้ำกันธุรกิจก็ถือว่าไปได้ดีแต่เมื่อพ่อศรีวรกลับมาอยู่เวียงจันทร์ปะธุรกิจให้ไอเปเล่เบิ่งแยงธุรกิจทุกอย่างจึงมีปัญหาเนื่องจากว่าลาวบ่สามารถคุมคนงานได้คือกันกับพ่อศรีวรบริษัทสีจันทร์สาขาภาคเหนือตั้งอยู่ห่างจากบ้านข่อยประมาณ60กิโลเมตรเมื่อไปอยู่พุ่นแม่ก็ขอให้ข่อยพากลับไปอยู่บ้านเก่าโดยที่อาทิตย์หนึ่งข่อยจะกลับเมื่อยามแม่เธอหนึ่งพอข่อยพักอยู่เฮือนพักของบริษัททันเลยข่อยได้มาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ได้11เดือนข่อยก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคนงานอยู่นี่มื้อนี้ข่อยรู้สึกว่าข่อยพร้อมแล้วที่จะเลี้ยงดูอัมพรคนหักของข่อยที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยเป็นเวลา2ปีแล้วนับตั้งแต่จากกันข้างนั้นข่อยก็ติดต่อกับอัมพรบ่ได้เลยใน2ปีที่ผ่านมาบ่มีมื้อใดที่ข่อยจะบ่คิดฮอดอัมพรแต่ก็โชคดีในช่วง11เดือนผ่านมาข่อยมีโอกาสได้รู้จักกับอลีสาวน้อยเสียงหวานจากแขวงหลวงพะบางที่เป็นพนักงานบัญชีอยู่นี้อลีเป็นคนอัธยาศัยดียิ้มเก่งเว้ามวนมักหยอกใหญ่ข่อยเพื่อเฮ็ดให้ข่อยได้ยิ้มหัวอยู่เป็นประจำพอให้ข่อยได้ลืมความคิดฮอดอัมพรไปในบางข้างคราวมื้อหนึ่งหลังจากที่ข่อยกินแรงอิ่มแล้วกำลังจะเข้านอนข่อยก็ได้ข่าวจากกรรมกรที่อยู่บ้านเดียวกันว่าอัมพรกลับมาบ้านแล้วเศร้าของมื้อต่อมาข่อยได้ขอยืมรถใหญ่ของบริษัทกลับบ้านข่อยไปแต่เศร้าในระหว่างการเดินทาง
ค่อยยิ้มดีใจไปนำทางภูมิใจในความสำเร็จของตัวเองและค่อยก็กำลังเอาความสำเร็จอันนี้ไปบอกให้กับอำพรฮู้ลาวคงจะดีใจหลายที่เห็นค่อยมาฮอดจุดนี้ได้หลังจากขับรถไปโดนเติบค่อยก็ได้เข้าไปในเขตบ้านของค่อยค่อยเฝ้าขับรถเข้าไปจอดอยู่หน้าบ้านของอำพรทันทีค่อยลงจากรถค่อยก็ได้เห็นไทยบ้านเต็มเฮือนของอำพรค่อยแปลกใจว่ามันเกิดหยังขึ้นเฮือนของอำพรมีงานหยังค่อยๆ ย่างเข้าไปถามคนที่ฮู้จักอยู่ในเฮือนของอำพรจริงฮู้ได้ว่าพวกเขากำลังเกี่ยมงานแต่งของอำพรอยู่มีผู้บ่าวคนไทยกำลังสิมาขออำพรค่อยพยายามตั้งสติแล้วบอกให้คนไปเอิ้นอำพรมาพบค่อยบดุลอำพรก็ย่างลงมาจากเฮือนค่อยแหนมเบิ่งหน้าของอำพรแล้วน้ำตาของค่อยก็ไหลออกมาทันทีเมื่ออำพรเห็นค่อยกำลังจะห้องให้ขาดสติอำพรก็ย่างเข้ามาจูงเอาแขนค่อยแล้วย่างออกเฮือนไปค่อยกับอำพรพากันย่างออกไปตามทงนาบนที่เฮาเคยย่างจับมือกันไปหุงเฮียนทุกมือย่างไปบ่ดลอำพรก็พาค่อยไปยุดอยู่กองกกไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้กับเถียงนาแห่งหนึ่งแล้วอำพรก็ปล่อยมือของค่อยจากนั้นลาวก็เว้าออกมาว่าค่อยขอโทษเด้อขอโทษที่ค่อยเฮ็ดตามสัญญาที่ให้กับเจ้าไว้บ่ได้เมื่อที่ค่อยมาฮอดบ้านค่อยก็เฝ้าไปหาเจ้าอยู่เฮือนแต่ก็บ่พบค่อยอยากให้เจ้าฮู้เรื่องนี้จากปากของค่อยว่าค่อยกำลังจะแต่งงานแล้วเพียงแต่อำพรเว้าคำนี้ออกมาขาของค่อยก็อ่อนลงทันทีค่อยลงไปนั่งกับเพื่อนแบบบ่ฮู้โตในขณะที่ค่อยกำลังขาดสติอยู่นั้นอำพรก็นั่งลงข้างค่อยแล้วก็เอื้อนเอาสติค่อยกลับมาสายลมสายลมจะฟังค่อยก่อนได้บ่มันบ่แม่นความจริงแม่นบ่อำพรที่จะเว้าออกมาเมื่อกี้นี้อำพรเบิ่งหน้าค่อยจากนั้นอำพรก็เว้าว่าใน2ปีที่ผ่านมาค่อยไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับค่อยค่อยเฮ็ดทุกอย่างเพื่อเลขกับเงินเพื่อมาให้พ่อแม่อยู่ทางบ้านได้อยู่สบายจนมื้อนึงค่อยได้มีโอกาสพบกับผู้ชายคนหนึ่งที่ลาวหับค่อยได้ทุกอย่างเวลาผ่านไปบ่ดลค่อยจึงได้ตัดสินใจที่จะแต่งงานกับลาวค่อยฟ้าวเว้าตัดอำพรไปด้วยความใจให้ว่าขนาดชีวิตทั้งชีวิตของค่อยก็ยังให้เจ้าได้แล้วอันใดอีกที่ค่อยจะหับเจ้าบ่ได้แล้วเป็นหยังจะจึงตัดสินใจแบบนี้ค่อยทั้งเว้าทั้งให้มือทั้งสองเบื้องก็จับแขนของอำพรสั่นอำพรเว้าขึ้นว่าค่อยไปขายตัวมาเจ้าหับค่อยได้วะค่อยวางมือออกจากแขนของอำพรทันทีค่อยอึ้งไปดุนเตอร์จากนั้นอำพรก็ลุกเสร็จน้ำตาแล้วแลนกับเหือนไปค่อยเมื่อยและอ่อนแหงไปทั่วห่างกายเพราะค่อยยังตั้งตัวบ่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นค่อยค่อยๆน้อมตัวลงกับพื้นอยู่กองกกไม้ใหญ่บ่อนั้นแล้วปล่อยให้น้ำตามันไหลออกมาจากนั้นค่อยก็เริ่มตั้งสติคิดไตรตรองหาทางออกค
ข่อยพยายามคิดแต่สิ่งดีที่ข่อยกับอัมพรเคยมีต่อกันคั่นสิเว้าไปอัมพรนอกจากเป็นคนที่ข่อยฮักแล้วอัมพรก็ยังเป็นคนที่สวยชีวิตแม่ของข่อยเอาไว้อีกถ้าบ่มีเงินของอัมพรสวยแม่ของข่อยก็คงจะบ่ได้ผ่าตัดในที่สุดข่อยก็ได้ตัดสินใจว่าบ่ว่าผ่านมาจะเกิดหยังขึ้นกับอัมพรข่อยจะหักและหับได้ทุกอย่างที่อัมพรเป็นจากนั้นค่อยก็ลุกยืนขึ้นแล้วย่างกลับไปเฮือนของอัมพรเมื่อไปฮอดค่อยก็พยายามซอกหาอัมพรแต่บ่เห็นค่อยวนเวียนอยู่แถวเฮือนของอัมพรดนเติบแม่ของอัมพรจริงย่างมาหาค่อยพร้อมกับบอกความจริงทุกอย่างให้ค่อยฮู้ว่าความจริงแล้วอัมพรบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยอัมพรเฮ็ดเวียกเป็นสาวโรงงานอยู่กับห้านอาหารคือเก่าคนที่จะแต่งงานกับอัมพรก็คือเฒ่าแก่ที่พ่อแม่ของอัมพรไปยืมเงินมาเพราะว่าในเวลาผ่านมานั้นพ่อของอัมพรบ่สบายหนักครอบครัวของอัมพรจึงได้ใช้เงินเป็นจำนวนหลายเพื่อมาปิ่นปัวจนเฮ็ดให้ครอบครัวกลายเป็นหนี้เมื่อบ่มีทางออกแม่ของอัมพรเลยตัดสินใจให้อัมพรนั่นแต่งงานกับเฒ่าแก่ที่เป็นเจ้าหนี้อัมพรเองก็สุดทีจะบ่อยากแต่งแต่ก็ปฏิเสธบ่ได้ย้อนว่าทุกมื้อนี้พ่อของอัมพรต้องได้เที่ยวไปปิ่นปัวอยู่โรงหมอใหญ่เป็นประจำเงินที่อัมพรหามาได้ก็บ่พอกับการใช้จ่ายค่ายุกยาที่พ่อกินแต่ละมื้อซ้ำย้อนครอบครัวเป็นแนวนั้นอัมพรเลยตัดสินใจที่จะแต่งงานสุดท้ายข่อยได้ลมกับแม่ของอัมพรจึงได้ฮู้ว่าข่อยยังมีหนทางที่จะเอาอัมพรกลับมาได้อยู่หากข่อยมีเงินจำนวนหนึ่งไปใช้หนี้ให้กับพ่อแม่ของอัมพรซึ่งก็เป็นเงินจำนวนหลายพอสมควรแต่ก็ถือว่าโชคดีที่ข่อยพอมีเงินเก็บอยู่เพราะว่าข่อยได้ทอนเงินก้อนนี้เอาไว้หวังว่าจะเอาไปปลูกเฮือนใหม่ให้แม่อยู่หลังจากลมกับแม่ของอัมพรแล้วค่อยก็ได้ฮู้ว่าตอนนี้อัมพรอยู่ไสค่อยเฝ้าแล่นผ่านทุ่งนามุ่งไปหาโรงเรียนเก่าที่ค่อยกับอัมพรเคยเรียนท่ามกลางแสงตะเวนที่กำลังจะหลับขอบฟ้าไปสายลมเย็นของยามแรงก็พัดเข้ามาเมื่อค่อยแล่นไปฮอดค่อยก็เห็นอัมพรกำลังนั่งอยู่ในห้องคนเดียวค่อยคอยย่างเข้าไปหาอัมพรจากนั้นค่อยก็ได้บอกว่าค่อยฮู้ความจริงจากแม่เจ้าหมดแล้วเป็นหยังเจ้าคือบ่บอกความจริงกับค่อยอัมพรหันหน้ามาหาค่อยด้วยแววตาที่อ่อนนุ่มแล้วเว้าขึ้นว่าค่อยละอายใจที่ตอนนั้นเจ้ากับแม่กำลังลำบากแต่ค่อยสัมผัสหนีป่าเจ้าความจริงค่อยง่ายบนอยู่ซื่อแต่ค่อยยังคิดเวียกอยู่บนเก่าเมื่อค่อยคิดได้ว่าค่อยบ่ควรป่าเจ้ากับแม่กลับมาบ้านค่อยได้กลับคืนไปหาเจ้าอยู่ห้องแต่เจ้าก็ย้ายไปแล้วในตอนนั้นค่อยคิดว่าเจ้ากับแม่มาอยู่บ้านเฮาแล้วจน5เดือนต่อมาพ่อของค่อยผัดบ่สบายนักค่อยก็เลยได้กลับบ้านเพื่อหับเอาพ่อไปปัวอยู่เวียงจันทน์แต่เมื่อค่อยกลับมา
ข่อยก็บ่เห็นเจ้าอยู่บ้านยิ่งเฮ็ดให้ข่อยรู้สึกผิดบ่ฮู้ว่าเจ้ากับแม่จะเป็นตายหายดีแนวใดจนเมื่อเจ้ากลับมาอยู่บ้านข่อยจึงได้รู้ข่าวว่าเจ้ากำลังมีอนาคตที่ดีแต่ข่อยเองผัดกำลังมีภาระอันยิ่งใหญ่มีพ่อที่บ่สบายมีหนี้จำนวนหลายที่จำต้องใช้ข่อยเลยตัดสินใจออกจากชีวิตของเจ้าเพราะข่อยบ่อยากให้เจ้าต้องมายุ่งยากนำข่อยอีกข่อยรู้สึกดีใจหลายที่เห็นเจ้ามื้อนี้เจ้าบ่ต้องคิดหยังนำข่อยเด้อเจ้ากลับไปเฮ็ดหน้าที่ของเจ้าให้มันดีซะอำพรเว้าจบด้วยน้ำเสียงสั้นๆข่อยเอื้อมมือไปจับมือของอำพรเอาไว้แล้วเว้าว่าโตนี้ไปบ่ว่าจะทุกข์หรือสุขข่อยจะบ่ยอมปล่อยให้เจ้าออกไปจากข่อยอีกเรื่องหนี้สินของพ่อแม่เจ้าข่อยจะเอาเงินเก็บทั้งหมดที่ข่อยมีมาใส่ให้ก็คงจะพออยู่เจ้าพร้อมบ่ที่จะกลับมาร่วมสุขร่วมทุกข์น้ำกันอยู่บ้านพี่อำพรปีนหน้ามาหาข่อยแล้วงึกหัวตอนนี้ตาทั้งสองเบื้องของอำพรเต็มไปด้วยน้ำใสๆที่กำลังจะไหลออกค่อยๆเอามือไปโอบบ่าของอำพรมือต่อมาข่อยก็ได้เอาเงินมาใส่หนี้ให้พ่อแม่ของอำพรจนหมดแล้วอีก1เดือนต่อมาข่อยกับอำพรก็ได้แต่งงานกันหลังจากแต่งงานกันบ่ดลด้วยความดุมันและประหยัดพวกเขาก็สามารถเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างโตได้ตอนนี้ข่อยกับอำพรกำลังปลูกเฮือนหลังใหม่ไว้รอถ้าคนน้อยอยู่ในท้องของอำพรที่กำลังจะมืนตาออกมาเบิ่งโลกในไวๆนี้และนับต่อจากนี้ข่อยก็จะสร้างครอบครัวของข่อยให้หั่งมีเป็นดีและมีความสุขเท่าที่ข่อยจะเฮ็ดได้

ท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นซึ่งเขียนโดยโซเทียงธรรมสายลมแห่งความคิดฮอดก็ได้หมดลงขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงวินาทีนี้เนาะก่อนจากไปขออวยใจพรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกและนอนหลับฝันดีราตรีสุขสันต์

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นตรวจเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นตรวจคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

จงฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่ยังเบิ่งบ่เห็นสวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 20:00 น. ถึง 23:00 น.ฐานรับฟังได้ TFM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับบุญน้องหับนาทีดำเนินรายการหรือว่าท่านใดที่อยากจะติดตามรับฟังที่วิทยุออนไลน์ก็สามารถติดตามรับฟังได้เนาะรับฟังได้ที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกหรืออีกช่องทางหนึ่งที่มีรายการจะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้กับแมนเพจของลาวเนสเนาะเรดิโอเนาะทานพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งจะมีหลายข้อมูลข่าวสารในนั้นแล้วแต่เงื่อนไขความสะดวกของมิตรรายการแต่ละทานที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะและสำหรับรายการลาวติดเสียงเพลงเมื่อนี้เฮาก็มีหลายข้อมูลข่าวสารในหลายหัวข้อหลายสาระดีๆที่จะนำเสนอให้ประธานได้รับฟังแต่ว่าเริ่มต้นรายการแบบนี้จะให้ทานได้รับฟัง2เสียงมวลก่อนระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการเติม

0: เสี่ยวเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดหนักเฮาสิเฮ็ดแนวใดเพื่อประกอบส่วนป้องกันบ่ให้เป็นไข้เลือดออก
1: สิยากอีหยังพร้อมการปฏิบัติ5ปอหั่นเด
0: ้5ปอมันมีอันใดแด่ตัวฮู้บ
1: ่ฮู้แท้ปอที่1กับปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ําในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่สําหรับปอที่2ก็แม่นเปลี่ยนน้ําและพัดถูภาชนะเช่นเต้าดอกไม้น้ําห้องตีนตู้ฐานห้องจอกน้ําและสิ่งอื่น
0: ๆภาชนะที่มีน้ําว่าซั่นซะปอที่3เด
1: ้ปอที่3ก็แม่นปล่อยปลาหางนกยุงก็เพื่อกินนอนน้ํา
0: เอาอยู่ไสปลาหางนกยุง
1: บ่อึดดอกซ่อนเอาน้ําห้องน้ําหรือว่าเฮือนได้มีก็ขอน้ําเพิ่นโลดและปอที่4ก็แม่นปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปงกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่มีน้ําอ่างน้ําขัง
0: เพื่อบ่ให้ยุงไปไข่ใส่แม่นบ่
1: แม่นส่วนปอที่5ก็แม่นปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจําทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้ก็ให้ไปพบแพทย์หมอด่วน
2: มาช่วยกันพร้อมกันเอาใจใส่
3: แม่นแล้วเพียงเท่านี้ทานก็มีส่วนร่วมประกอบส่วนในการป้องกันไข้เลือดออกถ้าหากมีไข้เลือดออกเกิดขึ้นหรือมีการระบาดอยู่บ้านของทานกรุณาแจ้งในบ้านสุขศาลาห้องการสาธารณสุขเมืองหรือโทร021-215-029 030-573-5973และ020-5571-6226ด้วยความห่วงใยจากแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ให้มีรายการได้หับฟังส่งเสียงเพลงเริ่มต้นจากทางรายการมอบเป็นความสุขในทุกทานที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับระยะนี้นอบุญนองมีหาวิธีที่เจ็ดให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการในชีวิตเทิงวิธีที่หนึ่งได้แก่การมีเป้าหมายที่จะแจ้งท่านผู้ฟังการตั้งเป้าหมายให้จะแจ้งการจัดเรียงลำดับความสำคัญของเป้าหมายว่าอันใดแม่นสิ่งที่เราต้องการที่สุดการเลือกเป้าหมายที่จะแจ้งเพียงอย่างเดียวและบุคคลเหตุเป้าหมายหลายๆอย่างไปพร้อมกันเพราะการเลือกจดจ่อใส่เป้าหมายเดียวจะให้เรามีโอกาสสำเร็จในเป้าหมายหลายกลัวอย่าสับสนระหว่างเป้าหมายและความปรารถนาความปรารถนาจะมีลักษณะเป็นผลตอบแทนบ่ว่าจะเป็นการที่เราอยากจะมีความสุขแต่เป้าหมายจะหมายถึงลักษณะของความตั้งใจเซนเราต้องเฮ็ดเวียกนี้ให้สำเร็จภายในปีหน้าหรือบางเทือความปรารถนามักจะเข้ามาคัดขวางในการบรรลุเป้าหมายฉะนั้นอย่าเอาทั้งสองอย่างมาปนกันและข้อที่สองระบุและกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาให้เบิ่งว่าปัญหาเป็นโอกาสที่จะให้เราได้พัฒนาและปรับปรุงตนเองการสร้างความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามเผชิญหน้ากับมันเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขต่อไปการหนีและบ่เผชิญหน้ากับปัญหาบ่แม่นทางออกหรือการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องระบุปัญหาให้จัดแจ้งหลายคนบ่กล้าที่จะระบุปัญหาของตนเองย้อนย่านว่าจะเป็นการเปิดเผยจุดอ่อนของตนเองออกมาแต่นั้นเป็นสิ่งที่ผิดแต่การที่เฮาฮู้ว่าปัญหาของเฮาแม่นหยังและจะให้เฮานั้นแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้3พิจารณาปัญหาเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงอย่าฮิปฮ้อนเข้าไปแก้ปัญหาย้อนความเฝ้าฟังโดยที่บ่ฮู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาอาจเฮ็ดให้เฮาบ่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดและอาจกลายเป็น

แบบนี้เจ็ดให้เฮาได้เห็นปัญหาในหลายมุมมองของหลายบุคคลให้สังเกตเวลาที่เฮาหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นบ่ว่าเรื่องนั้นจะซับซ้อนปานใดเฮาก็สามารถหาทางออกได้แต่กลับกันข้ามถ้าเป็นปัญหาของเฮาเองมันก็จะติดขัดและหาวิธีในการแก้ไขได้ยากสรุปก็คือการที่เฮาเบิ่งปัญหาจากมุมมองอื่นเจ็ดให้เฮาเห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกันไปและจะนำไปสู่วิธีในการแก้ไขปัญหาได้ในที่สุดและ5แม่นการลงมือเฮ็ดท้ายที่สุดแล้วบ่ว่าเฮาจะเข้าใจถึงปัญหาหรือวางแผนในการแก้ไขปัญหามาดีปานใดแต่ถ้าบ่ลงมือเฮ็ดเป้าหมายก็บ่มีมือสำเร็จเพื่อบรรลุในเป้าหมายที่วางไว้ต้องมีความตั้งใจและมันลงมือเฮ็ดเสมอให้คิดไว้เสมอว่าตนเองเฮ็ดสิ่งนี้เพื่อหยังให้มีตัววัดแทกหรือสิ่งที่ติดตามความคืบหน้าเพื่อให้ให้เฮามั่นใจว่ากำลังเฮ็ดตามแผนที่เฮาวางเอาไว้และให้เฮาเห็นในสิ่งที่เฮากำลังลงมือเฮ็ดนอกจากนี้แล้วยังเป็นการบอกว่าเฮาเข้าใกล้ที่จะสำเร็จในเป้าหมายที่วางเอาไว้แล้วเนาะค่ะผู้ฟังนี่ก็แม่น5ขั้นตอนหรือว่า5วิธีที่จะให้เฮานั้นได้ในสิ่งที่เฮาต้องการในชีวิตเนาะซึ่งเพิ่นว่า5ละการขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อเป็นการบรรลุเป้าหมายซึ่งจะต้องเฮ็ดทั้ง5ขั้นตอนตามลำดับซึ่งเป็นการที่จะนำไปประยุกต์ได้ในชีวิตแท้และเฮ็ดให้ผู้ที่นำไปใช้ได้พัฒนาตนเองนอกจากเรื่องของการเฮ็ดตามเป้าหมายแล้วเฮายังสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆและเป็นหนึ่งในละการที่จะพาชีวิตของเฮานั้นไปสู่ความสำเร็จได้เนาะอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นอีกข้อมูลที่ดีเป็นสาระที่ดีให้กับประธานที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงมวลจากทางรายการเติมอีก

0: แก้วไม่ลูกเป็นอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือพ่อเปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้อลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้อลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปหุ้งหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปหุ้งหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปหุ้งหมอโดยด่วน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นครับฟังในบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้เนาะท่านใดที่รับฟังจากวิทยุของรถขับรถไปมาในโมงนี้ก็ขอให้คอยไปคอยมาเด้อมีสติระมัดระวังท่านผู้ฟังกลางคืนนี่หลายคนใช้ความไวเนาะบางคนว่าระบบไฟอำนาจบางจุดนี่เป็นไฟเตือนแต่ก็ขอให้เฮามีสติระมัดระวังปฏิบัติตามจุดใดที่ว่าไฟเป็นไฟปกติก็ยังให้ปฏิบัติอยู่เด้อบ่ว่าจะมีรถหลายเรือบ่มีก็ตามท่านผู้ฟังเพราะว่าส่วนหลายนี่เห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเวลากลางคืนนี่ส่วนหลายถึงขั้นหุนแหงสาหัสท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นท่านใดที่ขับขี่รถในมุงนี้บ่ว่าท่านจะกลับบ้านกับเฮือนหรือบางคนกำลังไปเวียกไปงานเนาะหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนก็แตกต่างกันบางคนอาจจะเริ่มเวียกในมุงกลางคืนไปฮอดมุงตอนเช้าบางคนก็อาจจะเฮ็ดเวียกตอนแล้งมาเลิกเวียกมุงนี่ก็มีอันนี้ท่านผู้ฟังแล้วแต่อาชีพเวียกงานของแต่ละคนฉะนั้นบ่ว่าท่านจะเฮ็ดเวียกงานใดปุ่นน้องก็เป็นกำลังแข็งใจให้โดยผ่านเสียงเพลงเสียงลำจากทางรายการนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: มื้อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นปวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้แล้วออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ทานกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวเวลากะถือว่าจะเจ้ามาคนไทยรายการแล้วท่านผู้ฟังเนาะก่อนที่จะเข้ารับเข้านอนทานใดทีกะเกี่ยมในการนอนหรือบางคนที่นอนบ่ค่อยหลับเนี่ยนะกะมีวิธีแนะนำท่านผู้ฟังเพิ่นว่าการดื่มนมก่อนนอนนี่เป็นสิ่งที่ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะซึ่งการดื่มนมก่อนนอนนี่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูก2กะแม่นช่วยให้นอนหลับสบายขึ้น3มันช่วยลดพรอาการเจ็บหัวได้4กันแม่นแก้ปวดประจำเดือน5แม่นป้องกันอาการขาปั่นอันนี้เป็นประโยชน์ของการดื่มนมก่อนนอนนะผู้ฟังสำหรับค่ำคืนนี้ไผที่จะเข้ารับเข้านอนหรือไผที่มีอาการที่นอนบ่ค่อยหลับลองเบิ่งนะผู้ฟังดื่มเป็นนมอุ่นยิ่งจะเป็นการดีนะผู้ฟังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศอีกค่ะฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ้าวแก้วไม่ลูกเป็นอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่คุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำแล้วบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่คุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

เสียงเพลงให้ท่านได้หับฟังมวลๆผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการทุกท่านที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งให้กับบุญน้องเรื่อยๆสำหรับคำคืนนี้เนาะเช่นเคยบุญน้องปิดท้ายให้เติมอีก1เสียงเพลงเสียงเพลงจกลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เส้นทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึงเวลา 23:00 มื้อนี้แม่นวันพุธแฮม4ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่30กันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเช้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการอุตสาหกรรมและการค้า12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการเพลงย้ำบ่าย15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30รายการหอบบ้านพานเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์ยาก20:00ทายทอดหวย20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการล้าตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

อัศจรรย์ใจแค่ห่างแปะแปะบ่ได้ห้องนั่งเด้น้อบัดกระต่ายห่างขอขอบัดกระแตห่างป้อมป้อมยังได้นั่งห้องแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลมทั่วทิศหับปรุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งในการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา6เวลา5โมงหา6โมงซึ่งแม่นบุญเทียงแก้ววิไลวงเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แต่ละท้องถิ่นแต่ละภาคแต่ละทิศมานำเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำบ่ได้ขาดและนอกจากนั้นก็ยังมีเพลงมีลำนำมาเปิดสร้างความบึกบานมุ่นซืนให้ท่านผู้ฟังได้พักผ่อนย่อนอารมณ์ไปตามลำโดยเฉพาะแล้วแม่นผู้ที่ตื่นดึกลุกเช้าตื่นของขึ้นมาประกอบส่วนของในเวียงานประจำวันของตนเองอยู่ในครอบครัวเงินซานนะโดยเฉพาะก็เป็นการเพิ่มพูนผลิตผลนั่นแหละสร้างเศรษฐกิจครอบครัวด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเป้าหมายก็เป็นเพื่อพัฒนาครอบครัวให้แห่งมีเข้มแข็งนำเอาครอบครัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากเด้อันนี้ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของประชาชนลาวบรรดาเป้าในขอบเขตทั่วประเทศที่มีมาแต่ดุลนานแล้วล่ะในการพัฒนาสร้างสาชีวิตการเป็นอยู่ให้นับมือนับดีขึ้นฮะพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้หมายความว่ารายการร่วมทุติยอภรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้นี้แมนวันพุธเลยเด้เป็นวันพุธแฮม4คำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้กงกับวันที่30เดือนกันยาคริสตศักราช2026ถือว่าพบกับท่านผู้ฟังเป็นมื้อสุดท้ายของเดือนกันยาแล้วมื้ออื่นวันที่1เดือนตุลาจะเข้ามาเยี่ยมจะเข้ามาแทนที่เดือนกันยาเลยเด้ดังนั้นการจัดตั้งปฏิบัติทุกนาทีเวียกงานที่พวกเขาหาผิดชอบอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ต้องได้เอาใจใส่สู่สนจัดตั้งปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายให้ละการพันกันยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในทุกกงเขตเวียกงานนั้นพวกเขาจงสืบต่อเด้อเอาใจใส่ปฏิบัติให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้สรุปถอดถอนบทเรียนจากเดือนกันยารัฐบาลเพิ่นก็มีกองประชุมประจำเดือนเด้เฮาก็ต้องมีการขวดกาตีราคาคืนประจำเดือนเวียงงานของพวกเฮาที่จวนเดือนนี้ประสบผลสำเร็จในใดยังมีหยังแดที่ยังค้างคาอยู่เป็นหยังจึงค้างคาเป็นหยังจึงสำเร็จด้วยเหตุผลอันใดเงื่อนไขอันใดนะพวกเฮาจงสรุปคืนเพื่อจะได้เป็นแวนแยงหรือว่าเป็นแวนวางแผนทิศทางการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในเดือนตุลาที่จะถึงนี้ให้ประสบผลสำเร็จดีขึ้นกว่าเก่าส่วนรายการมื้อนี้ก็เช่นเคยได้ท่านผู้ฟังก็มีข่าวมีเหตุการณ์หลายอันหลายแนวมานำเสนอให้ท่านได้ฟังก่อนท่านจะฟังเนื้อในละเอียดนั้นให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการก่อนจากนั้นจึงจะเล่าข่าวสู่ท่านฟังในระดับต่อไป

เอาละท่านผู้ฟังที่หากแพงบัดนี้นี่ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอข่าวต่างๆให้ท่านได้ฟังเริ่มต้นจากข่าวที่เว้าถึงกองประชุมปิ่นอ้อมและการพบปะสองฝ่ายอยู่ในกองประชุมใหญ่สหประชาชาติเกิดวันที่23กันยานี่แหละอยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาคณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกเขานี่ก็ได้สืบต่อเข้าร่วมบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมการพบปะสองฝ่ายและกิจกรรมต่างๆในระยะของประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่81ฐานท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นก็ได้พบปะสองฝ่ายกับท่านนางอามีนาเจโมฮัมหมัดห้องเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเพื่อสืบต่อหัดเน้นการร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกเฮาและองค์การสหประชาชาติซึ่งในการพบปะดังกล่าวนี้สองฝ่ายก็ได้ตีราคาสูงต่อการร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานในโอกาสเดียวกันฐานท้องสวรรค์พรหมวิหารก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการสนับสนุนและการช่วยเหลือลาวในระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะกับเมนต่อการจัดตั้งปฏิบัติวาระ2030และเป้าหมายการพัฒนาแบบยนยงพร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่าปัจจุบันนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกำลังอยู่ในระยะกะเกียมการห่างบทรายงานแห่งชาติสภาแบบสมัครใจขั้งที่4เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงเพื่อรายงานต่อองค์การสหประชาชาตินอกจากนั้นก็ยังได้สนทนาเกี่ยวกับสำเร็จการสร้างขอบการหัวมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงระหว่างลาวและองค์การสหประชาชาติฉบับใหม่หมายความว่าฉบับใหม่เนาะห่างสัญญาฉบับใหม่พร้อมด้วยบรรดาเอกสารแผนงานรวมการสนับสนุนสำหรับปี2027หา2031การสนับสนุนขอริเริ่มขององค์การสหประชาชาติ80และการปฏิวัติและการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติในโอกาสเดียวกันท่านนางอามินาเจมูฮัมหมัดก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังลาวของพวกเขาในการสนับสนุนและให้การร่วมมือที่ดีกับองค์การสหประชาชาติในระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะกับการสนับสนุนและประกอบส่วนเข้าในเวียกงานหลายฝ่ายพร้อมทั้งสมเสริมลาวต่อผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ญาติมาได้ในระยะที่ผ่านมาเป็นต้นแม่นการก้าเกียมออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาของลาวโอกาสนี้สองฝ่ายยังได้ให้ความหมายมั่นที่จะสืบต่อให้การร่วมมือและเฮ็ดเวียกร่วมกันในอนาคตและในมื้อเดียวกันนี้ท่านอนุภาพวงหน่อแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะก็ได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสภาการร่วมมือเขตอ่าวซึ่งกองประชุมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อทบทวนความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติขอบการร่วมมืออาเซียนขีด GCC นะหรือว่ากองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสภาการร่วมมือเขตอ่าวอะไรเนาะสำหรับปี2024หา2028การหัดแน่นการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและปรึกษาหรือการก้าเกียมจัดของประชุมสุดยอดครั้งที่3ของอาเซียนสภาการร่วมมือเขตอ่าวและในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านอนุภาพวงหน่อแก้วได้กล่าวคำเห็นอยู่ในของประชุมซึ่งมีเนื้อในสำคัญว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแสดงความยินดีต่อการพัวพันร่วมมือระหว่างอาเซียนและสภาการร่วมมือเขตอ่าว
ที่นับมือนับขยายตัวขึ้นเทือละเก้าสลับแล้วได้ให้ความสำคัญต่อขอบการร่วมมืออาเซียนขีด GCC สำหรับปี2024หา2028ซึ่งมันเป็นพื้นฐานสำคัญให้การเสริมขยายการร่วมมือในอนาคตสภาพเงื่อนไขดังกล่าวนี้เห็นว่าพวกเฮาควรสุ่มใส่การหันขอบการร่วมมือดังกล่าวไปสู่การร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและมีผลประโยชน์ร่วมกันนำเอาผลประโยชน์อย่างแท้จริงมาสู่ประชาชนนอกจากนั้นท่านทองพานสวรรค์เพชรเอกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มผู้ต่างนาถาวรของลาวประจำองค์การสหประชาชาติก็ยังได้เข้าร่วมกองประชุมระดับสูงเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีของแถลงการว่าด้วยสิทธิ์ในการพัฒนาในโอกาสดังกล่าวท่านทองพานสวรรค์เพชรได้ตั้งหน้าให้คณะผู้แทนลาวกล่าวคำเห็นโดยมีเนื่องในสำคัญบางตอนว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรับรู้สิทธิ์และการพัฒนาว่าแมนสิทธิ์มนุษย์ที่สำคัญซึ่งบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้โดยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกฎหมายและนโยบายการพัฒนาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสืบต่อให้คำมั่นสัญญาที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมประกอบส่วนและได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาทุกด้านการพัฒนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม้ได้อิงใส่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในแต่ละระยะซึ่งแผนขั้งที่10ก็คือแผนปัจจุบันแม้ได้เน้นนักใส่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆที่กำหนดไว้ในแถลงการณ์ดังกล่าวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะสืบต่อหัวมืออย่างใกล้ชิดกับครูห่วมเจรจาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและประชาชนสากลในโอกาสเดียวกันท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติก็ได้กล่าวคำเห็นว่าการพัฒนาแม้ต้องปฏิบัติให้ทั่วถึงมีความเท่าเทียมกันยืนยงถือเอาประชาชนเป็นใจกลางและประชาชนรวมทั้งชุมชนต่างๆควรได้รับผลประโยชน์หลายกว่าการทิ่มปะคนบังคุมไว้ทั้งหลังสิทธิ์ในการพัฒนาควรเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งท้าทายใหม่สิ้นการหันเปลี่ยนด้านดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์และการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในเวลาต่อมาทานนางดาลวรกิติพันธ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะก็ได้เข้าร่วมรายงานระดับสูงเกี่ยวกับการเงินสำหรับการศึกษาในยุคใหม่ซึ่งงานระดับสูงดังกล่าวนี้แม่นสุ่มใส่การระดมทุนสำหรับการศึกษาในใส่ช่วยเหลือปรับปรุงระบบการศึกษาของบรรดาประเทศกำลังพัฒนาและเปิดโอกาสให้เด็กในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพการให้ความหมายมั่นทางด้านการเงิน

ท่านได้ต่างหน้าให้คณะผู้แทนสอกของเราได้ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมสนทนาในกองประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะต่อเวียกงานดังกล่าวนอกจากนั้นคณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะอื่นยังได้เข้าร่วมกองประชุมปิ่นอ้อมต่างๆเช่นกองประชุมการจัดตั้งปฏิวัติเพื่อหับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการข้ามผ่านยุติธรรมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสคุมประเทศจี้77ครั้งที่38กองประชุมควบมุ่งหวังในเขตทะเลหลวงและยังได้พบปะสองฝ่ายกับองค์การร่วมมือด้านดิจิตอลและศูนย์ขังปัญญาสากลสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลตึมอีกเอาข่าวต่อไปข่าวต่อไปเป็นว่าถึงการน้ำกันสูงของลาวไดโอลมกับพี่น้องคนเสื้อสัตว์ลาวอยู่อเมริกาและแคนาดาและในโอกาสที่เคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่สถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่นครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเมื่อบุดนมานี้ท่านท้องสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวได้เข้าร่วมงานพบปะโอ้ลมพี่น้องคนเสื้อสัตว์ลาวที่เดินทางมาจากบรรดารัฐในอเมริกาและแคนาดาจำนวน200กว่าท่านมีท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านผู้ต่างนาถาวรของลาวประจำองค์การสหประชาชาติอยู่ที่นิวยอร์กและนอกจากนั้นก็มีท่านเอกอัครราชทูตลาวประจำอเมริกาและแคนาดาท่านรองหัวหน้าท่านรองหัวหน้ากรมพัวพันคนเสื้อสัตว์ลาวกระทรวงการต่างประเทศท่านกรรมาธิการส่วนกลางแนวลาวสังสาสที่สหรัฐอเมริกาท่านประธานสมาคมหักบ้านเกิดพร้อมคณะบรรดาประธานสหพันธ์บันเตลาวอเมริกาเหนือพร้อมคณะบรรดาท่านประธานสมาคมและมูลนิธิต่างๆของคนเสื้อสัตว์ลาวที่อเมริกาและแคนาดาก็ได้เข้าร่วมงานพบปะดังกล่าวนี้ในพิธีหันทานผู้โขงสี่สุราชเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอเมริกาและแคนาดาได้กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อพี่น้องคนเสื้อสัตว์ลาวที่มาร่วมพร้อมทั้งยกให้เห็นจุดประสงค์และความสำคัญของงานพบปะครั้งนี้และในพิธีที่มีความหมายสำคัญนี้พี่น้องคนเสื้อสัตว์ลาวก็ได้ฟังการโอ้ล้มของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศโดยท่านได้ยกให้เห็นถึงผลสำเร็จเป็นก้าวๆมาของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบรรดาคาดหมายสู่ส้นของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แต่2026 2030โดยเฉพาะความคืบหน้าที่นักแน่นในความพยายามของรัฐบาลลาวเพื่อนำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาท่านรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นถึงความเอาใจใส่และนโยบายที่เอื้ออำนวยของรัฐบาลลาวที่มีต่อพี่น้องคนเสื้อสัตว์ลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นอยู่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาในโอกาสดังกล่าวนี้พี่น้องคนเสื้อสัตว์ลาวที่เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและสนทนาในบางปัญหาที่ตนเองมีความสนใจร่วมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีอันได้เฮ็ดให้เขาเจ้านี่มีความรับรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีต่อนโยบายของรัฐบาลลาวที่มีต่อพี่น้องคนเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศรัฐบาลลาวย้ำใดก็ให้ความสำคัญและถือว่าพี่น้องคนเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งที่บ่สามารถตัดแยกออกจากวงคณะญาติแห่งสัตว์ลาวทั้งเป็นกำลังแห่งในการประกอบส่วนสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยทางกงหรือทางอ้อมตามสภาพเงื่อนไขและความสามารถตัวจริงของเขาเจ้าท่านรองนายกรัฐมนตรีเพิ่นยังได้แสดงความ

เสิร์ชต่อพี่น้องคนเสื้อสัตว์ลาวที่ดำรงชีวิตอยู่อเมริกาและแคนาดาที่ย้ำใดก็มีน้ำใจอันสูงส่งต่อความเป็นลาวความหักเสื้อแพงซาดหักบ้านเกิดเมืองนอนอนุรักษ์รักษาและสืบสานฮีดของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของลาวอยู่สุมสนก็คือในประเทศที่ตนอาศัยอยู่มีบทบาทและมีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าเข้าในการขยายสายสัมพันธ์มิตรภาพสายพัวพันธ์มิตรภาพและการร่วมมือระหว่างลาวกับอเมริการะหว่างลาวกับแคนาดาฐานห้องนายกรัฐมนตรีได้เรียกห้องให้พี่น้องคนเสื้อสัตว์ลาวรวมทั้งคนหุ่นใหม่จงอวยหน้าไปหาประเทศชาติไปเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนของตนของพ่อแม่ของปู่ย่าตายายไปท่องเที่ยวไปเฮ็ดธุรกิจค้าขายเฮ็ดโครงการพัฒนาช่วยเหลือหรือกลับคืนไปอยู่ลาวแบบถาวรเมื่อฮอดอายุเกษียณบำนาญโดยนำเอาความรู้และความและประสบการณ์เหล่านั้นเทคนิควิชาการไปประกอบส่วนในการพัฒนาประเทศชาติท่านรองนายกรัฐมนตรียังได้ตีราคาสูงต่อพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวที่ย่ำใดก็แสดงออกอย่างแฮงก้าถึงความสมัครสมานสามัคคีเป็นปึกแผ่นของคนเสื้อสัตว์ลาววันเผาทั้งในอเมริกาก็คือน้ำใจอันสูงส่งของคนลาวด้วยความหักแพงและจริงใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการต้อนรับทีมบานเตะเยาวชนลาว WIG นะคะที่มาแข่งขันในระดับสากลยูสหรัฐอเมริกาด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามโอกาสนี้ท่านห้องนายกและรัฐมนตรีก็ยังได้เรียกห้องให้พี่น้องคนเสื้อสัตว์ลาวบรรดาเผ่าทุกตัวหน้าสืบต่อพบปักษ์ทางสาเหตุของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของลาวและของสุนเผ่าพร้อมจิตพร้อมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นลาวอันมีเกียรติสง่าในประเทศที่ตนดำรงชีวิตอยู่ภายหลังการพบปะโอล้มท่านห้องนายกและรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ได้ต้อนรับประทะก็ได้รับประทานอาหารคำเพื่อห่วมกับพี่น้องคนเสื้อสัตว์ลาวด้วยบรรยากาศที่สนิทสนมและเป็นกันเองไปพร้อมๆกับการสมรายการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของลูกหลานลาวที่เดินทางมาจากเมืองโลเวลรัฐเมเซซูเซตด้วยความเบิกบานมวลซื่นพี่น้องคนเสื้อสัตว์ลาวที่เขาห่วมมีความดีอกดีใจที่ได้มีโอกาสพบปะโอล้มน้ำการน้ำของขันสูงของลาวแบบใกล้ชิดติดแทดทุกสั้นคนข่าวทั้งหมดนี้ก็เป็นนักข่าวอยู่กลุ่มการข่าวกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นเป็นผู้เขียนผู้ดำเนินรายการได้นำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังเอาละบัดนี้นี่ก็เปลี่ยนบรรยากาศเติมอีกเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากรายการเติมอีกจากนั้นแล้วจึงจะล้มข่าวสู่ฐานฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการล้มดุทินทบลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่หากท่านผู้ฟังที่หักแพงบัดนี้ก็จะสืบทอดนำเสนอให้ท่านฟังข่าวเต็มอีกคราวนี้แม้นเว้าถึงลาวกับไทยนี่แหละก็ได้ลงนามในบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยระเบียบการรวมกันเกี่ยวกับความปลอดภัยของการเดินเรือและการป้องกันมลพิษอยู่ตามแม่น้ำของซึ่งว่ากองประชุมขั้งปฐมมฤกของคณะ4นำรวม2ฝ่ายเพื่อจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยระเบียบการรวมกันเกี่ยวกับความปลอดภัยของการเดินเรือและการป้องกันมลพิษอยู่ตามแม่น้ำของระหว่างลาวกับไทยได้ดำเนินไปในวันที่24และ25กันยานี้อยู่นครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางโดยการเป็นประธานร่วมของทานคำละพรมมะวันหัวหน้ากรมทางน้ำกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวเฮาและทานอีวัตสิทธิ์เสือดวงประธานร่วมซึ่งเป็นตัวแทนจากกรมเจ้าท่าแห่งราชอาณาจักรไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากทั้งสองประเทศของประชุมครั้งนี้แมนเป็นบัตรก้าวสำคัญที่สืบเนื่องมาจากการลงนามในบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกันระหว่างกรมทางน้ำของลาวและกรมเจ้าท่าของไทยที่บางกอกประเทศไทยในวันที่12เดือนพฤษภาคม2006นี้โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและวิชาการจากกองเลขาคณะกรรมการแม่น้ำของสากลตั้งแต่ปี2017จุดประสงค์หลักของกองประชุมครั้งนี้ก็เป็นเพื่อสร้างตั้งคณะกรรมการ4น้ำ2ฝ่ายอย่างเป็นทางการและหับห้องเอาเงื่อนไขการปฏิบัติงานแต่งตั้งคณะวิชาการจากทั้ง2ฝ่ายเข้าในคณะกรรมการสร้างแผนจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานดังกล่าวเพื่อจัดตั้งปฏิบัติเอกสารซ่อนท้าย5ฉบับประมิตรไปจนถึงปี2030และวางแผนสืบต่อในอนาคตนอกจากการประชุมแล้วในวันที่25กันยายน2006นี้คณะผู้แทนยังมีการกำหนดการลงเยี่ยมยามมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์และท่าเรือในเขตตัวเมืองหลวงพะบางซึ่งการลงเยี่ยมยามครั้งนี้แม่นในไซเพื่อสังเกตสภาพการเดินเรือตัวจริงการคุ้มครองท่าเรือและสิ่งท้าทายด้านความปลอดภัยรวมทั้งมาตรการตอบโต้เหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับการหัวไหลของน้ำมันและพบปะกับสมาคมเรือในท้องถิ่นตึมอีกเมื่อถึงลาวกับไทยนี่ได้ลงบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยระเบียบการร่วมกันเกี่ยวกับความปลอดภัยของการเดินเรือและการป้องกันมลพิษอยู่ตามลำน้ำของซึ่งเป็นขั้งธมิตรที่สองฝ่ายได้ร่วมกันปรึกษาหรือเกี่ยวกับปัญหานี้เอาข่าวต่อไปข่าวต่อไปเป็นเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอยู่ในลาววันที่24กันยายน2006นี้กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือร่วมกับกลุ่มร่วมงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานพร้อมทั้งกำหนดแผนการร่วมมือในการสนองแรงงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยการเป็นประธานของท่านนางอนุสรคำสิงสวัสดิ์หัวหน้ากรมจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมทั้งเป็นหัวหน้ากองเลขาคณะดุลเดียงทางด้านการสนองแรงงานท่านนางอนุสรคำสิงสวัสดิ์ได้กล่าวว่าระบบการบริการจัดหางานภายในความต้องการแรงงานสภาพปัญหาสิ่งท้าทายเพื่อร่วมกันซอกหาทางออกในการแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมการขยายตัวอย่างว่องไวของเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูลข่าวสารตลาดข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผลกระทบจากพยาธิระบาดภัยธรรมชาติและโดยเฉพาะกับแมนสภาพภัยเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลต่อค่าครองชีพที่ตัวขึ้นสูง
เหตุการณ์เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของพลเมืองลาวการมีเวียกเฮ็ดงานทำรวมถึงบรรดาหัวหน่วยแห่งงานและโครงการลงทุนต่างๆทั่วประเทศย้อนสภาพความจำเป็นดังกล่าวนั้นเวียกงานการจัดหางานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องได้กำหนดนโยบายและกลไกในการดัดสมมหาภาคด้านแห่งงานระหว่างความต้องการและการสนองแห่งงานให้สอดคล้องกับความต้องการของหัวหน่วยแห่งงานและโครงการลงทุนภายในประเทศเพื่อให้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงซึ่งผ่านมานี่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการจัดหางานอย่างเป็นระบบครบชุดโดยอิงใส่นโยบายและนิติกรรมที่ได้สร้างขึ้นสามารถบรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายได้หลายด้านเช่นการสร้างความเข้มแข็งให้เวียกงานการบริการจัดหางานการบริการผู้ซอกเวียกเฮ็ดงานทำและหัวหน่วยแห่งงานเพื่อนำใส่ระบบบริการออนไลน์และการจัดหางานการจัดนัดพบแห่งงานและกองประชุมรวมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องประธานกองประชุมยังได้ยกให้เห็นข้อจำกัดว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติระยะ3ปีผ่านมานี้มีการมีส่วนรวมของภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนแม้นยังบ่ทันได้ดีเท่าที่ควรระบบการจัดหางานทั้งออนไลน์ของภาครัฐที่ได้ลงทุนสร้างขึ้นมานั้นยังบ่ทันเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางหรือบ่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรเฮ็ดให้ขาดข้อมูลความต้องการในงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความเป็นจริงส่งผลก่อให้เกิดความยุ่งยากในการจับคู่ผู้ซอกเวียกกับตำแหน่งงานวางบ่สามารถดัดสมความต้องการการสนองและบ่สามารถพัฒนาแห่งงานให้กงกับความต้องการที่แท้จริงของตลาดได้เพื่อรวมกันซอกหาทางออกสร้างให้เวียกงานจัดหางานมีความมั่นคงยืนยงและสามารถแก้ไขปัญหาแห่งงานดึงดูดแห่งงานสร้างแห่งจูงใจให้กับแห่งงานในระยะสั้นและระยะยาวให้บรรลุตามจุดประสงค์และคาดหมายที่วางไว้อย่างมีผลสำเร็จนะข่าวนี้แม่นเว้าถึงเพิ่นได้กลิ้งหาลือในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอยู่ในลาวซึ่งปัจจุบันนี้แรงงานลาวของพวกเขาก็เห็นว่ามีหลายแต่ก็ยังเพิ่นก็ยังว่าขาดอยู่เพราะว่าการซอกหาเวียกเฮ็ดงานทำมันมีความยุ่งยากหลายเนาะต่างคนก็ต่างซอกบ่มีการประสานสมทบกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนคักแน่ชัดเจนระหว่างภาครัฐกับหัวหน่วยธุรกิจที่ต้องการใส่แรงงานและแรงงานลาวจำนวนหนึ่งก็ได้ไปออกแรงงานสมัครแก่ไปออกแรงงานอยู่ต่างประเทศอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้ปัญหาแรงงานอยู่ในลาวของพวกเฮานี่ขาดว่าขาดก็แม่นว่าบ่ขาดก็เป็นได้นะอันนี้เพิ่นก็มีการปรับปรุงปรึกษาหารือกันเพื่อซอกหาทางออกที่เหมาะสมแล้วฮะข่าวต่อไปถึงอีกสำหรับข่าวต่อไปนี้แมนเว้าถึงเพิ่นได้จับตัวพ่อค้าขายยาเสพติดหลายย่อยพร้อมของกลางเป็นยาบ้านี่หลายกว่า 4,000 เม็ดและปืนอีก2กระบอกปคส.เมืองจำปาสักแขวงจำปาสักรายงานว่าวันที่22กันยานี้เวลาประมาณ 10:30 นาทีเจ้าหน้าที่ปคส.เมืองจำปาสักแขวงจำปาสักได้เข้าจับกลุ่มเป้าหมายค้าขายยาเสพติดอยู่บ้านขอนแก่นและบ้านหัวปะคอตาแสงจำปาสักเมืองจำปาสักแขวงจำปาสักสามารถจับตัวได้4คนพร้อมทั้งยึดของกลางได้ยาบ้าหลายกว่า 4,400 เม็ดคอลลาเจน1 2และปืนอีก2กระบอกคือ 1. เท่าพมจันทร์สิมมวงหรือว่าเขียวอายุ43ปีในข้อหาค้าขายยาเสพติดและเสพยาเสพติดพร้อมเครื่องของกลางยาบ้าใน213เม็ดผู้ที่2เมนเท่าหลิวน้ำมิตรสาอายุ43ปีอยู่ในข้อกล่าวหาการเสพหรือการมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพเครื่องของกลางพบยาบ้า7เม็ด
ทั้งสองคนคือเท่าพรหมจรรย์สิมวงศ์และเท่าหลิวน้ำมิสานี้แม่นอาศัยอยู่บ้านขอนแก่นตาแสงจำปาสักเมืองจำปาสักแขวงจำปาสักผู้ที่สามแม่นเท่าสำรองท้องศิลอายุ43ปีอยู่บ้านหัวป่าคอตาแสงจำปาสักเมืองจำปาสักแขวงจำปาสักในข้อกล่าวหาค้าขายยาเสพติดและเสพยาเสพติดพร้อมทั้งเครื่องของกลางยาบ้า11เม็ดผู้ที่สี่เท่าศรีสวรรค์ศรีสมพรหรือว่าโอ๊ตอายุ36ปีอยู่บ้านห้วยเพ็กเมืองพลทองแขวงจำปาสักขอกล่าวหาค้าขายยาเสพติดเสพยาเสพติดและมีอาวุธไว้ในครอบครองโดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเครื่องของกลางยาบ้า 4,196 เม็ดคอลลาเจน12ปืนลูกซองเล้าแฝด1กระบอกและปืนสั้นสนิท CAL 9มิลลิเมตร1กระบอกปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีพวกเกี่ยวตามขั้นตอนของกฎหมายอันนี้ก็แม่นอยู่พุ่นละทั้งแขวงจำปาสักอยู่ทั้งเมืองพลทั้งเมืองจำปาสักข่าวสุดท้ายสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังอันนี้นี่แม่นเว้าถึงโจรหรือว่าคนขี้หลักก็ได้ไปก่อเหตุลักม่างหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่บ้านแสนดินเมืองนาชัยทองเฮ็ดให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวง2เพิ่นรายงานในวันที่24กันยานี้ว่าได้เกิดเหตุไฟฟ้าดับและรับแจ้งว่ามีการลักอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่บริเวณบ้านแสนดินเมืองนาชัยทองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งผ่านการลงกวดกาของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของกวดพบเห็นว่ามีกลุ่มคนบดีลักมั่งและเอาอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นสาเหตุลักที่เฮ็ดในระบบไฟฟ้าขัดข้องและไฟมอดเป็นบริเวณกว้างซึ่งมาฮอดนี้ภาคส่วนเกี่ยวของได้สำเร็จการซ่อมแปลงเพื่อให้ประชาชนได้สมใส่ไฟฟ้าคืนไหมและได้ประสานหากำลังป้องกันความสงบเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมายั่งยืนตัวตนและดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายแล้วเนาะเกิดเป็นมือมาบ่เฮ็ดบ่สร้างหยังมีแต่ไปซอกลักมกยกหอของรัฐของประชาชนมาเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองอันนี้กบฏดีเป็นเหตุการณ์เป็นปรากฏการณ์ยอดทอดที่เกิดขึ้นในสังคมพวกเขาจงพร้อมจิตพร้อมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสามัคคีพร้อมกันเป็นตำรวจพร้อมกันเป็นทหารเพื่อปกป้องรักษาความสงบอยู่ในท้องถิ่นของพวกเขาให้มีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีปรากฏกันอยู่ท่อสิ่งบ่ดีเกิดขึ้นมาจงพร้อมกันปราบปรามสกัดกั้นให้ทวงทันตามกำหนดเวลาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการมดเพลงมดเวลาผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้วไรวงและทานไปเพียงทำนี้เมื่อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับวันนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: สู่สนแก้ไขความทุกข์ยากให้ไทยประเทศชาติเข้มแข็งประชาสนหางมีผ่าสุขสังคมสิบไหลทักทายสบายดีบรรยากาศทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพาท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟัง FM 103.7 MHz ผลของการรับฟังแจ้งสะดวกสบาย30นาทีนี้พวกเราอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นประจำท่านผู้ฟังบรรยากาศของตอนเช้ากับดินฟ้าอากาศปรับเปลี่ยนในปัจจุบันบรรดาท่านที่มีแผนในการเดินทางขึ้นเมื่อเหนือลงไปใต้ติดตามข่าวบรรยากรอากาศตื้มฟ้าอากาศติดพันกับการดำรงชีวิตบ่ว่าจะเป็นฤดูแล้งฤดูฝนยามฮ้อนยามหนาวท่านผู้ฟังถ้าว่าจะเป็นอุ่นขึ้นมาให้หิบฮ้อนไปห้องหมอไปสุขสนาด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพมื้อนี้ก็คือเก่าเนาะสิ่งดีๆจากทางรายการของเฮาก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเน้นไปที่กาเฟ่เห็ดหมื่นปีสาเห็ดหมื่นปีท่านผู้ฟังส่วนว่ากาเฟ่เห็ดหมื่นปีจะมีทางสนิทที่มีน้ำตาลแล้วก็บ่มีน้ำตาลมีกาเฟ่เห็ดหมื่นปีบวกสมผู้ใดที่อยากได้กาเฟ่เห็ดหมื่นปีก็ซอกซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศผลดีที่ได้จากการดื่มซากาเฟ่เห็ดหมื่นปีก็คือช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายถ้าว่าผู้ใดที่อิดเมื่อยอ่อนเพลียสมุนไพรเห็ดหมื่นปีช่วยทันได้เช่นเดียวกันเนาะและการยังช่วยป้องกันพยาธิมะเหงท่านผู้ฟังบำรุงหัวใจบำรุงตับมาแค่หลังดังนั้นให้คิดถึงกาเฟ่เห็ดหมื่นปีซาเห็ดหมื่นปีอยากได้ผลิตภัณฑ์ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709และอีกหนึ่งหมายเลข02-1412-977ต้นรายการแบบนี้ทักทายถามข่าวเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าระยะต่อไปนี้พวกเรายังอยู่กับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ
1: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเราได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดชเรเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงยะจันทร์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เหียมหอยและได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าชมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำมันทันคนลาวเฮาทานต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษท่านจะบ่ผิดหวัง

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจําตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง4 5เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570 4709

0: ขณะที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนสร้างหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถคานพาให้สำเร็จได้บางครั้งก็ท้อและอิจฉาแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำทานเด็กดื่มแล้วหนุ่มยาก
1: คำนี้ส่งใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของซึมซึมเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษตะพุ่มบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างภูมิต้านทานคัดไล่สารพิษกินเพื่อเสริมนอนหลับพักผ่อนสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์020-5532-4492 020-5570-4709
2: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามข้อเมียของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดก็ปวดมีบ่ก็เลยในคนขั้วและมาเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดข้อปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟอันนี้แหละมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลในคนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอกันกินกาแฟอันนี้แหละคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีบ่หวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละพอทางผลิตของพอเฮาได้ดีมาก
3: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
4: มีรายการและท่านผู้ฟังยังรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดี30นาทีนี้เป็นประจำท่านผู้ฟังออกอากาศในบรรยากาศตอนเช้าผู้ใดที่เปิดวิทยุมารับฟังก็ขอขอบใจหลายๆเนาะเวียงงานอนามัยนี้ก็ขอให้บรรดาท่านนั้นสืบต่อบ่ว่าจะเป็นยามใดก็ดีท่านผู้ฟังช่วยกันอนามัยเพราะว่าการอนามัยนั้นเป็นสิ่งที่ดีสุขอนามัยสะอาดเฮ็ดให้ปราศจากพยาธิท่านผู้ฟังอยู่ตามครัวเฮือนเริ่มต้นจากบุคคลครัวเฮือนแล้วก็สุมสนถ้าว่าบ้านใดจะตั้งปฏิบัติได้อาศัยเวลาตอนเช้าก็ได้เป็นรายการต้องได้ตื่นเอาเศร้าแน่หน่อยนึงเนาะตื่นเศร้าได้เวียกหลายตื่นสวยได้เวียกหน่อยได้เป็นรายการบ่ได้สะอาดบ่นั้นก็เป็นตะยูบ่ได้สะอาดปราศจากพยาธิแต่ในเมื่อทานจะเป็นอันอ้วนขึ้นมาเด้พวกเฮามีผลิตภัณฑ์ดีๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเด้ให้ได้ฮู้จักน้ำกันเพื่อว่าผู้ใดที่มีความสนใจในนั้นแนะนำผลิตภัณฑ์ของเฮ็ดมื้อปีสะกอนเป็นที่ฮู้จักของสังคมแล้วในปัจจุบันเนาะโดยเฉพาะแม่นกาแฟเฮ็ดมื้อปีสาเฮ็ดมื้อปีกาแฟเฮ็ดมื้อปีท่านผู้ฟังมีทั้งสนิททีมีน้ำตาลแล้วก็บ่มีน้ำตาลมีกาแฟเฮ็ดมื้อปีบวกสมสรรพคุณที่ได้หลังจากที่ทานดื่มลงไปแล้วจะดีต่อสุขภาพขึ้นเท่าไหร่แน่นอนว่าดีแน่นอนเนาะเรื่องของการไล่สารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายนอกจากนั้นยังเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีบำรุงหัวใจตับมะไคหลังแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียที่มีอาการดังที่อนุรักษ์แนะนำไปนั่นอย่าลืมซาเห็ดเมือนปีกาเฟ่เห็ดเมือนปีซอกมาไว้ดื่มท่านผู้ฟังราคาในกระบอกแพงพร้อมกันนั้นซอกซื้อได้ง่ายถ้าบ่มีรายการสนใจผลิตภัณฑ์นี้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709และอีกหนึ่งหมายเลข02-14-12977หรือว่ามีรายการจะเข้าไปแวะซุ้มแวะซื้อไปเบิ่งสถานที่ตัวจริงที่เพิ่นผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษที่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซทานนครหลวงเมืองจันทและอีกหนึ่งสถานที่ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไซทองนครหลวงเมืองจันคือห้านแสงจันดาราติดต่อสอบถาม02-14-12-977มาเปลี่ยนบรรยากาศอีกก่อนท่านผู้ฟังบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ฝากต้อนเสียงเพลงลูกทงบรรณาให้แก่บรรดาท่านที่ติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดี

วันนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนชุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเฮาได้คนคั่วสองหาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาก็ใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮามาก่อนนี่ทุระอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตั้งแต่เนื้อถึงตัดมาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดนี่ก็คือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงนั่นแสดงเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะก็มาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสือโคงบ่นี่เนาะหมากกระทือโคงแห้งสามสานโลบลกค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์ได้คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่1แหละแม่นว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เฮาว่านี่แหละอันที่2แหละมันลีซูบูหรือว่าโสม

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ันนี้อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาถ้ามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมัวตามันจะบ่เห็นรูปอ่านหนังสือก็ได้จะว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเห็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นคั่วซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2 3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอพอในแคปซูลนึงนี่มัน250 มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เซตเนาะมันก็คือว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15 มิลลิกรัมกินซอกมันก็คือว่า25-30 มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ถิ่มแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็จะคอยว่ามาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันพวกตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตาหยอดอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของลาวเฮาปลอดสารพิษหรือว่าผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้

30นาทีนี้แนะนำผลิตภัณฑ์ของคนลาวให้บริการได้รู้จักคนลาวส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในเงินตาบ่หัวไหลโดยเฉพาะแมนผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ท่านผู้ฟังเลือกสมไส้ตามความต้องการของเม็ดและการเองต้องย้ำเตือนผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษรวมทั้งซากาเฟยาอมยาสิทธิ์ป้องกันยุงมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่ว่าจะเป็นแป้งนัวกับมีเช่นเดียวกันเด้อเป็นละการที่สะดวกไปแวะซมแวะซื้อไปเบิ่งสถานที่ตัวจริงว่าเพิ่นผลิตจำหน่ายคือแนวใดสถานที่ที่1ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองเสถานนครหลวงเวียงจันทน์ส่วนว่าสถานที่ที่2นั้นตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจดบ่ถึงถึงสถานที่แหละติดต่อสอบถามได้เนาะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์02055704709หรือว่ามีละการที่อยู่ต่างแขวงอยู่ต่างแขวงพวกเฮาก็มีตัวแทนจำหน่ายท่านผู้ฟังในขอบเขตทั่วประเทศเลยติดต่อสอบถามได้เนาะหรือซอกหาสถานที่แนะนำไปแล้วมีรายการยังบ่ฮู้จักยังซื้อบ่ได้เถื่อก็แม่นติดต่อสอบถามที่เบอร์นี้020557-04-709ส่วนว่าท่านใดที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปีมีทั้งซาเห็ดเมินปีกาเฟเห็ดเมินปีกาเฟเห็ดเมินปีมีทั้งสนิทที่มีน้ำตาลและกระบอกมีน้ำตาลมีกาเฟเห็ดเมินปีบวกสมสรรพคุณที่ได้คุณประโยชน์นี้ร้ายท่านผู้ฟังดีต่อสุขภาพดีต่อห่างกายเพราะว่าเห็ดเมินปีซื้อของเพิ่นกันยังแมนเห็ดเมินปีได้ท่านผู้ฟังเมินปีแท้ๆได้ดังนั้นผู้ใดที่อยากมีสุขภาพห่างกายที่แข็งแรงต้องดื่มผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปีกาเฟเห็ดเมินปีซาเห็ดเมินปีจะช่วยเรื่องของการขับไล่สารพิษออกจากห่างกายปรับความสมดุลให้แก้ห่างกายเลือดไหลเวียนดีบำรุงหัวใจตับมะไคหลังแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียบำรุงทานสายผู้ใดที่มีอาการที่อนุรักษ์ได้บอกไปนั่นสมุนไพรเห็ดเมินปีเสิร์ฟทันได้แน่นอนเนาะติดต่อสอบถาม020557-04-709เวลานี่กะค่อนๆเข้ามาโอลมทักทายบรรยากาศคือว่าพึดดึงข้าวเดียวเวลากะหมุนเวียนเปลี่ยนไปนี่แหละเพิ่นว่าเวลานั้นไว้คือกับสายน้ำบ่เคยคล้องท่าผู้ใดเนาะขอขอบใจบรรยากาศเนาะมอลลี่ลาไปเพียงเท่านี้เมื่อหน้าพบกันใหม่สบายดี

ยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: ที่ทางบุษุดเส้นยาถอยหลังให้เขาซาแนงสุยตานาพุ่นเขาจึงห้องวาหารสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและคิดฮอดคิดถึงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดจากระบบ AM ถึงอีกเพื่อให้มีรายการให้ฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อวันตอนเช้าของมื้อวันพุธเนาะเป็นตอนเช้าของมื้อวันพุธเป็นมื้อสุดท้ายได้ถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายของเดือนกันยาแล้วต่อไปมื้อวันพฤหัสก็เป็นวันที่1วันที่1ตุลาเริ่มเข้ามาแทนทีเนาะวันเวลานาทีนี่แหละหมุนเวียนเปลี่ยนไปไวเด้ท่านผู้ฟังเนาะเฮ็ดยำน้ำกับบ่ทันก็มีข่าวมีข่าวคือเก่าเนาะในตอนเช้าๆคือจังซี่บอกว่าข่าวจะเกิดขึ้นอยู่นครหลวงจันทน์บอกอยู่ทางศูนย์กลางอยู่ทางท้องถิ่นในขอบเขตตัวประเทศเนาะพวกเขาก็มีข่าวแล้วก็มีภาพไปพร้อมๆกันเนาะเถื่อพวกเขาหันเป็นวิทยุมีภาพมาสั้นๆในปัจจุบันนี้ก็ได้เนาะไปตามยุคตามสมัยตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นติดตามข่าวๆด้วยหลายช่องทางหลายคนกับบางคนกับโว้ยว่าวิทยุตะกี้ฟังแต่วิทยุเนาะบ่เคยเห็นหน้าโฆษกจักเทื่อแต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เห็นแล้ววิทยุมีภาพเปลี่ยนไปจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลมีการไลฟ์สดนะอยู่ในห้องส่งคือปัจจุบันนี้สามารถเบิ่งได้เด้สามารถเบิ่งได้ช่องทางเนาะก็คือมีทั้งช่องทางทั้งวิทยุ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรแล้วก็ระบบ FM ถ่ายทอดตัวต่างระบบ AM แล้วก็มีการไล่สดเด้ไล่สดผ่านLoud National Radio เพจ Facebook เนาะ Loud National Radio จะเห็นเด็ดอรุณนั่งเว้านั่งว่านั่งฝอยแวบให้มีรายการได้รับฟังรับชมในตอนเช้าคือจังซี่เนาะเด็ดอรุณเป็นคนเนาะได้ผ่านว่าบ่เห็นก็เห็นแล้วเด้ท่านผู้ฟังเนาะเห็นแล้วสามารถเห็นได้ละมีข่าวไปพร้อมได้มีข้อมูลแล้วก็มีภาพสดแจกประกอบไปพร้อมเนาะประกอบไปพร้อมกะถือว่าเป็นซีซั่นอันใหม่เป็นซีซั่นอันใหม่พวกเขาก็จะคอยปรับปรุงไปเทื่อละ9เทื่อละบาท9ทอดถอนบทเรียนไปเทื่อละบาท9ว่าซั่นซะเนาะคอยเฮ็ดคอยสร้างไปว่าซั่นซะหันเป็นระบบดิจิตอลไปเทื่อละ9แต่มีความหมายความสำคัญกันยังสืบต่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่ภาคแก่รัฐเนาะแก่ประชาชนว่าซั่นซะนำเอาข้อมูลข่าวสารต่างๆมาถ่ายทอดให้เป็นขั้วต่อว่าซั่นซะเป็นขั้วต่อเป็นสื่อกลางให้แก่ระหว่างภาครัฐกับประชาชนระหว่างประชาชนกับภาครัฐว่าซั่นซะเพื่อว่าให้เวียกงานต่างๆมันโรงเรียนมันสอดคล้องกันมันสอดคล้องกันรัฐภาครัฐก็เพิ่นก็รับฟังห่างเสียงประชาชนประชาชนก็รับฟังแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐปฏิบัติตามคำสั่งว่าซั่นซะเนาะบ่ว่าจะเป็นการพัฒนาการปกป้องรักษาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเป็น2หน้าที่ยุทธศาสตร์นี่แหละพวกเขากำลังสุ่มใส่ว่าซั่นซะสุ่มใส่แล้วก็สุ่มใส่คำนับต้นวันสำคัญสำคัญต่างๆของชาติของพรรคโดยเฉพาะขบวนการออกงานบ่การเฮ็ดอนามัยบ่การแข่งขันลิ้นกีฬาโดยเฉพาะแล้วก็ข้อแข่งขันในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวิสาเฉพาะของพวกเขาฉะนั้นอยู่ในตัวนี้ก็เป็นการสร้างผลงานเนาะเพื่อต้อนรับวันสำคัญต่างๆของชาติของพรรคที่จะมาถึงนี่โดยเฉพาะแม่นท้ายปีนี้เป็นวันชาติที่2ธันวาเนาะวันชาติที่2ธันวาฉะนั้นก็เกี่ยมแล้วก็กลมประชุมสำคัญอีกบ่ฮ้อเท่าใดทิศหน้านี่มันกลมประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสมัยชาติสุดที่10ที่จะไขขึ้นในเดือนตุลาเนาะในเดือนตุลาถือว่าเดือนทิศสิมานี่แหละเนาะทิศสิมานี่แหละเป็นเวลาอยู่2อาทิตย์พุ่นนะเพิ่นก็สิในการปรึกษาหารือต่างๆเอาอันนั้นก็เป็นเวียกงานปกติว่าซั่นซะของประชุมสมัยสามัญก็ถือว่าสามัญแปลว่าปกติคันวิสามัญแปลว่าบ่ปกติว่าซั่นซะเนาะเอาต่อทนบนเฮียนไปนำกันฉะนั้นได้อรุณก็มีข่าวมาฝากมีรายการคือเก่าเนาะเว้าหลายแล้วเด้ตอนเช้าคือจังซี่ก็ได้เนาะเว้าหลายที่ว่าข่าวทำอิฐนี่ลาวเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมอนุกรรมการแถลงข่าวอาเซียนครั้งที่27ครั้งที่27ก็ลาวนี่เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมจัดกองประชุมแถลงข่าวอาเซียนแถลงข่าวอาเซียนครั้งที่27ในระหว่างวันที่28วันที่29กันยา2026 อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการของห่วมทบทวนการหัวมือในสุ่มปีผ่านมาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและการกำหนดยุทธศาสตร์กำหนดยุทธศาสตร์โครงการหัวมือในภาคพื้นด้านแถลงข่าวและกับสื่อมวลชนท่านวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคก็ได้เน้นถึงบทบาทสำคัญของอนุกรรมการแถลงข่าวอาเซียนในการปรับปรุงเวียกงานสื่อสารในภาคพื้นและกระทรวงเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างชาติอาเซียนและกระทรวงยูเอกลักษณ์รวมของประชาคมอาเซียนเป็นครั้งทวีที่แล้วเนาะหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสื่อมวลชนของรัฐอย่างเป็นระบบโดยได้ย้ายสื่อหลักสื่อหลักของชาตินี่รวมมีสำนักข่าวสารประเทศลาวโทรภาพแห่งชาติลาววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆสำนักสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคเนาะมาอยู่ภายใต้การคุ้มครองของคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคการปฏิรูปองค์กรสำคัญนี้ก็มีจุดประสงค์ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างยืนยงและก็การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงเพื่อรับใช้สังคมและก็ประเทศชาติให้ดีขึ้นเนาะหลังจากนี้นอกจากนี้ก็ยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของอนุกรรมการแถลงข่าวด้านแถลงข่าวเนาะและก็ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งนี่ให้แก่ระบบสื่อสารในระดับภาคพื้นส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิกและก็ร่วมกันพัฒนาตามอัตลักษณ์ของเอกลักษณ์ของประชาคมอาเซียนให้แน่นแฟ้นท่านนางมาเลเวียงวงจันดีหัวหน้าอนุกรรมการเวียกการแถลงข่าวของลาวห้องผู้อำนวยการใหญ่โทรภาพแห่งชาติลาวก็ได้กล่าวในนามเป็นประธานกรมประชุมโดยได้กล่าวถึงทิศทางและก็ความหัวมือในยุคสำคัญนี้ในยุคแห่งการหันเป็นดิจิตอลอนุคณะอนุกรรมการด้านแถลงข่าวก็ได้กลายเป็นเวทียุทธศาสตร์สำคัญสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนในการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ลึกซึ้งทางพลังเสียงของภาคพื้นให้เข้มแข็งแล้วก็ร่วมกันหับมือกับสิ่งใหม่ท้าทายใหม่โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาข้อมูลข่าวปลอมแล้วก็สื่อสังเคราะห์เนาะการหาเข้าหาข้อมูลแบบสร้างสรรค์แล้วก็ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมจะสามารถร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนที่มีมูลข่าวข้อมูลข่าวสารครบถ้วนสวมโยมซึ่งกันและกันและกับพร้อมกันรับมือถูกความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งยงกรมประชุมครั้งนี้ก็ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนอาเซียนเนาะว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและกับสื่อมวลชน2026-2035โดยเน้นนักถึงการเสื่อมโยมระบบสื่อมวลชนในภาคพื้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้เท่าทันกับดิจิตอลและก็การวางรากฐานด้านสื่ออาเซียนเนาะให้มีความต่อเนื่องและก็มีวิสัยทัศน์ยาวไกลในเวลาของประชุมคณะผู้แทนได้ร่วมกันทบทวนความคืบหน้าของโครงการต่างๆและก็พิจารณาข้อเสนอโครงการใหม่ที่จะขอรับการสนับสนุนกองทุนวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับงบประมาณ2027หรือว่าปีหน้านี้รวมถึงปัญหาคู่ห่วมนอกปัญหาคู่ห่วมมือของประเทศเจรจาก็คือจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีสหรัฐเกาหลีนั่นแหละรัสเซียแล้วก็นอร์เวย์นอกจากนี้กรมประชุมจะได้พร้อมกันเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดสัมมนาภาคส่วนของอาเซียนว่าด้วยการแก้ไขปัญหาข้อมูลข่าวปลอมและก็การคุ้มครองสื่อในวันที่4-5 พฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้เนาะในท้ายปีนี้แหละที่นครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชาพบทางปรึกษาหรือกองประชุม SICSCI เนาะครั้งที่28ซึ่งมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพในลำดับต่อไปมาฟังข่าวคราวเกี่ยวกับมาต่อที่สืบต่อที่คำมวลหาติงเห็นดีสุกยู่การหัวมือหอบด้านนะเพื่อเสื่อมยมการค่าการขนส่งคณะผู้แทนขั้นสูงของแขวงคำมวลและคณะผู้แทนของแขวงหาติงของเวียดนามได้จัดกองประชุมพบปะขั้นสูงเพื่อทบทวนผลการหัวมือและกำหนดทิศทางสืบต่อพัฒนาสายพวกพันระวางส่งแขวงให้เล็กซึ่งและก็เป็นรูปธรรมในวันที่5 กันยาผ่านมานี้เมื่อบุดมานี้เนาะที่แขวงหาติงคณะผู้แทนของแขวงขมวนน้ำโดยสหายไสยสนาโคตรภูทรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงขมวนพร้อมด้วยคณะ ฝ่ายคณะผู้แทนแขวงหาติงนี่นำโดยสหายเงียนยุยเลิมกรรมการคณะบริหารส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเลขาพรรคแขวงหาติงพร้อมด้วยคณะในกองประชุมส่งไฟก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทบทวนผลการปฏิบัติกองประชุมขั้นสูงที่ลงนามร่วมกันในวันที่13พฤศจิกายน2565ที่แขวงขมวนพร้อมทั้งเห็นดีสืบต่อสร้างมิตรภาพความสามัคคีและกับการร่วมมือรอบด้านระหว่าง2แขวง2ฝ่ายได้กำหนดบรรดาทิศทางร่วมมือสำคัญก็คือการก่อสร้างพรรคและกับองค์การปกครองด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบการต้านอาชญากรรมข้ามชายแดนและกับการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนบทเรียนและกับกิจกรรมมิตรภาพระหว่างประชาชน2ฝ่ายแขวงเฮนเดียซุกยุ่งการค้าการลงทุนการส่งขนส่งและการบริการโลจิสติกโดยใช้ทางแห่งของทางเหือบุงอ่างเส้นทาง12ซี่หาติงขวมิตรภาพ3เนาะคำมวลนครพนมขวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่3เลยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการค้าการขนส่งข้ามชายแดนเพิ่มเดียวกว่านี้2ฝ่ายก็ได้สืบต่อประสานงานกันในการลงทุนยกระดับเส้นทางหลวงแห่งชาติเลขที่12ซี่เตดานจะหลอหาทางเหือบุงอ่างในระยะ2026ถึง2030ศึกษาการก่อสร้างทั้งด่วนเชื่อมต่อด่านนาเผ่าจะหลอกับด่านทางเหือบุงอ่างและก็เส้นทางรถไฟบุงอ่างเติ้นเอิบปูยาตามแผนการอนุมัติสำหรับคงเขตสังคมสองแขวงเห็นดีสืบต่อด้านการศึกษาและการฝึกอบรมการเลกเปลี่ยนครูอาจารย์พัฒนาบุคลากรพร้อมทั้งเสริมสร้างการร่วมมือด้านสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิตอลและก็กฎหมายยุติธรรมกองประชุมได้เน้นนักให้ส่งไฟล์สืบต่อดำเนินขั้นตอนมอบหับโครงการส่วนรับประทานหนองบกคำมวลตามระเบียบการเงินด้านการเงินและก็การคุ้มครองทุนช่วยเหลือของเวียดนามพร้อมทั้งกำหนดให้การร่วมมือด้านสายแดนให้มีความเข้มงวดปลอดภัยและก็ยืนยงทั้งส่งไฟเห็นดีสืบต่อพันขยายเนื้อในบทบันทึกการร่วมมือโดยมอบให้บรรดาแผนการหน่วยงานและก็ท้องถิ่นของสองแขวงประสานงานติดตามและก็รายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติสหายไซสนาโคตรภูธรและสหายเหงียนยุยเลิมได้ร่วมลงนามเนื้อในสืบต่อร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสายพัวพันข้ามมวลหาติงให้ในมือเข้าสู่ลงลึกและการมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมหาติงก็ยังได้มอบเงินจำนวน300ล้านดงให้แขวงขมวนเพื่อประกอบส่วนช่วยเหลือและกระสุกยู่ครับมือกับฟื้นฟูภัยพิบัติน้ำท่วมมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจัดกล่องผสมเผยเพขอตกลงว่าด้วยกลไกการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานลงทุนให้ในกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่3541ทับก่อสอลงวันที่12สิงหาคม2566เมื่อวดลมานี้อยู่สโมสรของกระทรวงภายใต้การเป็นประธานโครงการกิแก้วสิงห์นาวงรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีท่านมีหัวหน้าโครงการบรรดาหัวหน้ากลุ่มกองและกับสถาบันที่ขึ้นกับกระทรวงในกองประชุมครั้งนี้กับเพื่อเผยแพร่และก็สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อในของข้อตกลงฉบับดังกล่าวเพื่อให้บรรดาคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมีความเป็นเอกภาพและก็สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดทานกีแก้วสิงห์นาวงกล่าวเปิดกองประชุมซึ่งทานได้ยกให้เห็นภายหลังโฮมสองกระทรวงขณะนำก็คือห้องการและก็กรมเสนาธิการได้มีความพยายามปรับปรุงเวียกงานลงทุนของคะแนนการให้มีการคุ้มครองล้มศูนย์เนาะและก็โปร่งใสว่องไวทันเวลาสอดคล้องกับนิติกรรมแต่ละระยะด้วยการสังรวมเอานิติกรรมที่พัวพันถึงกลไกขั้นคอดการจัดตั้งปฏิบัติการคุ้มครองการลงทุนของสองกระทรวงเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะและก็ปรับปรุงให้สอดคล้องตามนิติกรรมใหม่ของพรรครัฐแล้วปัจจุบันก็ได้สำเร็จแล้วเนาะแล้วก็ได้นำมาเผยแพร่แนะนำในนี้ก็เพื่อให้บรรดากลุ่มกองครับผู้เข้าใจและกับเอกภาพพร้อมการจัดตั้งปฏิบัติให้มีได้รับมากครับผลท่านกีแก้วสิงห์นาวงก็ได้อันนี้นะให้บรรดาผู้เข้าร่วมก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องนี้เพิ่มความเอาใจใส่รับฟังและก็กำหนดเนื้อในจิตใจของข้อตกลง3541เนาะไปพันขยายเข้าในเวียกงานตัวจริงให้เกิดผลสำเร็จพร้อมเดียวกันนั้นยังได้เรียกห้องให้มีการติดตามกวดการและก็ประเมินผลอย่างเป็นระบบเพื่อหาประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติมีความโปร่งใสและก็เกิดผลประโยชน์สูงสุดการเผยแพร่ข้อตกลงฉบับนี้ก็ถือเป็นบาดเก้าสำคัญ ในการปรับปรุงกลไกการเฮ็ดเวียกเนาะความเข้มแข็งให้กับการคุ้มครองแล้วก็จะเป็นบนอิงในการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆในตัวหน้ามาสืบต่อของประชุมสัมมนาเกี่ยวกับทางกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์ฉบับปรับปรุงกองของกรรมาธิการเศรษฐกิจและก็การเงินก็ได้จัดขึ้นเมื่อวันนี้อยู่โรงแรม Holiday Inn นครหลวงเวียงจันทน์เนาะโดยการเป็นประธานร่วมของท่านจันทบุญสุขอรุณประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินกับท่านนางเบนิต้าซูเมอร์วิสอุปทูตจากสถานทูตออสเตรเลียประจำลาวมีบรรดาท่านห้องประธานกรรมาธิการสมาชิกสภาแห่งชาติที่เป็นกรรมการของกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีการสื่อสารต่างหน้าองค์การมูลนิธิเอเชียคณะกรมคณะแผนกและวิชาการที่เกี่ยวข้องในของร่วมท่านจันทบุญสุขอรุณก็ได้กล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อก้าวเกี่ยงความพร้อมด้านเนื้อในทางกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์สำหรับปรับปรุงให้จะแจ้งครบถ้วนหัดกลุ่มก่อนนำเข้าไปพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10กองประชุมได้รับฟังการนำเสนอบทเสนอเกี่ยวกับทางกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์จากกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารทาเอียงความปลอดภัยทางไซเบอร์ภัยคุกคามและก็นิติกรรมครอบของนิติกรรมเนาะครอบของนิติกรรมในการระดับภาคพื้นและก็สากลจากผู้เชี่ยวชาญสากลองค์การมูลนิธิเอเชียสภาพความปลอดภัยทางไซเบอร์ครอบนิติกรรมการบังคับใช้ภัยคุกคามทางออนไลน์ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆและก็เทคนิคต่างๆนอกและก็การสืบสวนสอบสวนตามมาตรฐานสากลหลังจากนั้นผู้แทนก็คือก็ได้มีการแลกเปลี่ยนกันนอกมีการแลกเปลี่ยนกันต่อหากฎหมายและก็บรรดาหัวข้อที่นำเสนอในกองประชุมกับบรรดาเซียวซานภายในและต่างประเทศเพื่อสร้างความรู้เข้าใจตัวเนื้อในหากฎหมายดังกล่าวให้มีความเป็นเอกภาพและก็สามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสอดคล้องกับสภาพตัวจริงสามารถบังคับใช้กฎหมายและก็ตอบสนองได้กับการขยายตัวของเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลสถานการณ์ก็คือยุคดิจิตอลยุคปัจจุบันนี่แหละเนาะก็มาสืบต่อข่าวๆเกี่ยวกับระดมแนวความคิดเนาะห่างแผนเมบดสุขโยมส่งเสริมและก็คุ้มครองการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์กรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้จัดกองประชุมผ่านห่างแผนเมบดเนาะสุขโยมส่งเสริมและก็คุ้มครองการค้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่25กันยานี้เนาะกันยาผ่านมาอยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านสันติสุขภูลสวัสดิ์หัวหน้ากรมการค้าภายในมีบรรดาหัวหน้ากรมบรรดาหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการการค้าออนไลน์และก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องทางภาคและเอกชนนี่เข้าร่วมท่านสันติสุขภูลสวัสดิ์ก็ได้กล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้ก็มีความหมายความสำคัญเป็นการปลุกระดมแนวความคิดเนาะเป็นการปลุกระดมแนวความคิดประกอบความคิดเห็นอย่างลึกซึ้งจากภาครัฐและภาคธุรกิจผู้ประกอบการเพื่อเฮ็ดให้ห่างแผนในบทดังกล่าวมีการหัดกุมสมบูรณ์และก็สามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างให้งานใหม่ให้แก่ประเทศชาติและก็สังคมได้รับผลประโยชน์สูงเพิ่นก็ได้กล่าวเติมอีกว่ามีทางแห่งปมซ่อนสูงเนาะในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งชาติผ่านกลไกการวางนโยบายคุ้มครองและก็ส่งเสริมในการเชื่อมโยงกับพื้นฐานโครงสร้างและก็ระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติดำรัดว่าด้วยการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในระยะผ่านมาภาครัฐบาลก็ได้มีทิศที่นำอย่างใกล้ชิดโดยได้กำหนดจุดสุ่มพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างโทรคมอินเทอร์เน็ตความไวสูงการสร้างรัฐรัฐบาลดิจิตอลและก็ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นพื้นฐานอันเข้มแข็งเคียงคู่กับการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิตอลเรื่องงานการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีคอมเมิร์ซอยู่ลาวก็คือมีการขยายตัวอย่างวงไวแพร่หลายการซื้อขายสินค้าและการบริการระบบออนไลน์แพลตฟอร์มดิจิตอลพร้อมทั้งการนำใช้ระบบธนาคารเนาะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สำคัญในชีวิตประจำวันของประชาชนและการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการการขยายตัวอย่างแข็งแรงนี้เป็นการค้าอิเล็กทรอนิกส์นี้บ่เพียงแต่ช่วยสร้างกับโอกาสอันใหม่แต่ให้แก่ธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางในการเข้าถึงตลาดแต่ยังเป็นการขับเคลื่อนเนาะการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติก และก็การเชื่อมโยงการค้าภายในยังมีประสิทธิภาพเติมอีกแขวงสวรรณเขตเนาะแขวงสวรรณเขตมากกลุ่มอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือว่ากลุ่มซื้อขายใบกระท่อมมาสั่นซะอันนี้ก็เห็นดีน้ำและปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นขายอยู่ใบกระท่อมทั้งระบบโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะทาง Facebook มีขายเด้อเพิ่นว่าอันนี้เพิ่นก็เห็นดีนะเพิ่นแหละเพิ่นจะตั้งปฏิบัติเกิดขึ้นนี้ในวันที่18กันยาผ่านมาเนาะกำลังวิชาเฉพาะห้องตำรวจกรมราชการป้องกันความสงบแขวงสวรรณเขตได้ประสานสมทบกับเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบนครไก่สอนพรหมวิหารองค์การอัยการประชาชนแขวงเข้ากวดค้นเคหสถานและก็สถานที่ที่สงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและก็กลุ่มเคลื่อนไหวซื้อขายใบกระท่อมส่วนเคหสถานที่ลงกวดกะกวดค้นแมน2จุดก็คือจุดที่1กวดค้นเคหสถานเฮือนเซาอยู่บ้านโพนสว่างใต้นครไก่สอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตผ่านการกวดค้นเห็นว่ากลุ่มคนต้องสงสัยจำนวน15คนในนี้คนสัญชาติจีนจำนวน14คนและก็สัญชาติลาวใน1คนพบเห็นอุปกรณ์นำไส้เข้าในการกระทำผิดมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน38หน่วยโทรศัพท์รุ่นสมาร์ทโฟนนี่41หน่วยจุดที่2นี่กวดค้นเคหสถานเนาะของกลุ่มต้องสงสัยเคลื่อนไหวซื้อขายใบกระท่อมแล้วก็นำไส้ยา DI ตั้งอยู่บ้านสนามไซนครไก่สวนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตผ่านการกวดค้นพบเห็นกลุ่มคนต้องสงสัยจำนวน2คนหญิง1คนทั้งเป็นคนสัญชาติลาวพบเห็นเครื่องของกลางใบกระท่อมจำนวน1จำนวน3กระสอบใหญ่แล้วก็กับ134ถุงน้อยว่าซั่นซะน้ำยา DI จำนวน 22,000 แก้วว่าซั่นซะและกระโหลกใหญ่1คันปัจจุบันเจ้าหน้าที่กรมราชการป้องกันความสงบแขวงก็จะได้ดำเนินคดีสืบสวนสอบสวนเพื่อสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมอะไรเนาะเพิ่นห้ามอยู่ก็ยังเฮ็ดอยู่เนาะเขาให้สืบต่ออย่างแข็งแรงมาต่อที่ทางแขวงเซตสมบูรณ์ออกจากแขวงสวรรณเขตเนาะทางแขวงเซตสมบูรณ์เพราะในการเงินแขวงเซตสมบูรณ์จัดสุดฝึกอบรมเวียกงานบัญชีแห่งรัฐประจำปี2026ในวันที่18กันยาผ่านมาอยู่ห้องประชุมแผนกการเงินวิธานมีไซขุนพลของหัวหน้าแผนกการเงินแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องกับห่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงเซตสมบูรณ์รายงาน
1: โอกาสนี้ท่านมีไซขุนพมได้กล่าวเปิดสุดฝึกอบรมในครั้งนี้สัมมนากรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการบัญชีฉบับปรับปรุงเลขที่46ลงวันที่20พฤศจิกายน2023และนำเสนอเลขหมายบัญชีผังบัญชีเทคนิคการบันทึกบัญชีขององค์การจัดตั้งราษฎร์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างบัตรผ่านและการบันทึกบัญชีเข้าปื้มประจำวันรายจ่ายภาค60-67ปื้มบัญชีประจำวันการรับเงินปื้มบัญชีประจำวันการจ่ายเงินและบรรดารายการอื่นๆรายรับค่าธรรมเนียมรายรับค่าบริการเงินสดและเงินฝากคลังเงินการสร้างเอกสารรายงานการเงินประจำปีทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ด้านวิชาเฉพาะด้านบัญชีการเงินเพื่อเฮ็ดให้ผู้รับผิดชอบเวียกงานบัญชีการเงินแต่ละภาคส่วนได้เพิ่มความรู้ความสามารถเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวิชาเฉพาะสามารถสร้างบัญชีประจำวันประจำอาทิตย์ประจำเดือน6เดือนและสามารถสร้างเอกสารรายงานการเงินท้ายปีใดหรือคำทรัพย์ตลาดว่าบทสรุปบัญชีประจำปีเห็นว่ามีความจำเป็นที่สุดซึ่งหมายถึงการประกอบส่วนถือเป็นพันธะต่อราษฎร์ที่ขาดบ่ได้เพราะเวียกงานบัญชีเฮ็ดหน้าที่กันตรงทุกๆการเคลื่อนไหวธุรกรรมทางด้านการเงินและการบัญชีแก่นจันทร์ธรรมนี้นักข่าวแขวงเซสมบูรณ์รายงาน
0: ออกจากแขวงเซสมบูรณ์เนาะออกจากแขวงเซสมบูรณ์ไปต่อทางหลวงน้ำท้าซึ่งว่าข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่24เมื่อบุดมวันนี้อยู่สโมสรห้องว่าการเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำท้าจัดกรมประชุมควบคณะบริหารงานภาคเมืองครั้งที่8สมัยที่12สรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด้านประจำเดือน9ประจำเดือนกันยาและก็วันที่ท่านเป็นการ3เดือนท้ายปีก็รายละเอียดนะครับคุณอนุทานรายงาน
2: ในกรมประชุมทานคำสุขสยสิงห์หัวหน้าห้องว่าการเมืองสิงห์ได้ขึ้นผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติงานหอบด้านประจำเก่าเดือนและวางทิศทางแผนการ3เดือนไทยปีปี2026ผ่านมาคณะบริหารงานพรรคเมืองได้เอาใจใส่สีน้ำน้ำผ้าการจัดตั้งปฏิบัติเสริมซึมพันขยายมติกรมประชุมใหญ่ครั้งที่22ของพรรคมติกรมประชุมใหญ่ครั้งที่9ขององค์คณะพรรคแขวง ให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนรับรู้เข้าใจอย่างทั่วถึงเก็บรายรับได้ทั้งหมดแผนการปี20ตื้อกะห้อย64,600,000กว่ากีบ9เดือนผ่านมาปฏิบัติได้11ตื้อ412,000,000กว่ากีบเท่ากับ 54.43 ส่วนห้อยของแผนการปีแผนรายรับคุ้มครองทรัพย์สินปี2026เท่ากับ2ตื้อ400,000,000กีบปฏิบัติได้936,600,000กว่ากีบเท่ากับ40ส่วนห้อยของแผนการปีแผนรายรับจากสวยสากรปี2026 18ตื้อ564,600,000กว่ากีบปฏิบัติได้10ตื้อ475,400,000กว่ากีบเท่ากับ56ส่วนห้อยของแผนปีรายรับจากภาษีปังให้แผนการปีเบื้องต้น10ตื้อกีบปฏิบัติได้6ตื้อ940,700,000กว่ากีบเท่ากับ 69.40 ส่วนห้อยของแผนการปีรายจ่ายต้นปีถึงปัจจุบันปฏิบัติได้2ตื้อ61,000,000กว่ากีบของแผนการปีสำเร็จการสั่งร่วมและจัดบริมาณสิทธิโครงการประจำปี2026และเข้าแผนปี2027 24โครงการมูลค่า62ตื้อ201,700,000กว่ากีบกิ่งแก้วสัจฉาได้งานข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองสิงห์แขวงนนทา
0: อ้าวอันนั้นก็เป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเอามาให้มีรายการนะครับฟังในมื้อนี้ก็หวังว่าจะสร้างความรู้เข้าใจได้บ่หลายกว่าน้อยเนาะมีทั้งเท่าทั้งเกิดขึ้นอยู่ทั้งศูนย์กลางแน่ทั้งท้องถิ่นแดนเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปกับมีหลายข่าวหลายข่าวเส้นเดียวกันเนาะถ้าว่าผู้ดำเนินรายการเว้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมีรายการทุกๆท่านเนาะถ้าว่ามีคำคิดคำเห็นแนวใดอยากให้พวกดำเนินรายการหรือว่าทีมงานผมฮอปรับปรุงแบบใดก็สามารถมีการมีคำเห็นเล็กเปลี่ยนล้ำกันได้เนาะผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้ผ่านโทรมาเลยเนาะหมายเลขโทรศัพท์021212468 021212468คำพิจารณาเห็นของบรรดาท่านล้นแล้วแต่เป็นทิศยังทางให้แก่พวกเขาในการจัดตั้งปฏิบัติเพียกงานให้มันดีขึ้นวาสนาให้มันดีขึ้นแล้วเวลาในปัจจุบันนี้ก็ต้องขอขอบใจเมียรายการเตียงเกียรติตามมาฟังรายการเมื่อเวลาเมื่อลงไปพอดีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานจากหลังทับฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมืออื่นสำหรับวันนี้สบายดี

สำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังที่ถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ท่านฮีพอนเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ปิ่นปัวสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัว

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร